0: กลับมาก็ล็อกภาคอีสาน
1: โอ้โห
2: ชีพจรลงเท้าค่ะ
0: กลับจากอีสานก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะแล้วก็ซีอีโออาเซียน
2: ค่
0: ส
2: ะ
0: องรุ่น
2: อ
0: เจอกัน
2: อ่าฮะ
0: มันก็เลยใช้เสียงเยอะจริง
2: ครับค่ะ
0: ๆแล้วก็การเดินทางนี่มันทำให้การพักผ่อนของเราไม่เพียงพอ
2: จริงค่ะอันนี้
1: ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วร่างกายเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะเวลาเดินทางใช่ค่ะ
0: เดินทางนะเขาเรียกสมัยผมเป็นเด็กเขาเรียกบักหำน้อยตุลัดตุเล
2: เออคำนี้น่ารักนะตุลัดตุเล
1: ใช่ครับไม่ได้ยินนานแล้วด้วย
2: เด็กรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินคำนี้มาตุลัดตุเล
0: จริงจริงจริงจริงมันชื่อภาพยนตร์ฮะจีนนะฮะ
2: อ๋อค่ะอาจารย์
0: ฮะซัมเหมาพเนจร
1: โอ้ครับ
2: ซัมเหมาพเนจรค่ะ
0: แต่เป็นลาวว่าบักหำน้อยตุลัดตุเล
2: บักหำน้อยก็คือเด็กน้อยๆเหรอฮะหรือว่าหนุ่มน้อย
0: ถ้าสมเหมาเนี่ย
2: อ่าสมเหมาโอ
0: ้เด็กน้อยน่ารักน่ารัก
2: อ๋อค่ะ
0: พันเอกจอนภาษาลาวเขาจะว่าตุลัดตุเล
2: ตุลัด
1: เพราะมันก็เห็นภาพนะครับ
2: มันเห็นภาพของเราก็มีบักตุลัดตุเลค่ะเออบักขำน้อยภาษาลาวนี่น่ารักนะคะอาจารย์ค่ะ
0: สาวัฒนธรรมมันงดงาม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มนุษย์มักจะทำให้มันไม่งดงาม
2: ฝีมือมนุษย์ค่ะ
0: เราถึงเขื่อนน้ำเขื่อนสอง
2: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ต่อกันนะคะค่ะ
0: เป็นเทคโนโลยีเป็นวิศวกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจากน้ำก็คือเขื่อนที่อภิมหาอลังการโครงการแรกที่เกิดขึ้นในลาวโครงการนี้ใช้เวลาโต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับระหว่างฝ่ายอยากสร้างกับฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2: ค่ะ
1: ครับ
0: 10ปีเต็ม
2: ค่ะ
0: และผมก็ทำข่าวนี้10ปีเต็ม
2: เนี่ยอาจารย์ก็อยู่ในเหตุการณ์เลยแหละต่อการที่เขาฝ่ายหนึ่งกับอีกสองฝ่ายที่ปะทะกันนะคะแต่มันก็สร้างอะนะจ้ะ
0: สร้างค่ะสร้างเพราะว่าฝ่ายไหนมีอำนาจการตัดสินใจการตัดสินใจทั้งเงินนะครับมันสามารถก็ทำได้อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: ที่เถียงกันสมัยนั้นนะครับก็คือฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งก็พูดมีน้ำหนักก็เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนนั้นเนี่ยมันรวมสมบูรณ์มาก
2: ค่ะ
0: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติและอุทยานสัตว์ป่า
2: ค่ะ
0: ที่ใหญ่มากของลาวนะฮะในแขวงคำม่วนเขาเรียกว่าเขตนากายนากายเนี่ยจะอยู่ระหว่างสองลุ่มน้ำนะฮะลุ่มน้ำที่อยู่ทางเหนืออาศัยน้ำสิสองสายน้ำสายน้ำด้านบนเขาเรียกว่าน้ำเถิด
2: อ๋อค่ะ
0: สายน้ำด้านล่างเขาเรียกเสบังไฟคำว่าเสแปลว่าแม่น้ำก็จะเป็นภาษาลาวในทางใต
2: ้
0: จะเสคำว่าเสหมายถึงแม่น้ำ
2: แม่น้ำ
0: แม่น้ำนั้นชื่อว่าบั้งไฟก็เลยเรียกว่าเสบั้งไฟสาเหตุว่าคนในอดีตเรียกว่าเสบั้งไฟก็เพราะว่าสายน้ำนี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขง
2: ค่ะ
0: มากไปด้วยบั้งไฟพญานาค
2: อ๋อนี่เองก็เลยมีชื่อนี้
0: เขาก็เลยเรียกว่าเสบั้งไฟนะส่วนน้ำเทินนะฮะที่สองสายน้ำเนี่ยจะมีเทือกเขากันอยู่นะฮะนั้นภาษาลาวเขาเรียกว่าเทือกภูหลวงนะในพื้นที่นั้นก็เลยเรียกว่าภูหลวงนากายนะฮะมันมีความต่างระดับความสูงต่างกันมากลองนึกอย่างนี้นะครับถ้านั่งอยู่ริมฝั่งน้ำเซบังไฟที่เมืองมหาศาล

0: นะที่ผมหยิบยกเมืองมหาไสยเนี่ยก็เพราะว่าที่มหาไสยเนี่ยก็มีศิลปะการละเล่นที่โบราณมาก
1: ค่ะ
0: ก็คือหมอล
1: อืม
0: ำครับเล่นละเล่นกันมานานจนเขาเรียกว่าลำทำนองของชาวเมืองนี้ก็เลยเรียกว่าลำมหาไสย
1: อืมค่ะ
0: นั่นแหละที่มาได้ยินเคยได้ยินคำว่าลำมหาไสยลำต่างหวายไหมฮะลำพูดไทย
1: มิคุณไม่รัดเลยฮะ
0: คุณวีรัตต้องไปฝึกร้องหมอลำนะครับผมอยากฟั
2: โอ
0: ง
2: ้ยร้องยากนะครับเนี่ย
0: นั่นแหละ
2: ครับ
0: ก็ไม่แน่นะเสียงคุณวีรัตแบบ
1: น่าจะได้อยู่แล้วแหละก็เป็นนักร
0: น
1: ้อ
0: ะ
1: งอ่ะเออด้วย
0: ใช่จะได้เพิ่มอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: หมอลำหมอลำอ่า
0: ค
1: ค
0: ื
1: ่ะ
0: อเทือกนาไก่เนี่ยนะครับมันสูงนะฮะน้ำเทินเนี่ยก็อยู่ที่สูง
1: ค่ะ
0: ส่วนเซบ้างไฟเนี่ยมันเปรียบเสมือนสายน้ำที่อยู่ตอนล่าง
1: อืม
0: แล้วที่ผมบอกว่ามันอภิมหาอลังการก็คือว่านักสร้างเขื่อน
1: ค่ะ
0: อยากจะใช้หลักของแรงกระแทกของน้
1: อือหือ
0: ำยิ่งไหลกระแทกลงมาจากที่สูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันก็จะปั่นเทอร์ไบน์
1: อืม
0: ได้หลายรอบคือการปั่นเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็คือการหมุนเพื่อทำให้เกิดพลังงาน
1: ค่ะ
0: ความร้อนแล้วจากพลังงานความร้อนมันก็ไปแปลงเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรชันอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่ผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้นะฮะภูเขาเทือกนาไก่เนี่ยก็เลยมีการเจาะเป็นอุโมงค์
1: อือหืออ
0: ุโมงค์ที่ลาดชันลงมาข้างล่าง
1: อืม
0: แล้วความกว้างของอุโมงค์นี้นึกอย่างนี้นะครับรถบรรทุก10 ล้อเนี่ยขับเรียงกันเข้าไปได้10 คัน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรียงตามยาวนะครับเรียงหน้ากระ
1: โ
0: ด
1: อ้
0: านไปเล
1: ห
0: ย
1: น้ากระดานเลยแล้วความยาวอีกโอ้โหค่ะ
0: นะครับแล้วความยาวที่ลาดชันลงมาเน
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ย
1: ม
0: สิบเอ็ดกิโลเมตร
1: โอ้โหค่ะอาจารย์ก็จะเป็นมองอยู่นั้นกำลังพยายามมองภาพตามที่อาจารย์บรรยายเนี่ยนะอย่างนี้มันก็เจาะทะลุเขาเลยไหมทั้งเขาไหมหรือยังไงหรือว่าแค
0: ท
1: ่
0: ำ
1: พ
0: เป
1: ื
0: ็
1: ้น
0: น
1: ตรง
0: ก็อุโมงค์ไงคร
1: อ
0: ั
1: ุ
0: บ
1: โมงค์อืม
0: เป็นอุโมงค์ความกว้างของอุโมงค์ก็รถ10 ล้อเรียงหน้า
1: เรี
0: ก
1: ย
0: ร
1: ง
0: ะด
1: หน
0: า
1: ้า
0: ษ
1: กระดานเลยโอ้โหแล้วก็
0: โอ้
1: ยาว
0: ไม่
1: สิ
0: ได
1: บ
0: ้
1: เอ็
0: โ
1: ด
0: อ้
1: อืม
0: นั่นแหละครับนี่คืออุโมงค์น้ำที่ปล่อยลงมา
1: ปล่อยลงมาจากเขื่อนที่สร้างเนี่ยนะ
0: จากอ่างเก็บน้
1: อ่างเก็บน้ำอภิที่อาจารย์ว่าอภิมหาอลังการเลยนะเนี่ย
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: แล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็รองรับน้ำจากน้ำเทินแม่น้ำเทินเนี่ยนะครับความกว้างของพื้นที่อ่างนะ450 ตารางกิโลเมตร
2: อืมครับ
0: แต่ท่านนึกไม่ออกว่า450 ตารางกิโลเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาตัวเลขพื้นฐานก็ได้นะฮะก็คือความยาว45 กิโลเมตรความกว้าง10 กิโลเมตรมันก็จะออกมาเป็น450 ตารางกิโลเมตรแต่ที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าไอ้พื้นที่รองรับน้ำหรืออ่างเก็บน้ำอันเนี้ยสำหรับใช้น้ำเพื่อปล่อยลงอุโมงค์เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมันคือป่าไม้ล้วนและสัตว์ป่านานาพันธุ์อยู่เต็มไปหมด
1: อืมค่ะ
0: รวมไปถึงโขลงช้าง
1: อ
0: จ
1: ื
0: ำนวน
1: ม
0: มาก
1: อือฮึ
0: ฮะโขลงช้างเนี่ยนั่นคือถิ่นของพวกเขาลองนึกดูนะครับต่ออยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นแอ่งน้ำสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: แม่มันก็จะไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์น้ำเท่านั้น

0: แต่ก่อนที่มันจะเป็นอ่างครับต้นไม้ถูกตัดออกมาเรียบเลย
1: ค่ะ
0: เท่าที่ดูรายงานเนี่ยนะครับตัดเกลี้ยงออกมาเนี่ยประมาณ3 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โหเยอะมากเลยเ
0: ใ
1: ป
0: ช
1: ็น
0: ่
1: ล้านเลยหมื่นก็ว่าแย่แล้วนี่สามล้านอืมค่ะ
0: อย่างแรกนะฮะอย่างแรกที่ผู้สัมปทานในโครงการรวยได้เลย
1: อื
0: โด
1: ม
0: ยที่ยังไม่ต้องสร้างเขื่อน
1: โอ้โห
0: ก็คือไม้นี่แหละนะฮะปริมาณมหาศาลมากนะครับแล้วก็พื้นที่อ่างตรงเนี้ยมันมีโป่งน
1: ฮ
0: ะ
1: ะ
0: ฮะมันมีดินโป่งที่เป็นแหล่งที่ช้างเนี่ยต้องอาศัยอยู่
1: โอ้ฮะอื
0: น
1: ม
0: ะฮะแต่มันก็ถูกน้ำท่วมไปเสียสิ้น
1: โอ้โหค่ะ
0: นะด้วยความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ก็ได้สร้างโป่งเทียมนะฮะ
1: อื
0: ให้
1: ม
0: ใช้นะฮะฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนั้นบอกว่าแล้วช้างเขาจะเดินรอบอ่างน้ำไปหาโป่งเทียมได้ยัง
1: อ
0: ไง
1: ืมค่ะ
0: เพราะมันพื้นที่มัน450 ตารางกิโลเมตร
1: อือฮึ
0: ก็ลองนึกดูนะครับมันสุดจริงๆในด้านวิศวกรรมและคนเสนอและออกแบบอันนี้นะครับก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของฝรั่งเศส
1: อือ
0: ื
1: มค่ะ
0: ม
1: ค่ะ
0: นะครับเขาเรียก EDF ใช่ไหมคุณ
1: อืม
2: ใช่ใช่ครับคุณหนุ่ม
0: EDF ลองออกเสียงเป็นฝรั่งให้ฟัง
2: DF ครับผม
1: เดอะเอฟค่ะอืม
0: นั่นชื่อเต็มๆมันจะออกเป็นยังไง
2: เดี๋ยวผม
0: อ
2: ห
0: ิ
2: า
0: เล็
2: สัก ก
0: ท
2: คร ร
0: อ
2: ู่
0: น
2: น
0: ิ
2: ึ
0: ก
2: งนะ
0: ส
2: ครับ
0: EEE
1: น่าจะอิเล็กทริกไหมอืม
2: เดี๋ยวสักครู่นะครับมันอ่านสั้นๆว่าEDF แต
1: เ
2: ่
1: อ
2: ว่
1: เ
2: า
1: ดอฟอืม
2: ครับผม
0: นั่นนั่นแหละถ้าชื่อเต็มนะฮะมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกอิเล็กทริกซิตี้ภาษาฝรั่งเนี่ยออกเสียงยังไง
2: ภาษาฝรั่งเศสอ่าน electricité ครับผมค
0: ใ
2: ือถ้าเ
0: ช
2: ต็
0: ่
2: มๆมันคือ electricité de France ครับผ
0: เน
2: ม
0: ฟอง
2: ครัน บ
0: ั่น
2: อ
0: แ
2: ื
0: หละ
2: ม
0: เห็นไหมฮะอู้มากันทั้งขนานขย
2: อื
0: งใหญ่น
2: ม
0: ะฮะมาออกแบบมา
1: อ
0: เ
2: ื
0: ซอร์เว
1: ม
0: ย์นะครับแล้วในห่วง10 ปีเนี่ยมีการเจอกันบ่อยมากทั้งฝ่ายอยากสร้างและฝ่ายขัดขานนะฮะแต่ถึงที่สุดก็อย่างว่านะครับอำนาจและทุน
1: อือฮึ
0: ย่อมเหนือกว่าประชาชน
2: อื
0: เส
2: ม
0: มอก็เลยสร้างบนพื้นฐานที่ว่าเขื่อนนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่ออฟเออ
1: ื
0: เชีย
1: มค่ะ
0: แต่คนที่ชงเรื่องนี้อยู่ข้างหลังคือธนาคารโลก
1: อืมนี่ไง
0: ใครใหญ่ที่สุดในธนาคารโลก
1: โอ้โหสหรัฐไงฮะถือทุนใหญ่หุ้นใหญ่อยู่นะอาจารย์
0: นั่น
1: อื
0: น
1: ม
0: ะสินะครับ
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วธนาคารโลกก็แบงก์การันตี
1: อ
0: ให
1: ื
0: ้กับ
1: ม
0: นี้
1: โห
0: เราเบ
1: เอ
0: รา ก
1: ล
0: สั
1: ะ
0: กครู่
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา Mport News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วถึงบางอ้อเลยอ่ะโอ้โหอิทธิพลนะอาจารย์เนาะเนี่ยสูบอะไรไปหมดมั้ยเนี่ย

0: ยากรธรรมชาติอย่างนี้ก็ออกไปเยอะเลยป่าไม้นะอาจารย์ค่ะ
1: ก็แน่นอนนะครับไม้เหล่านั้นก็ถูกแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรู
0: ค่ะ
1: นะฮะส่งไปให้ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็บอกว่าประเทศด้อยพัฒนาทำไมตัดไม้จริงๆมันก็น่าจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรูนะ
0: จริงด้วยค่ะจริง
1: ก็อยากว่านี่แหละพวกเกียรติปลาไหลสดน้ำแกง
0: เกล็ดปลาไหลสดน้ำแกงมือถ
1: แบ
0: ือ
1: บ
0: ปาก
1: ดี

0: ไปเข้ามาในอุโมงค์อ่ะพอเข้ามาในอุโมงค์แล้วแรงกระแทกลงมาเนี่ย11 กิโลเมตรนะ
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่มันชันเนี่ยมวลน้ำใหญ่ขนาดนี้และที่เกินถึงเซบังไฟก็คือมวลน้ำที่ผลิตไฟฟ้านั้นมาจากน้ำเถินส่วนมวลน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไหลลงแม่น้ำเซบังไฟ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับลองนึกออกไหมว่ามันมันเปลี่ยนสายน้ำเลยเปลี่ยนสายน้ำปริมาณน้ำมหาศาลเปลี่ยนจากน้ำเทินและเอามาลงที่เซบังไฟ
1: พออาจารย์พูดถึงเซทำอย่างนี้เนี่ยนึกถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าด้วยผลกระทบอดนึกไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วก็ดังมากนะหลายปีก่อนน่ะที่มันมีภัยพิบัติของไอ้เขื่อนอะไรเซเปียนเซน้ำน้อยนะอาจารย์ใช่
2: โอ
1: ไหม
2: ้ใช่ครับ
1: เขื่อนโครงการยักษ์ใหญ่อ่ะเออคนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วนะพังพินาศพนาศูนย์มันเยอะแยะไปหมดตอนน
0: ก
1: ั้
0: ็
1: นนะ
0: มันจำเป็นต้องเงียบครับก็เพราะว่าอำนาจทำให้มันเงียบ
1: ค่ะ
0: เกิดผู้ที่กระทบเขาไม่เงียบนะครับแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้
1: โอ้ค่ะ
0: อยู่ที่แขวงกระป
1: ข
0: ื
1: า
0: อ
1: ดกร
0: ค
1: ะ
0: รั
1: ป
0: บ
1: ืออ๋อฮะค่ะ
0: ตรงนั้นเขาคือเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองร้างจนเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ว่ารอวันที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่มันจะฟื้นขึ้นมาไม่ใช่บ้านของประชาชนนะฮะมันจะเป็นเมกะโปรเจกต์อันใหม่นะฮะที่ผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากอันนี้
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าเมืองสามัคคีไซ
1: โอ้สามัคคีไซอ๋อ
0: เรากลับมาที่น
1: อ
0: ้
1: ่ะ
0: ำเ
1: ก
0: ถ
1: ลับ
0: ิ
1: ม
0: น
1: าที่น้ำเทินอ่ะค่ะ
0: รัฐวิสาหกิจฝรั่งเศสให้ชำนาญการออกมาแถลงบอกว่านี่นะไอ้น้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้ามันจะมาเติมเต็มให้กับน้ำเซบังไฟก็หมายความว่าในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่แล้งเพราะมีน้ำลงมาหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้านท่วมได้ด้วยนี่เห็นไหมคุณประโยชน์ของเขื่อนนะฮะ
1: นะ
0: ต้านท่วมได้ด้วยก็คืออ่างน้ำมันก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะฮะเพื่อที่จะชะลอการไหลลงมาของน้ำนะฮะนี่คือข้อดีข้อแรกที่สู้กัน
1: ค่ะ
0: ส่วนช้างไม่ต้องกังวลเราสร้างโป่งเทียมได้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีของเขาเพื่อความอยู่รอดเจ๋งมากนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนักสร้างเขื่อนลืมไม่นึกถึงนะครับก็คือธรรมชาติของช้างนะครับเขาจะไม่สืบพันธุ์ในโขลงนี่คือสาเหตุว่าเขาอายุยืนนะฮะเขาต้องต่างโขลงเท่านั้นก็คือว่าก็คือไม่ใช่ตระกูลเดียวกันถ้าจะพูดนะครับมันก็เลยกลายอย่างนี้นะครับก็คือช้างที่อยู่เขตนากายจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสืบพันธุ์กับโขลงช้างที่อยู่ที่ปากลาย
1: คนละ
0: แขว
1: เอง ริ
0: ไชยบุรีนะฮะ
1: คนละเขตกันอ๋อค่ะ
0: แขวงไชยบุรีหรือถ้านึกไม่ออกนะฮะก็จะบางฤดูกาลเนี่ยก็จะมีช้างจากฝั่งภูวัวนะฮะภูวัวทุกวันนี้อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ
1: ค่ะ
0: ว่ายน้ำข้ามโขงนะครับไปสมสู่กับคนรักฝั่งโน้น
1: ค่ะ
0: นะฮะนั่นแหละครับพวกเขานี่คือธรรมชาติของเขาที่เป็นมานับล้านปีนะฮะแล้วนอกจากพวกเขาจะอายุยืนแล้วเนี่ยพวกเขายังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ช้างไม่เคยทำลายป่าไม้นะครับ
1: ค่ะ
0: มีแต่มนุษย์นี่แหละครับตัดต้นไม้แล้วให้พวกเขาชักลากออกมาให้เก่งนะ
1: ค่
0: เก
1: ะ
0: ่งเก่งนะฮะนี่แหละครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับกลับกลายเป็นว่าสิ่งบอกว่าเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะนอกจากจะได้พลังงานสะอาด###

0: น้ำแทนสองนี่ผลิตไฟฟ้าได้1,070เมกะวัตต์
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ตัวเลขกลมๆไอเศษเนี่ยช่างมันเถอะนะฮะ1,070เมกะวัตต์ครับ90%ครับส่งมาขายให้คนไทยได้ใช้ไฟ
1: ค่ะ
0: แต่ทรัพยากรที่ถูกทำลายไปเนี่ยอยู่ฝั่งเรานะครับ
1: ค่ะ
0: คนดีไซน์อันนี้ให้ก็คือมหาอำนาจทั้งฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของวิศวกรรมนะครับทั้งเจ้าของเงินที่คุม World Bank นะครับทั้งนักยุทธศาสตร์โลกนะที่บอกว่านี่เราเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแล้วก็ลองคิดดูฮะนักคิดนักอะไรเนี่ยล้วนแล้วมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยสมประโยชน์กันนะสมประโยชน์กันแต่พอเขื่อนนี้สร้างเสร็จนะฮะหน้าฝนต้องหยุดผลิตไฟ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะมากที่น้ำเสบังไฟถ้าเขื่อนที่อยู่เหนือขึ้นไปปล่อยน้ำลงมาเติมเสบังไฟมันก็คือน้ำท่วมจริงไหมครับเขตนั้นน้ำท่วมทุกปีครับเพราะอะไรก็
1: อัน
0: ค
1: ไหน
0: ือ
1: บอกว่าไหนบอกว่าป้องกันน้ำท่วมด้วย
0: ก็ไม่รู้ไงนะฮะก็เหตุผลดีทั้งนั้นแหละครับก็มันนั่นนะฮะแล้ววิธีแก้นะเหตุผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมันมากผิดปกตินะครับแล้วพอฝนผ่านไปนะครับยังไงก็ท่วมครับไปดูสถิติได้เลยนะครับภาคกลางของเราเนี่ยท่วมทุกปีนะฮะจะท่วมมากท่วมน้อยแต่ก็ท่วมเคยท่วมใหญ่หนักมากนะฮะก็คือเกือบจะทั่วประเทศเราท่วมหนักมากถ้าก็จะบอกว่านั่นแหละเพราะปริมาณน้ำมันมากเนี่ยแต่พอถึงหน้าแล้งครับเซบังไฟแห้งกว่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันมีในปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีแค่4 เดือนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ฤดูฝนมี4 เดือนแต่ฤดูไม่ฝนมี8 เดือนครับนะก็คือหนาวกับร้อนใช่ไหมฮะพอฤดูฝนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดใหม่ๆนะครับเราก็ยังได้ร้องเพลงวันอะไรนะไอ้น้ำประนองเต็มตลิ่งอยู่นะอันเป็นเดือน12น้ำก็นองตลิ่งนะครับแต่พอมันเข้าหน้าร้อนนะก็คือ4 เดือนก่อนจะเกิดฝนนั่นแหละครับแล้งสำซากเลยทีนี้เพราะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนก็ต้องบริหารน้ำให้ได้ในการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นว่าหน้าแล้งหน้าน้ำท่วมเนี่ยหยุดผลิตไฟแต่พอหน้าแล้งเนี่ยนะครับน้ำไม่พอที่จะผลิตไฟสุดเลยนะฮะสุดเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการศึกษาสำรวจวิจัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะธรรมชาติและก็สังคมทั้งหลายนะสุขภาพสุขอนามัยทั้งหลายนะฮะมันก็จะมีศัพท์อยู่ผมยังจำได้เลย EIA นะครับหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียก HEIA อะไรพวกนี้นะฮะ มันก็เลยทำให้เมื่อตั้งธงไว้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามหมดนะฮะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่มีใครยอมรับก็ไปโทษธรรมชาติโทษฝนโทษแรงโทษหนาวผิดปกตินะครับไม่เคยบอกว่าตัวเองเออร์เลอร์เลยแม้แต่น้อยแล้วผมบอกได้อย่างหนึ่งนะตั้งแต่มีเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยบั้งไฟพญานาคน้อยลงทำไมถึงน้อยลง to be continued
1: เราบังเกิดกันใน

0: ันเสาร์หน้านะคะอาจารย์โหข้อมูลน่าสนใจมากขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์ได้ความยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เหมือนกันนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรอนวรรุษก็ต้องลาคุณฟังเวลานี้นะตามรายการนี้แต่รายการเรามีทุกวันนะคะถึง 7:30 น.แล้วพบกับดิฉันในวันเสาร์แล้วก็สำหรับคุณวิรัติก็วันอาทิตย์สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบเป็นกันเป็นประจำแบบนี้นะคะเช้าๆค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นโดยเรา2คนวันนี้นั่งอยู่ด้วยกันมีคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพบกันในวันหยุดค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะคะส่งเข้ามาทักทายคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมเราได้ตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะก็ทักทายกันมาได้ค่ะ
0: หลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปขยายผลจากคดีรถคว่ำธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าไปพบอาวุธปืนก็เลยต้องพาผู้ต้องหาไปค้นบ้านนะครับพบว่านะฮะมีชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำและมีอาวุธปืนพกประจำกายนั้นนะครับในบ้านพักของเขามีทั้งอาวุธปืนมีทั้งระเบิดจำนวนมากเป็นคลังแสงย่อมๆเลยครับเจ้าตัวอ้างบอกว่าหวังเอามาทำร้ายตัวเองแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับหลังจากพบของกลางอาวุธเป็นจำนวนมากเค้นสอบอย่างละเอียดเลยครับเช่นเดียวกับผบ.ตร.สั่งผู้การชลบุรีลุยสอบหนุ่มจีนซุกอาวุธสงครามทุกมิติหลังพบคลิปไปฝึกร่วมกับทหาร BHQ ของกัมพูชาหวั่นจะกระทบความมั่นคงเมื่อวานนี้ครับตำรวจขยายผลจากคดีรถคว่ำคนบ้านชาวจีนไปพบระเบิดแล้วก็อาวุธปืนจำนวนมากนะครับจากกรณีเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลังมุงหลังได้รับรายงานว่าสภ.นาจอมเทียนนะครับแจ้งบอกว่าช่วงเย็นของวันที่8พฤษภาคมเกิดเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นผู้ขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อในหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูแล้วก็ผู้หญิงอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการตรวจค้นรถพบอาวุธสงครามจึงได้ทำการสอบสวนแล้วก็นำตัวไปค้นที่บ้านพักครับโดยจากการเข้าตรวจค้นก็พบอาวุธสงครามจำนวนมากเลยนะครับอย่างเช่นอาวุธปืนสั้นซองกระสุนแล้วก็กระสุนอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับปืนเล็กยาว M16 2กระบอก

0: ซองกระสุน M16 อีก9อันกระสุนปืนดินระเบิดนะครับหลากหลายชนิดมีระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแล้วก็เชื้อปะทุไฟฟ้าแล้วก็เรือนชนวนกับดักระเบิดนะครับมีชุดรีโมทมีเสื้อเกราะกันกระสุนมีหน้ากากกันแก๊สพิษมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษแล้วก็น้ำมันเบนซิน20ลิตรจำนวน4ถังจากการเข้าคนบ้านพักนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้การพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านหลังดังกล่าว100เมตรพร้อมประสานหน่วย EOD ครับเข้ามาทำการเก็บกู้ระเบิดที่พบในบ้านดังกล่าวเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การว่าเดิมทีมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยครับส่วนอาวุธสงครามที่พบในบ้านนั้นซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านทางโซเชียลผ่านกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนโดยนัดรับของในพื้นที่ระยองส่วนระเบิด C4 ที่ประกอบติดกับเสื้อเกราะนั้นเตรียมไว้ใช้ก่อเหตุฆ่าตัวตายครับเนื่องจากตนเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากไปพบคลิปนะฮะมีการซ้อมยิงปืนและก็ปาระเบิดร่วมกับทหาร BSQ และพบการใช้งานพูดคุยแชท GPT เพื่อสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมถึงอนุภาคการทำลายล้างของระเบิด C4 เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่ามีภาพประกอบแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่นะครับขยายผลวินาศกรรมยึด C4 หนุ่มจีนนักรบ BHQ พังงะซุกคลังแสงใกล้พัทยาเสื้อเกราะยัด C4 ทำลายล้างกระสุนทบจ่าทรขายปืนผบตรลงจี้คดีขยายผลสังปมหนุ่มจีนซุกคลังแสงพร้อมระเบิด C4 สั่งสอบ5ประเด็นสำคัญคลิปฝึกอาวุธเชื่อมโยงการก่อวินาศกรรมหรือว่าเตรียมสังหารบุคคลสำคัญตำรวจเรียกสอบครูฝึกยิงปืนและทหารเรือขายปืน M4 ให้กับชาวจีนกระบอกละ 200,000และยังมีทหารเรือที่เกี่ยวข้องอีก2นายส่วนผู้ต้องหายังปากแข็งอ้างป่วยซึมเศร้าบ่นอยากตายขณะที่อนุทินสั่งขยายผลสาวลึกเชื่อมโยงกลุ่ม BHQ องคารักษ์หุ่นเซนครับ
1: ค่ะประเด็นนี้นะคะเรื่องของการขยายผลของตำรวจโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็ได้มีการขยายผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานมาแล้วซึ่งพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงกำกับดูแลคดีนี้อยู่สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดขยายผลโดยเร็วโดยให้สอบสวนขยายผลในเรื่องดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีการใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์ก็มีใครบ้างเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างบัญชีทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบจนผลการดำเนินคดีทั้งกระบวนการนะคะจะสิ้นสุดนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นการเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยการปฏิบัติการด้านการข่าวเอ็กซเรย์ทั้งคนต่างด้าวแล้วก็ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบนะคะโดยจากการที่ผบ.ตร.สั่งขยายผลนั่นแหละค่ะก็ทำให้นายกรัฐมนตรีรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการให้มีการตรวจสอบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเร่งขยายผลคลังแสงหนุ่มจีนพบฝึกหน่วย BHQ ส่อก่อวินาศกรรมไล่เช็คเส้นเงินควบคุมตัวฝากขังศาลตำรวจจัดรถสายตรวจนำขบวนประกบตลอดเส้นทางเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหิ้วหนุ่มจีนเทาคลังแสงมรณะฝากขังศาลพัทยาคดีละเอียดอ่อนอาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแจ้งข้อหาหนักผบ.ตร.สั่งเดือดกำกับกำชับบิ๊กบรานเร่งล้างบางขยายผลไล่สาวทั้งขบวนการเช็คเส้นเงินสั่งห้ามนะคะไทยเป็นฐานก่อเหตุเด็ดขาดชื่นชมตำรวจจราจรสภ.นาจอมเทียนไหวพริบดีเยี่ยมมีภาพค่ะภาพที่

0: ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอาวุธนี่หลายรายการเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้แล้วก็มีภาพการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนายหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนฝากขังศาลพัทยาหลังตรวจพ้นบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารจำนวนมากพบเคยฝึกรบทหารเขมร BHQ และยังพบหลักฐาน ChatGPT ปรึกษาแผนระเบิด C4 ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเตรียมวางแผนก่อเหตุวินาศกรรมค่ะ
1: ก็มีรายงานนะครับว่าหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้นะครับชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมก็มีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าระเบิดแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบพบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมครับที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี54ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำเป็นทอดที่3ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายนะครับว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้ได้อย่างไรข่าวสดมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งเช็คด่วนเป็นภาพของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ครับแถลงจับกุมนายหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงอาวุธสงครามในบ้านพักพร้อมสั่งตรวจประวัติอย่างละเอียดหลังพบมีบัตรประชาชนคนไทยที่สภ.นาจอมเทียนชลบุรีครับภาพหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดครับหนุ่มจีนอาวุธเต็มบ้านพังอ่ะคลังแสงปืนสงครามระเบิดอื้อเสื้อพลีชีพติด C4 บัตรประชาชนไทยก็มีผบ.ตร.สั่งเช็คประวัติพบฝึกรบกับทหารเขมรบิ๊กตายสั่งเช็คละเอียดยิบประวัติหนุ่มจีนซุกคลังแสงในบ้านพักย่านบางละมุงชลบุรีหลังขับรถไปประสบอุบัติเหตุตำรวจนาจอมเทียนเข้าช่วยเหลือพบซุกทั้งปืนสงครามกระสุนระเบิดเลยบุกคนบ้านเจออีกอื้อทั้งระเบิดมือปืนสงครามกระสุน M16 พร้อมเสื้อเกราะติดระเบิด C4 เจ้าตัวอ้างป่วยซึมเศร้าเตรียมไว้ฆ่าตัวตายโดยสั่งซื้อทั้งหมดผ่านไลน์กลุ่มลับแต่พบในมือถือมีคลิปฝึกเข้มทั้งยิงปืนคว้างระเบิดร่วมกับทหารกัมพูชาครับ7:41 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะดีจะร้ายนายกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงที่2นะคะมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000ล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วนะคะโดยเมื่อวานค่ะมีราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000,000 บาทนะคะในรายละเอียดของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่กำหนดอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้ลงไว้ณวันที่4 พฤษภาคม 2569เป็นปีที่11รัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรที่กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอาศัยอำนาจตามความมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดขึ้น ไว้ดังต่อไปนี้นะคะมีมาตรา1พระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างความเปลี่ยนผ่าน

0: พลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา2พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันในประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้หยุดชะงักและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์โดยให้กระทรวงการคลังอนุมัตินะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2570ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวประเด็นนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตพลังงานโปรดเกล้าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทฉลุยคนเสื้อแดงรอรับแม้วล้นทะลักออกเรือนจำใส่กำไร EM ถึง9กันยายนโปรดเกล้าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานนี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงินรวมไปถึงประเด็นการเมืองนะคะที่คุณทักษิณใกล้จากออกจากเรือนจำนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะในพาดหัวข่าวต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ตนแล้วก็นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทั้งหลายที่กำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยตรงจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่เงินเหล่านี้เมื่อถูกใช้ก็จะถูกส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนไม่มีโครงการอะไรต่างๆมาขั้นกลางกับสิ่งที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนทำให้คุณภาพชีวิตค่าครองชีพแล้วก็ปากท้องได้รับการแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลจะทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าตามกฎหมายเลยเรื่องนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าพระราชกำหนดฉบับนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบจะดีจะร้ายจะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์และรองรับได้ว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์เดียวรัฐมนตรีทุกคนในครม.ของผมในฐานะที่ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลในการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไม่รั่วสตางค์เดียวอนุทินยันพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนายกต้องรับผิดชอบนายกอนุทินลั่นพรก.กู้เงินประกาศใช้แล้วหลังจากนี้จะดีจะร้ายนายกเป็นผู้รับผิดชอบย้ำจะสอดส่องดูแลการใช้งบให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรับรองไม่รั่วไหลแม้สตางค์เดียวเปิด2กฎหมายลูกภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านคุมเข้มหลักเกณฑ์แผนงานโครงการเสนอขอใช้เงินพร้อมกลไกติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ให้บรรลุเป้าหมายครับ
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวานค่ะก็คือเรื่องของการแสดงความยินดีกับนายทักษิณชินวัตรที่ได้พักโทษนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประเทศไทยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะทันทีที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าตนก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามา20กว่าปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของท่านด้วยเมื่อถามว่าจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนว่าให้ท่านออกมาแล้วก็ให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของท่านอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกรุงเทพแคบแค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้มาพบปะพบเจอกันตามโอกาสต่างๆอันนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ท่านจะออกมานะคะก็ที่ท่านจะออกมาใหม่ๆก็เหมือนยัง

0: คงเป็นการพักโทษอยู่ซึ่งก็มีข้อจำกัดก็คงยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบส่วนการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองแล้วก็จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายกบอกว่าตนไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ตนก็ยังเคารพนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เคยเคารพกันมาหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยกประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ของมติชนนะคะบอกว่าทักษิณได้พักโทษวันนี้หญิงอ้อลูกพร้อมรับยุติธรรมแจงเงื่อนไขติด EM นายกร่วมยินดีนายเก่าโปรดกล้าพรก.กู้เงินประชาชนย้ำยื่นศาลตีความกรวีโต้ปมแลนด์บริดจ์ภูมิใจไทยแย้ม2ปียกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็มีหลายประเด็นรวมอยู่ในพาดหัวข่าวนี้ในมติชนค่ะ
1: ขยายผลเรื่องของอดีตนายกทักษิณนะครับวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ครับ11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มกระบวนการด้วยเอกสารต่างๆภายในเรือนจำตั้งแต่7นาฬิกาและก็จะปรากฏตัวออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำเวลา 7:45 นาทีจากนั้นเวลา 8:00 นครับอดีตนายกจะร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติไทยโดยมีลูกหลานชินวัตรรวม10คนนำโดยบุตรสาวและบุตรชายของนายทักษิณร่วมยืนต้อนรับแล้วก็รอสวมกอดคลายความคิดถึงครับก่อนที่อดีตนายกจะได้ยืนทักทายเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพและขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจก่อนขึ้นรถยนต์เคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมไปยังบ้านจันทร์สองล่าส่วนการจัดเตรียมพื้นที่รองรับในวันดังกล่าวของเรือนจำกลางคลองเปรมครับทางด้านนายพเดชริ่งรอดผบ.เรือนจำกลางคลองเปรมระบุว่าวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ทางเรือนจำกลางคลองเปรมยังคงเปิดให้บริการเยี่ยมญาติสำหรับผู้ต้องขังปกติไม่ได้มีการปิดบริการเยี่ยมญาติแต่อย่างใดนะครับรายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษได้มีมติโดยเห็นว่าอดีตนายกทักษิณมีคุณสมบัติตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์พุทธศักราช2560กระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2564แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวหรือว่า EMตลอดระยะเวลา4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษก็คือวันที่9กันยายน69นั้นก็ถือเป็นมติที่สุดแล้วนะครับจากการพิจารณาของอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเพราะว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติการและก็คุณสมบัติของผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้อย่างครบถ้วนมติของคณะอนุกรรมการจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดครับสำหรับประเด็นนี้นะครับอนุทินยินดีทักษิณได้พ้นคุกยังเคารพนายเก่าเปลยกรุงเทพแคบคงได้พบกันยุติธรรมยันมติอนุกรรมการให้ติดกำไร EM อดีตนายกทักษิณได้พักโทษปล่อยตัวพ้นเรือนจำจันนี้โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปติดกำไร EM ในเรือนจำเผยลูกหลาน10คนไปรอรับก่อนออกมาทักทายผู้มารอรับด้านรัชทานแจงยิบปัดเอื้อทักษิณยันพักโทษตามกฎหมายชี้มติคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเสื้อแดงอีสานประกาศรวมพลคาดมานับพันรอให้กำลังใจอนุทินยินดีทักษิณได้อิสรภาพเปลยกรุงเทพแคบแค่นี้คงมีโอกาสได้พบกันปลื้มผลประชุมอาเซียนสมิตหลายประเทศเชื่อมั่นประเทศไทยครับ
0: ค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นคนในวงการเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาก็ช็อกเหมือนกันนะคะประเด็นของคุณทรายสกอตที่ออกมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนในครอบครัวประเด็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะจะมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะก็เป็นข่าวช็อกวงการเหมือนกันนะคะสำหรับคุณทรายสกอตที่เมื่อวานนี้ออกมาไลฟ์แล้วก็ร้องไห้แฉว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดและแม่ยังฟ้องมรดกด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นสะเทือนใจที่หลายคนช็อกไปตามๆกันเลยสำหรับคุณทรายเสรณสกอตเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านคลิปวิดีโอค่ะ เรื่องราวบาดแผลในชีวิตที่เก็บไว้มายาวนานโดยประกาศไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์อีกต่อไปเพราะต้องเผชิญความเจ็บปวดจากคนในครอบครัวและการต่อสู้เรียกร้อง

0: ความยุติธรรมเพียงลำพังมาตลอดหลายปีก่อนจะยอมรับว่าเคยถูกพี่ชายข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแถมล่าสุดยังถูกแม่แท้ๆฟ้องร้องเรื่องมรดกนะคะพร้อมถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณจนเจ้าตัวนั้นปล่อยโฮกลางคลิปสุดสะเทือนใจค่ะจาก Facebook ของคุณทรายนะคะคุณทรายก็บอกว่าทรายเนี่ยไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาคนเขาไม่รู้แต่จุดๆๆนะคะมีการพักไปนะคะไม่ได้พูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดถึงรายละเอียดที่ตนถูกล่วงละเมิดโดยพี่ชายนะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นการทำครั้งเดียวแต่ทำหลายๆครั้งในตอนที่ตัวเองนั้นเป็นวัยรุ่นทุกคนในครอบครัวรู้กันหมดเพราะคนในครอบครัวได้ฟังเทปที่ตนนั้นอัดเสียงที่มีเสียงของพี่ชายรับสารภาพแต่ณวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยที่จะเข้ามาดึงผมช่วยชีวิตผมไว้ผมทำทุกอย่างมาเองนะคะเพราะว่าผมไม่ได้มีทางเลือกผมจะอายุ30แล้วปีนี้ผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูลนะคะแล้วมาปีนี้ก็มาถูกอีกเรื่องนึงก็คือคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาฟ้องผมเพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผมเขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณสำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงกระทำผมอย่างไรและตอนที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูลเขาก็บอกให้ผมไปขอโทษแม่แล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผมหรือว่าเห็นใจผมอยู่ไม่ได้ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับแต่ผมอยู่กับคนแบบนี้อยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณสายก็ร้องไห้หนักมากเลยนะคะอ่ะเป็นประเด็นที่สังคมสนใจนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนของครอบครัวในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นของคุณทรายก็ถูกนำมาหยิบยกนะคะเป็นประเด็นพาดหัวใน Daily News ทรายสก็อตเพราะชีวิตคนสนิทล่วงละเมิดมีคลิปเสียงรับสารภาพเผยสุดรันทดแม่ฟ้องซ้ำระบายแผลลึกในใจทรายสก็อตนักอนุรักษ์ชื่อดังฟูมไฟเล่าทั้งน้ำตาเผยความลับถูกคนใกล้ชิดล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยรุ่นเจ้าตัวระบุชัดมีคลิปเสียงสารภาพผิดแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวนิ่งเฉยไม่เคยได้รับความยุติธรรมซ้ำร้ายล่าสุดถูกแม่ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินที่ตายกให้คืนพร้อมตัดเพาะผมอยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วเปิดบทลงโทษมาตรา276ฐานข่มขืนชำเราอัตราโทษสูงจำคุกสูงสุด 4-20 ปีปรับ 80,000 ถึง 400,000 บาทค่ะ
1: ส่วนเหยื่อหมอดูชื่อดังลำพูนนะครับไปแก้กรรมแล้วก็ถูกองค์มังกรนะครับโผล่เพิ่มอีกรายหนึ่งล่าสุดผู้เสียหายวัย18ร้องสายไหมต้องรอดเข้าช่วยเหลือด่วนนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับปหรือว่ากองปราบครับบุกค้นสำนักอมเจ้าโลกแก้กรรมพบตัวจอมขมังเวทยังไม่ออกหมายจับเหยื่อรายใหม่โผล่อ้างทำวิถีฐานให้ดูรูปสมสู่สุนัขกองปราบบุกเก็บหลักฐานสำนักอาจารย์ขมังเวทอมนกขาวแก้กรรมเก็บข้อมูลวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในห้องที่ออร์แกไนซ์หนุ่มกล่าวหาโดยละเมิดมีอาจารย์เจ้าของสำนักและทนายความนำค้นนะครับด้านสายไหมต้องรอดเปิดตัวเหยื่ออีกรายเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีแฉพฤติกรรมอุบาทหลังแม่พาเข้าสำนักเพื่อแก้ปวดหลังกลับถูกอาจารย์หื่นข่มขู่ลูกชายว่าชะตาขาดออกอุบายให้ครอบครัวไปกินข้าวข้างนอกระหว่างแก้กรรมลูกชายนะครับก็ถูกกระทำอาณาจารครับ
0: ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นประเด็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะเป็นภาพถนนซุดนะคะระทึกกลางกรุงถนนจรัญสนิทวงสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาได้รับบาดเจ็บ1คนผู้ว่าชัชชาติก็เร่งลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินไหลลงท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์ทำถนนสุดก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีการเร่งซ่อมแซมค่ะ Daily News ค่ะมีภาพประกอบโอ้โหถนนสุดจริงๆมีภาพรอยแยกยาวเลยแล้วก็มีภาพผู้ประสบเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ระทึกพื้นถนนสุดตัวโดยเมื่อ2ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุลักษณะนี้บริเวณจุดเดียวกันแต่เป็นฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: แต่ว่าล่าสุดเห็นว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกทมทำไวจริงๆนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐนะครับทิ้งท้ายเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าอิหร่านดึงเกมไม่รีบตอบกลับข้อเสนอจบศึกทรัมป์บีบ10 บาทในจีนฮ่องกง

0: นะครับลอบขายอาวุธอันนี้ก็ในส่วนของไทยรัฐขยายผลไปพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องของการค้นพบอาวุธของผู้ต้องหาชาวจีนด้วยนะครับโดยบอกว่าอิหร่านยังเล่นแง่ไม่รีบตอบข้อเสนอสงบศึกของสหรัฐอเมริกาอ้างมีเนื้อหารายละเอียดเชิงเทคนิคซับซ้อนต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนรวมถึงผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสูงสุดของประเทศตามด้วยประกาศกล่าวพร้อมเดินหน้าคุมช่องแคบฮอร์มุซแบบเบ็ดเสร็จขณะที่สหรัฐเดินเกมบีบด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจแต่ฝ่ายข่าวกรองชี้รัฐบาลทรัมป์ประเมินอิหร่านต่ำไปสามารถอดทนต่อการปิดล้อมทางทะเลได้นานถึง4เดือนรวมถึงยังมีอาวุธอีกอื้อครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขการหรือพระมหาไพเราะธิตะสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: บัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุแห่งความสามัคคีไว้ในจุลโคสิงคสารสูตรมัชฌิมนิกายมูลปนาตเพื่อความเข้าใจธรรมะและเป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาที่กะคามสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าสิงคสารวันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันคนรักษาป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าได้เข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยขณะที่คนรักษาป่ากล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินจึงบอกคนรักษาป่าว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระ

สีมิระถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิมิระได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองหนึ่งปูอาสนะองหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดำริว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดเห็นของตนเสียประพฤติตามความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์ก็เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าในพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งทาสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงฉันท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของตนก็กวักมือเรียกรูปที่สอง

แล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมคาถาตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนุรุทธะว่าเมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่เช่นนี้ได้บรรลุคุณวิเศษคือญาณทัศนะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญหรือไม่พระอนุรุทธะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคือได้บรรลุสมาธิเป็นลำดับคือปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจิตผ่องใสไม่มีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่สมาธิตติยฌานปีติสงบเหลือแต่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถามพระอนุรุทธะว่าท่านนำเรื่องคุณวิเศษของพวกเราไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พวกเรามิได้บอกได้อย่างไรพระอนุรุทธะกล่าวตอบว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมว่าพวกเราได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้แต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจด้วยเจโตปริยญาณแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้กระผมถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรณ์เนื้อความนั้นอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความสำคัญความสามัคคีของหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งเช่นในพรรษาแรกเมื่อมีพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตรัสโอวาทปาติโมกข์วางรากฐานพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระธรรมและเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์จึงรู้วันเวลาการสถานที่มีความสามัคคีมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพระอรหันต์ถึงการต่อมาอันสม

ควรพระองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เช่นการทำสังฆกรรมมีการอุปสมบทและการกรานกฐินเป็นต้นความสามัคคีช่วยให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขและสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้มีเรื่องในวัตกีสุกรชาดกกล่าวถึงสุกรสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกันความย่อว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าขณะเดียวกันมีช่างไม้คนหนึ่งพบลูกสุกรตกหลุมจึงนำไปเลี้ยงที่บ้านเมื่อโตขึ้นสุกรตัวนั้นฉลาดและช่วยงานช่างไม้ได้จึงถูกเรียกว่าวัตกีสุกรแปลว่าสุกรของช่างไม้ต่อมาช่างไม้กลัวว่าคนอื่นจะฆ่าสุกรกินจึงนำมันไปปล่อยในป่าที่นั้นมีสุกรจำนวนมากอาศัยอยู่แต่สุกรเหล่านั้นถูกเสือโคร่งมาจับกินทุกวันทำให้พวกสุกรหวาดกลัววัตกีสุกรเห็นว่าพวกสุกรมีจำนวนมากกว่าเสือโคร่งจึงวางแผนจัดทัพสุกรให้เป็นระเบียบและฝึกให้ทุกตัวร่วมมือกันเมื่อเสือโคร่งมาโจมตีวัตกีสุกรใช้กลอุบายหลอกให้เสือโคร่งตกหลุมแล้วฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จต่อมาพวกสุกรยังไปกำจัดดาบททุศีลที่คอยยุยงเสือโคร่งให้มากินสุกรเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วสุกรทั้งหลายจึงยกวัตกีสุกรขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกตนท้ายเรื่องเทวดากล่าวสรรเสริญว่าสุกรสามารถชนะเสือโคร่งและพ้นภัยได้เพราะความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีทำให้ผู้อ่อนแอกว่าสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้การมีผู้นำที่ฉลาดและวางแผนดีทำให้หมู่คณะพ้นภัยอันตรายได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว7อย่างไว้ในอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัด 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มา

พระเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมาเราชาวพุทธควรปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมคือการไม่เข้าไปว่าร้ายทำร้ายผู้อื่นความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคว่ามหาบุรุษประพฤติการให้ทานประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้ความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากพิจารณาก่อนจึงกล่าววาจาและเมื่อกล่าวก็กล่าวแต่คำที่ประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความตระหนี่เสียสละเคารพบูชาธรรมมหาบุรุษนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพลัดพรากไปนานมาให้พบกันแล้วทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมกันและกันมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ยำยีสัตว์ไม่ใช้ฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินสาตราทำร้ายผู้อื่นทั้งไม่สั่งบังคับให้ผู้อื่นให้ฆ่าให้จองจำหรือทำผู้อื่นให้หวาดกลัวไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนขอดตาดูไม่ชำเลืองดูมองดูตรงตรงมีใจตรงและดูมหาชนด้วยจิตมีเมตตามหาบุรุษไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่ทำความแตกแยกแก่พวกที่ดีกันไม่ทำความวิวาทเป็นเหตุให้เกิดความแตกกันไม่ทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะกันไม่ทำความแตกกันให้เกิดยิ่งขึ้นแก่พวกที่ดีกันกล่าวแต่วาจาประสานผู้ที่วิวาทกันให้ปรองดองกันช่วยปรับความเข้าใจติดต่อพวกที่แตกกันให้ดีกันบรรเทาความทะเลาะของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชนยินดีเบิกบานอยู่กับประชาชนทั้งหลายมหาบุรุษไม่กล่าววาจาหยาบไม่ด่าว่าไม่ทำความบาดหมางไม่ทำความลำบากใจไม่ทำความเจ็บใจไม่ยำยีมหาชนด้วยคำชั่วร้ายกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์กล่าววาจาเป็นที่รักที่ชอบใจชวนให้อยากฟังไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐานไม่กล่าววาจาเหลวไหลบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันช่วยสร้างความสามัคคีให้ดีถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นมีมานะทิฏฐิไม่ยอมให้อภัยต่อกันยอมก่อให้เกิดความแตกสามัคคีก่อเวรต่อกันและกันดุจกากับนกเขาในข้อนี้มีเรื่องอุลูกชาดกกล่าวถึงเหตุแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างกากับนกเขาความในชาดกว่าในอดีตการหมู่นกทั้งหลายประชุมกันเพื่อเลือกนกตัวหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะเห็นว่าสัตว์ประเภทอื่น
ก็มีผู้นำแล้ว

0: เมื่อนกทั้งหลายมาประชุมกันนกขาวไม่ทันระวังเพราะสายตาของตนฝ้าฟางในเวลากลางวันขณะที่บินลงมาไปเหยียบกาตัวหนึ่งเมื่อนกทั้งหลายพิจารณาจึงคิดจะตั้งนกขาวเป็นผู้นำและกำลังจะประกาศแต่งตั้งขณะนั้นกาตัวหนึ่งขออนุญาตพูดแล้วกล่าวท้วงว่าในเวลาที่นกเขายังไม่โกรธหน้าตาก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หากโกรธขึ้นมาจะยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งและทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวจึงไม่สมควรตั้งเป็นผู้นำเมื่อนกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธบินไล่กาตัวนั้นตั้งแต่นั้นมากากับนกเขาจึงผูกเวรเป็นศัตรูกันส่วนหมู่นกจึงได้ตั้งหงทองเป็นผู้นำแทนความสามัคคีต้องเริ่มจากตนเองก่อนเช่นกับความสามัคคีของพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละซึ่งจำพรรษาอยู่ร่วมกันในป่าโคสิงคสาละวันทั้งสามรูปอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ทะเลาะกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมกับน้ำที่ผสมเป็นอันเดียวกันพระเถระทั้งสามกล่าวว่าความสามัคคีเกิดจากเหตุ4อย่างคือ 1. การเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. การลดอัตตาหรือยอมวางความคิดเห็นของตนเพื่อรักษาความปรองดองพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของผู้อื่นมีกายต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกัน 3. การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวัน 4. การสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและความไม่ประมาททำให้เกิดความเจริญทางจิตใจจนสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงเช่นฌานต่างๆและเจริญก้าวหน้าในทางธรรมความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจได้สำเร็จและป้องกันอันตรายได้ดุจสุกรสามารถเอาชนะเสือโคร่งได้เพราะรวมตัวกันอย่างสามัคคีแสดงให้เห็นว่าความพร้อมเพรียงทำให้หมู่คณะเข้มแข็งทั้งที่ตนมีกำลังอ่อนแอกว่าแต่เมื่อรวมกำลังสามัคคีกันก็เอาชนะผู้มีกำลังมากกว่าได้โดยไม่ยากธรรมที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีได้แก่การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะมีประโยชน์ไม่ส่อเสียดความอดทนอดกลั้นการลดมานะทิฏฐิและให้อภัยต่อกันการไม่เบียดเบียนกันถ้าสังคมใดไม่มีความสามัคคีสังคมนั้นก็จะมีแต่ความแตกแยกเป็นอันตรายทั้งตนเองและทรัพย์สินทั้งยังเป็นการก่อเวรดุจกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรปลูกความสามัคคีให้เกิดมีแก่สังคมในประเทศชาติเพราะความสามัคคีนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนและประเทศชาติและจะเป็นค การป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งในคราวคับขันมีภัยอันตรายความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จได้โดยไม่ยากบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: เป็นตำรวจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bankนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันจันทร์นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนางสาวรัชดากล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นเพียงหนึ่งใน3ประเทศของโลกที่เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวถึง2ครั้งโดยอีก2ประเทศคือญี่ปุ่นและตุรกีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและเสถียรภาพของไทยสำหรับการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือการสร้างโอกาสประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกทร.ยืนยันไม่ปกป้องกำลังพลที่ทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่กับการสอบสวนขยายผลเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลคดีชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและมีการซัดทอดถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนโดยคาดว่ามีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนทางนี้กองทัพขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกำลังพลในสังกัดหรือไม่หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามการกระทำผิดกฎหมายหรืออาจส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถือเป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดกองทัพเรือขอให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะติดตามผลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานวินัยและความเชื่อมั่นต่อองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเมียร์มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเมียร์ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: ็นคอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
3: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474889
7: 8นาฬิกา38นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับแม่แต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องประเด็นข่าวนะครับขอ PR กิจกรรมดีๆสักหน่อยนะครับไปปักหมุดมวลคอนขอพรให้ไข่คลื่นสมูท FM 105.5 นะครับปักหมุดมวลคอนขอพรให้ไข่นะครับครั้งแรกที่สมูทจะพาคุณตะลุยแดนใต้นำทีมโดย2 DJ รูปหล่อนะครับ DJ เอกกฤษณาวารินครับแล้วก็ DJ พัทโตไปขอพรให้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนอันดับหนึ่งที่คีรีวงแม่นี่ผมยังอยากไปเลยนะคีรีวงนะฮะปิดท้ายกับเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมหลับสบายตลอดคืนในห้องพักระดับลักซูรี่ครับของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารทุกมื้อเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ตลอด3วัน2คืนรับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นนะครับราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทครับสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งได้โทร086-825-1444ย้ำอีกทีนะครับ086-825-1444หรือ LINE @smoothfm ครับแน่ใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวภาคใต้นะครับภาคใต้บ้านเรานะ
8: ครับ
7: สนใจก็ไปร่วมทริปกับ Smooth FM 105.5 ได้นะครับ
8: ครับเรื่องปืนเรื่องอะไรก็เห็นมีหลายหน่วยงานใช่ไหมที่เขาก็แอคชั่นละออกมาบอกแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรนะครับก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับไป ควบคุมเพราะว่ามันมีหลายมิติ
7: แล้
8: ว
7: มันหลายมิติจริง
8: ๆมันมีหลายหน่วยงานมันมีหลายหน่วยงานนะครับเพราะว่า
7: ผมนึกคิดเลยนะพี่อภิชนถ้าเกิดว่าชายชาวจีนคนเนี้ยถ้าเกิดว่า
8: ไม่เกิดอุบัติเหตุ
7: ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่รถไปคว่ำอะไรจะเกิดขึ้นตาม
8: อะไรจะเกิดขึ้น
7: ความสูญเสียจะไปแค่ไหน
8: คือเราไม่รู้เจตนาของเขาอย่างที่ให้การเนี่ยที่บอกว่าจะเอามาทำร้ายตัวเองเพราะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไ
7: ร
8: แต่ว่าเอาละอุปกรณ์ที่เจอเนี่ยมันก็เข้าได้ว่าถังน้ำมันเนี่ย4ลิตรเนี่ยไม่ใช่4ถังอ
7: ่
8: ะ
7: 80
8: ลิตรเนี่ย
7: ครับ
8: มันก็มันเป็นสารตั้งต้นที่จะเอามาทำมิดีมิร้ายมันจะเกิดความสูญเสียมากเลยทีเดียวก็เดชะบุญนะรอดมาได้นะประเทศเรานะ
7: ครับ
8: ก็ยังระเบิดเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปตามจับคนที่เป็นคนส่งอาวุธให้กับชายชาวตีนคนนี
7: ้
8: นะครับก็นำกำลังไปควบคุมตัวนายจำลองสุดที่รำอายุ51ปีเนี่ยคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาให้การซัดทอดเอาไว้นะครับว่าพันจ่าเอกเมธีนารมเนี่ยซึ่งสังกัดกองทัพเรือข่าวต้นชั่วโมงข่าวการชั่วโมงเราก็บอกไปนะว่าทางกองทัพเรือเขาก็แอคชั่นนะก็ต้องไปลงไปดูนะ
7: สั่งสอบแล้วฮะ
8: สั่งสอบแล้วฮะบุคลากรในองค์กรของเขาไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะก็ไปตามจับนายจำลองนะฮะก็ไปสอบสวนหน่อยนะฮะว่าที่บ้านพักภายในซอยสุขฤดีตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ผู้ต้องหาก็บอกว่าบ้านหลังนี้ที่ไปตามจับเนี่ยเป็นจุดลับส่งมอบอาวุธปืนที่ตกไปอยู่กับชายชาวจีนจริงและตัวเองเนี่ยก็เป็นคนรับค่าอาวุธปืนเนี่ยมีคนโอนเข้าบัญชีตำรวจเขาเลยไปตามจับนะครับก็คุณจำลองคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าชายชาวจีนเนี่ยเขาติดต่อซื้อขายพวกอาวุธปืนอะไรต่างๆเหล่านี้จากนายคาเชนนายคาเชนเนี่ยเป็นครูฝึกปืนอยู่ที่สนามพัทยา
7: ครับ
8: ก็ไม่ซับซ้อนเนาะเราไปซ้อมยิงปืนซ้อมยิงปืนปกติเวลาเราไปสนามยิงปืนเนี่ยถ้าเราไม่เอาอาวุธไปเนี่ยทางสนามเขาก็มีให้เช่า
7: ครับ
8: ทีนี้ชายชาวจีนรายนี้ก็ไปขอซื้อซึ่งมันก็ต้องมาจากจุดนี้แหละถ้าตำรวจจะลงไปตรวจสอบให้เข้มข้นหน่อยนะเนาะก็ไปตรวจสอบซื้อแล้วบอกว่าซื้อปืนและอาวุธ C4 ด้วยนะวัตถุระเบิด C4 ด้วยนะ
7: ครับ
8: ก็บอกว่าซื้อจากพันจ่าเอกเมธีนี่เขาซัดทอดมาอย่างนี
7: ้ครับ
8: เดี๋ยวกองทัพเรือก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับว่าพันจ่าเอกเมธีที่อยู่ในชื่อในข่าวเนี่ยจริงเท็จอย่างไร
7: ครับ
8: ก็ต้องไปดูกันอันนี้เรื่องอาวุธปืนแล้ว
7: เรื่องทะเบียนราษฎรเป็นยังไง
8: ทะเบียนราษฎรกรมการปกครองว่ายังไงล่ะ
7: แล้วทางกรมการปกครองก็ต้องออกมาแอคชั่นเหรอฮะตามที่แจ้งไปว่ายังไงเขาก็ต้องสั่งสอบอย่างเข้มข้นเพราะว่าในเรื่องของทะเบียนราษฎรเนี่ยชายชาวจีนคนนี้มีอะไรที่จะต้องไปลื้อค้นอีกเยอะ
8: ครับ
7: รู้สึกว่าเขาเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพกับบ้านอดีตภรรยาตามหลักฐานที่เขาลื้อมาเนี่ยคุณจำได้ไหมเวลาคุณย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยมันจะมี
8: ครับ
7: วงเล็บมาร์กดอกจันไว้ว่าย้ายมาจากที่ไหน
8: อ
7: ยู่ดีๆมันมีชื่ออำเภอบ้านหลังหนึ่งตำบลหนึ่งในอำเภอเชียงดาวโผล่มาซึ่งทางผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ที่หมู่บ้านที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยทางคนที่อยู่ในหมู่บ้านบอกไม่รู้จัก
8: ไม่รู้จัก
7: บอกไม่เคยเจอเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ
8: ุ์
7: ใครจะเข้ามาจะเข้าออกค่อนข้างซีเรียสมากใครจะอยู่ถ้าไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาเข้าออกเนี่ยต้องมีการขออนุญาตหรือมีการแจ้งข่าวก่อนแต่เขาบอกไม่เคยเจอชายชาวจีนคนนี้ที่เป็นข่าวงงไหมล่ะ
8: งงไหมล่ะ
7: งงแต่ตอนย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่แถวแถวคลองสามวามันมีมาร์กไว้อยู
8: ่
7: เมื่อปีรู้สึกว่าจะเป็นปี63ด้วยนะเป
8: ็
7: นปีแรกที่เจ้าตัวเนี่ยได้เข้ามาพำนับในฐานะวีซ่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
8: ก็ปืนก็มีหลายอาวุธที่เจอหลายอย่างนะก็ต้องไล่สืบไปนะมันมาจากไหนมายังไงนะครับแต่ว่าปืนบางอันแล้วกันนะคะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นตัวไหนก็บอกว่าเจอเนี่ยมีผู้เปลี่ยนถือครองมาแล้ว4 มือนะฮะก็เขาบอกว่าอดีตภรรยาของนายเฉินเนี่ยเขาเป็น
7: ที่เป็นของตำรวจไง
8: เป็นตำรวจเขาบอกว่าอดีตภรรยานายเฉินที่เลิกรากันไปที่คุณบอกอ
7: ่
8: ะแฟนเขาน่ะเป็นอดีตแฟนของตำรวจเป็นอดีตแฟนของตำรวจ
7: ครับ
8: ที่ห้วยขวาง
7: เริ่มแรก
8: เป็นอดีตแฟนตำรวจที่ห้วยขวาง นะที่ถือครองเนี่ยก็บอกว่าติดต่อซื้อมาในราคา 100,000 นะครับตอนนี้เนี่ยทางนครบาลก็ตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับก็ความคืบหน้านะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าอาวุธปืนที่หนุ่มชาวจีนซื้อมาดังกล่าวเนี่ยเป็นของข้าราชการตำแหน่งรองสารวัตรสวปสนสายไหมนะครับถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยอยู่ที่สบกน2ปี54แล้วถูกนำไปขายต่อให้กับตำรวจสนตะปูนครับแล้วถูกนำไปขายต่อให้ตำรวจฝ่ายอำนวยการของบชน.อีกหลังจากนั้นก็ขายต่อให้กับรองสารวัตรของสน.ห้วยขวางที่ว่าเนี่ยนะครับที่ถูกออกจากราชการด้วยนะครับสารวัตรท่านนี้เนี่ยและถูกจำคุกคดีเจ้าพนักงานรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับมา3ปีกว่าเนี่ยอันนี้มือเป็นมือสุดท้ายและคนนี้แหละที่เป็นแฟนกับอดีตแฟนของนายเฉิน
7: ด
8: ูความเชื่อมโยงมั้ยดูความเชื่อมโยงนะทั้งหมดเนี่ยถือครองมาแล้ว4ต่อนะครับอดีตแฟนคนนี้เนี่ยตามข่าวเนี่ยชื่อว่าชื่อแพรวนะครับก็เป็นอดีตภรรยาของนายเฉินที่ว่าเนี่ยนะครับก็เคยเป็นแฟนเก่าในตำรวจคนนี้
7: แต่ตอนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะ2ปี
8: ก็เลิกกันไปแล้วก็ติดต่อในราคาซื้อมาในราคา 100,000 นะครับตำรวจก็ต้องไปสืบต่อพอมองภาพออกว่าปืนเนี่ยมันก็ต้องมาจากเจ้าหน้าที่พอมองภาพออกทีนี้ก็ต้องไปย้อนดูนะว่าปืนเนี้ยที่มาที่ไปมันถูกกฎหมายหรือเปล่าปืนมาจากไหนปืนหลวงหรือเปล่าปืนหลวงหรือเครื่องกระสุนที่มาเนี่ยเครื่องกระสุนที่มาที่บอกว่าที่สัมภาวุธเขาผลิตเนี่ยกระสุนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระสุนที่แบบว่าหมดภารกิจปลดประจำการแล้ว
7: ไม่คือ
8: ต่อให้ออกมาได้ยังไง
7: ต่อให้หมดภารกิจปลดประจำการน่ะประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถครอบครองอาวุธสงครามได
8: ้ก็พอหมดภารกิจปลดประจำการแล้วทั้งอาวุธอะไรต่างๆที่มันปลดประจำการแล้วเนี่ยปกติเขาทำกันยังไงล่ะผมไม่รู้นะ
7: ผมไม่รู้
8: ผมไม่รู้นะ
7: ดูจากอาวุธมาก็ยังอาวุธใหม่ๆอยู่เลยนะ
8: ใช่ปกติเขาต้องทำยังไงอาวุธพวกนี้ของพวกนี้ยุทธภัณฑ์พวกนี้เขาทำยังไง
7: ก็คงต้องเก็บไว้แหละฮะต้องเก็บไว้ของหลวงไม่สามารถหายได้อะไรได้หรือเปล่า
8: เขาเก็บไว้หรือเขาทำลายหรืออะไรเราไม่รู้แล้วได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาไงประเด็นคือมันหลุดออกมาแสดงว่าไม่ได้ทำอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสอบเพราะท่านนายกสั่งสอบทุกมิติแล้ว
7: ครับ
8: ทุกมิติ
7: ทุกมิติเลยเพราะว่าง่ายๆเลยในไลน์ที่คุยกันเนี่ยคนที่เขาก็บอกเลยว่าคุยผ่านไลน์ลับในการซื้ออาวุธต่าง
8: ๆมีกลุ่มลับ
7: แล้วดูท่าทางเนี่ยชายชาวจีนคนเนี้ยน่าจะตังถึงพอสมควรเพราะว่าซื้อไม่อั้น
8: ก็มีเงิน
7: ซื้อไม่อั้นนะเหมือนว่าน้ำอะไรมาเอาหมดระเบิดคงระเบิดเครื่องผมไม่รู้ซื้อมาทำไม
8: คือไม่รู้เป็นความชอบส่วนตัวหรือต้องเจตนาจะเอาไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปสอบสวนกันต่อไปอย่างเข้มข้นทุกมิตินะครับเพื่อความปลอดภัยคือเราฟังข่าวอย่างเงี้ยเราเห็นข่าวที่อย่างเจ้าหน้าที่ไปบุกจับนายอำเภอฝ่ายปกครองอะไรต่างๆอ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องการสวมสิทธิ์ทำบงทำบัตรเนี่ยมันพฤติการอย่างเงี้ยมันเอาไปแบบคนไม่ดีทั้งนั้นอ่ะ
7: ครับ
8: คนไม่ดีเขาใช้ทั้งนั้นแหละ
7: ก็เขาถึงย้ำมาตลอดเลยว่าจีนเทาจะไม่เกิดต่างชาติเทาจะไม่เกิดถ้าไม่มีไทยเทาร่วมรู้เห็นเป็นใจ
8: ไทยเทาเนี่ยแหละอันตรายที่สุด
7: น่าอันตรายที่สุด
8: คนในบ้านเราเนี่ยแหละคนในบ้านเราเนี่ยแหละ
7: เห็นกับเงินเล็กๆน้อยๆเห็นกับอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องลูกหลานเนี่ยจะพลอยซวยไปด้วย
8: ซวยไปด้วย
7: ครับ
8: ซวยไปด้วยเนี่ยอย่างการเข้ามาของประเทศเนี่ยเห็นไหมเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าเนี่ยเขาก็จะลดวันเขาก็ต้องไปดูแต่ผมคิดว่าถ้าจะลงรายละเอียดมันมีดาบสองคมมันมีสองมุมดีกว่ามันมีสองมุม
7: คุณต้องนึกภาพคนที่เขาเป็นต่างชาติจริงๆไงที่เขาดูติ๊กต็อกมา
8: ใช่
7: เขาเห็นติ๊กต็อกมา
8: เขาอยากมาเที่ยว
7: เห็นไทยโอ้60วันฉันมีอยู่3ล้านเอาวะฉันจะไปถล่ม3ล้านที่หามาเนี่ย
8: คือเขาอยากมาเที่ยวบ้านเราก็มีเขาอยากมาทำธุรกิจแบบถูกกฎหมายก็มีอันนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานอย่างแข็งขันนะทำงานอย่างแข็งขันไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเหมาเข่งปราบปรามกันหมดเนี่ยเราจะปิดประเทศไหม ไม่ให้ใครเข้ามาเลย
7: ปิดด่านแล้วปิดประเทศด้วยเหรอ
8: ปิดด่าน
7: ไม่ได้
8: ปิดประเทศไม่ต้องให้ใครเข้ามาเลยเพราะว่าความปลอดภัยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมีอันตรายเพราะของอย่างมีสองมุ
7: ม
8: ก็ต้องค่อยๆเวทและบาลานซ์ให้ดีนะครับใช่ไหมทุกอย่างมีสองมุม
7: แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่ต้องจับตาเลยก็คือเรื่องของ
8: เรือนจำ
7: พรุ่งนี้
8: ที่ไหนนะแถวๆงามวงวานใช่ไหม
7: ของเปรม
8: ตอนเช้าเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ามวลชนจะเยอะมวลชนจะเยอะนะครับ ถ้าพรุ่งนี้เปิดเทอมกันยังไม่รู้เนาะ
7: ยังครับ
8: บางที่ก็เปิดบางที่ก็ยังไม่เปิดก็ใครผ่านเส้นนั้นซึ่งปกติรถติดอยู่แล้วเขาสร้างเลนพิเศษอะไรของเขาก็ติดอยู่แล้วก็เผื่อเวลาไว้หน่อยนะเพราะพรุ่งนี้เป็นกำหนดการที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ถูก อยู่ในเรือนจำเนี่ยก
7: ็
8: จะได้รับการพักโทษโดยออกมาเนี่ยต้องติดกำไร EM นะ
7: ครับ
8: ติดกำไร EM นะ
7: เขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมในเมื่อเป็นได้รับพักโทษแล้วก็เข้าเกณฑ์ทุกอย่างติดกำไร EM ผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็คงจะงงๆอยู่ในใจผมเชื่อแต่ว่าวินาทีนี้ออกมาให้ได้ก่อน
8: ออกมาก่อน
7: นะ
8: คือถ้าคืนนี้คุณทักษิณไม่รู้คืนนี้แกจะนอนหลับหรือเปล่าอยู่ในเรือนจำเนี่ยก
7: ็
8: จะเป็นคืนสุดท้ายที่นอนในเรือนจำแล้วคืนพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ก็กำหนดการก็7โมงกว่าพรุ่งนี้คุณไกรภพอยู่ข่าวเช้าก็จะมีรายงานพิเศษมาด้วยนะครับเข้ารายการมา
7: คุณไม่มาช่วยผมหรอคุณก็เป็นโปรดิวเซอร์ข่าวเช้าของผมคุณน่าจะมีน้ำใจให้น้องนะผมรักคุณพี่ชายแท้ๆนะพี่อภิชน
8: พรุ่งนี้กี่โมงอ่ะตามกำหนด7โมง
7: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทักษิณออกจากเรือนจำจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะหลัง8โมงเช้าเพราะต้องเคารพธงชาติข้างในก่อน
8: เคารพธงชาติข้างในก่อนแต่ว่าเขาก็จะตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดอ่ะทำธุรกรรมทำเรื่องเอกสารอะไรตั้งแต่7โมงแล้วก็คนในครอบครัวก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นการไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายผมลืมดูมานะว่าเขาไปเยี่ยมทั้งหมดกี่ครั้งเยอะมากอ่ะ
7: เยอะมาก
8: เป็นเกือบร้อยไหม
7: ก็เอาดีกว่า
8: เกือบนะไม่ผมจำตัวข้อมูลไม่ได้แต่
7: ผมขอโปรโมทรายการข่าวเช้าผมเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังอยากเกาะติดสถานการณ์นะครับก็แหมเอาเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ของ
8: ข่าวใหญ่
7: แล้วข่าวใหญ่ของปีข่าวปีก็พรุ่งนี้ฮะรายการ9ข่าวเช้าสำนักข่าวไทยผมก็จะมีภาพบรรยากาศเกาะติดมาให้เรื่อยๆ
8: คุณแอนพจนากับคุณณรงค์ดำเนินรายการเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเกาะติดอยู่ที่หน้าเรือนจำหลายช่องก็คงจะ
7: คุณด้งพรุ่งนี้คุณด้งลงพื้นที
8: ่คุณด้งเป็นคนไปรายงาน
7: ใช่ผมก็เลยบอกคุณด้งเอ๊ะผมอยากได้บรรยากาศข้างในคุณด้งช่วยได้ไหม
8: คุณน้องพรุ่งนี้คุณทักษิณก็ถ้าออกมาแล้วเหลือพักโทษเนี่ยก็เหลือ4 เดือนอีก4เดือนจะพ้นโทษ
7: จักเท่ากับว่าต้องใส่กำไร EM ถึง4 เดือนครับ
8: อีก4เดือนทีนี้ออกมาก็เราทราบข่าวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือออกมาแล้วบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี
7: ้ครับ
8: คุณแพทองทานเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวไปถามไอการเยี่ยมสักครั้งนึงเนี่ยนักข่าวไปถามแล้วก็เป็นพาดหัววันรุ่งขึ้นเลยก็บอกว่าคุณทักษิณจะวางมือ คุณแพทองทานตอบนักข่าวประมาณว่าโอ้โหขนาดนี้แล้วคงไม่ออกมาเคลื่อนไหวกันมั้งละมั้งวันรุ่งขึ้นนักข่าวก็พาดหัวเลยว่าคุณทักษิณประกาศวางมือ ทางการเมืองจากคำให้การไม่ใช่คำนั้นกันคำที่คุณแพทองทานบอกให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่ต้องจับตาดูว่า
7: เดายากเดาใจยาก
8: พอออกมาแล้วเนี่ยเงื่อนไขในการจะไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะว่าไม่น่าจะได
7: ้เพราะยังติดกำไร EM อยู่ผมว่าน่าจะยาก
8: แต่ว่าการติดกำไร EM เนี่ยไอการที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่ง่าย ม
7: ัน
8: จะมีข้อระเบียบอะไรค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการขึ้นเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยด้วยผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านเงื่อนไขในการปล่อยตัวเนี่ยออกต่างประเทศได้หรือไม่นะ อันนี้ต้องเดี๋ยวติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวการเมืองต่อหรือไม่คุณอนุทินก็เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ยินดีนะในอดีตในฐานะอดีตนายกคนรักใครชอบพอกันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันเคยเป็นลูกน้องเก่ากว่า20ปี
7: ตามข้อมูลเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตก็คือห้ามแหละฮะ
8: ห้าม
7: ก็คือ
8: ถ
7: ้
8: าไปขอเป็นครั้งๆแล้วได้รับอนุญาตก็ว่าไป
7: แต่ผมเชื่อว่าขอไม่น่าจะได้
8: ไม่รู้ก็ท่านอาจจะ
7: แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามเวลาที่กำหนดด้วยนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนครับทุกคนคุณทักษิณออกมาทุกคนก็ต้องตั้งคำถามไว้ในใจตัวโตๆว่าคุณทักษิณเนี่ยจะวางมือจริงไหม
8: ใช
7: ่จะยังไงจริงไหมแต่ไม่รู้สิผมมองว่าที่ผ่านมาม
8: ัน
7: บอกอะไรหลายอย่างเขาบอกอดีตมันบอกปัจจุบัน
8: ค
7: ุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คงจะไม่วางมือไปเลยทีเดียวหรอก
8: คุณอนุทิน
7: ก็คงจะแบบยังเป็นที่ปรึกษาเป็นครูใหญ่ได้ไหม
8: เป็นครูใหญ
7: ่เป็นครูใหญ่ของเพื่อไทยได้ไหม
8: ของเพื่อไทยก็นักข่าวไปถามคุณอนุทินเมื่อวานไงว่าออกมาแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่คุณทักษิณเนี่ยอาจจะมาให้คำปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคุณอนุทินก็บอกว่าก็มองดูในอนาคตคุณทักษิณก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าสมมติว่าเคลียร์ทางด้านข้อกฎหมายอะไรชัดเจนแล้วเนี่ยสามารถจะทำอะไรได้ก็ไม่แน่นะก
7: ็
8: ไม่แน่ถ้ารัฐบาลคุณอนุทินอาจจะใช้บริการคุณทักษิณให้มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
7: ม
8: ันก็ไปในทางที่ดีนะ
7: ไม่มีแผลใจกันแน่นอน
8: ไม่มีแผลใจเพราะอดีตลูกน้องเก่ายังไงคุณอนุชินก็บอกว่าก็ยังเคารพเหมือนเดิ
7: ม
8: ทีนี้ก็จับตาดูทางการเมืองเพราะตอนนี้เนี่ยอ่ะคงเราเพิ่งได้รัฐบาลใหม่กันนะคงยังไม่ได้เลือกตั้งเร็วๆนี้หรอกมั้ง
7: ครับ
8: หรอกมั้ง
7: แล้วยังงาน
8: ก็จับตาดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณหลังจากนี้
7: ผมมองว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้คือถึงแม้ว่าที่ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาอาจจะโดนพายุโหมกระหน่ำบ้างอะไรบ้างแต่ผมมองว่าด้วยความที่ความเสถียรภาพของ195เสียงเนี่ยมันจะทำมันจะหอบหิ้วเราให้กับให้กับรัฐบาลชุดนี้ไปได้เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายค้านก็ต้องยอมรับก็เป็นช่วงที่อ่อนแรงนะฝ่ายค้านเป็นช่วงที่อ่อนแรงเพราะว่าฝ่ายค้านไงก็มีอยู่3พรรคใหญ่ๆดูแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสามัคคีคือพลังเท่าไหร
8: ่ฝ่ายค้านตอนแรกที่เรื่องวรกรเนี่ยตอนแรกคุณกรเนี่ยเปิดมาก่อนเลยจะยื่นเน
7: ี่
8: ยเดี๋ยวจะไปถามพ
7: ร
8: รคประชาชนว่าจะร่วมกันไห
7: ม
8: ต้องถามก่อนเหรอจริงๆแล้วความเป็นฝ่ายค้านมันควรจะยื่นร่วมกัน
7: คือฝ่ายค้านมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาค้านทุกเรื่องแต่มันเป็นเรื่องของภาคการตรวจสอบ
8: แต่เรื่องพรกรเนี่ยยังไงฝ่ายค้านเขาต้องยื่นอยู่แล้ว
7: ต้องยื่น
8: อยู่แล
7: ้
8: วถ้าไม่ยื่นเลยสิ
7: ใช่ว่า400ล้านเนี่ยว่าใช้อย่างเป็นไม่เป็นเบิดคุ้มค่าม
8: ันจำเป็นไหมที่จะต้องกู้งบไทยเที่ยวไทยพัดเนี่ยหรือที่จะแจกเงินเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวจะลงทะเบียนกันไปเดือนนี้แล้วนะติดตามกันนะครับเห็นบอกว่าจะต้องใช้จากงบประมาณนี่ตอนนำเสนอจากรัฐสภาเนี่ยงบจะเอามาแจกน่ะก็เอางบปกติมานี่แต่ทำไมคราวนี้จะมาจากการอ้างว่าต้องกู้ล่ะแล้วถ้าไม่กู้แล้วจะไม่มีเงินแจกหรอ
7: ครับ
8: เป็นตัวประกันหรือเปล่าประชาชนเป็นตัวประกันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้น
7: แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตากรณีของผ้าแท้แต่เช็คให้แท้อีกอู้จริงๆวันนี้มีเรื่องอะไรพูดคุยเยอะดิผม
8: คุณโทนเหรอ
7: คุณโทนบางแค
8: คุณโทนบางแคก็ซับซ้อนนะ
7: ซับซ้อน
8: ผมไม่ค่อยสงสัยหรอกเรื่องนี้ในวงการพระคุณไกรพบอาจจะมีความรู้ดี
7: ครับ
8: ผมสงสัยแล้วว่าพระอาจารย์ทางภาคเหนือน่ะอันนั้นอ่ะ
7: ท่านหิวเปล่า
8: ท่าน
7: เลยก็ต้องกินมังกร
8: เป็นข่าวอมมังกรเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่หลายเพจเนี่ยก็ออกมาบอกประวัติแล้วนะแต่เราไม่ได้บอกว่าท่านนี้เป็นอยู่ในเป็นผู้ที่อยู่ในข่าวนะใช่ไม่รู้นะแต่ว่าไปดูที่บ้านแล้วยังอยู่ที่บ้านนะ
7: ช่วงนี้
8: ค
7: ุ
8: ณโน้ตคุณโน้ตอุดมที่มาเล่าใช่ไหม
7: ช่วงนี้ปิดไปก่อน
8: ปิดไปก่อนเหรอ
7: ปิดเมื่อวานข่าวมาปิดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าโดนโจมตีเรื่องกระแสนิมิตอะไรตั้งอย่างแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมังกร
8: คุณเคยพบเคยไปไหมภาคเหนือเห็นคุณแถวบ้านคุณนี
7: ่ผมไม่รู้จักหรอก
8: ไม่รู้จักเหรอ
7: ไม่รู้จัก
8: ไม่ค่อยสายนี่เหรอ
7: ไม่ใช่สายนี่มังกรผมยังอยู่ดี
8: มังกรอยู่ดีมั้ย
7: ยังอยู่ดี
8: คุณหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่ม
7: คงพันคุณหนุ่มเนาะอันนี้เป็นบริจากคุณหนุ่ม
8: สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมีเรื่องครอบครัวที่ชวนคิดชวนคุยมีอยู่2ประเด็นอย่างคุณนายโอ้คุณทราย
7: คุณทราย
8: สกอตที่ถูก
7: แล้วก็
8: ครอบครัวลงผู้ชาย
7: คุณนายณภัทร
8: คุณนายณภัทรเนี่ยน่าคุยมากแต่คงไม่มีเวลาคุยแล้วว่าเป็นเรื่องที่ตัดขาดจากคุณแม่ก็2ฝั่งฝั่งที่เห็นใจคุณนายก็มีฝั่งที่เห็นใจคุณหมูพิมพ์มากาก็มีคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลกันมาแต่ว่าเรื่องอันจากข่าวใหญ่เลิกกับคุณใบเฟิร์นนั่นแหละ2ปีบอกไม่ได้คุยเลยก็ตัดความสัมพันธ์เลยแล้วเขามีแฟนคนใหม
7: ่ครับ
8: เขามีแฟนคนไหนเป็นสาวนอกวงการ
7: ครับ
8: เขาก็อยากให้ความเป็นส่วนตัวของแฟนคุณนายเนี่ยวันนั้นเนี่ยผม
7: เดี๋ยวพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟ
8: มัน
7: คือสังคมไทยเราเนี่ยเรามีความเชื่อแล้วผมก็เชื่อแบบนั้นนะผมต้องบอกผมเชื่อแบบนั้นว่าการกตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะเราก็ไม่รู้ว่า
8: เราไม่รู้เราไม่รู้
7: ใครครอบเป็นครอบครัวคนนั้นจริงๆ
8: ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนายณภัทรตัดความสำคัญกับคุณหมูแล้วคุณนายณภัทรจะเป็นคนอกตัญญูจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้
7: คำกตัญญูเนี่ยมัน
8: มันมีรูปแบบ
7: มันมีรูปแบบของมัน
8: แล้วมันเป็นความเฉพาะตัวครอบครัวใครครอบครัวมันแต่ข่าวที่เกิดขึ้นเราก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ส่วนท่านผู้ฟังจะคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันไป
7: เพรา
8: ะ
7: วันนี้เวลาหมดฮะ
8: เวลาหมดแล้วขยายอะไรไม่ได้มากนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
9: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มถนนสุดตัวตรงข้ามพักเพื่อไทยเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนสุดตัวบนถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพักเพื่อไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพบริเวณช่องจราจรซ้ายสุดถนนได้สุดตัวลงมีความยาวเกือบ2เมตรกว้าง1เมตรโดยประมาณทำให้เสียช่องทางจราจรไป1ช่องทางโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและในพื้นที่ยังมีฝนตกโปรยปรายบางจุดมีน้ำท่วมขังส่วนเหตุถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์จนเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครได้ทำการนำดินทรายและยางมาตอยมากลบถนนที่สุดตัวโดยมีการเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลา23นาฬิกาและสามารถเปิดการจราจรได้หลังเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประชาชนใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติยังคงต้องเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนอีก1วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคเหนือในวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสเปนเตรียมรับเรือฮอนดิอุสสเปนเร่งเตรียมพื้นที่ท่าเรือบนเกาะเตเนริเฟ่รองรับเรือสำราญสุดหรูฮอนดิอุสที่จะเดินทางมาถึงในวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงหรือตรงกับเวลา 17 นาฬิกาตามเวลาในไทยหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4รายและมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสงสัยอีก3รายเรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม149คนจาก23ประเทศโดยจะจอดท่อสมอเขตหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งแทนการเข้าเทียบท่าโดยตรงและใช้เรือเล็กทยอยเคลื่อนย้ายคนขึ้นฝั่งตามมาตรการของท้องถิ่นแม้รัฐบาลสเปนจะยืนยันว่าการจอดเทียบท่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขก็ตามขณะที่องค์การอนามัยโลกประเมินว่าโอกาสการแพร่ระบาดสู่สาธารณะในวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ต่อลักให้กันลัคกี้เฟรม

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
8: สิ่งไหนเป็นอันดับแรกที่อาจารย์คิดว่าอยากแนะนำก่อนเลยฮะ
9: คืออย่างนี้ผมว่าเรื่องนี้ถ้าใครอยู่มานานๆก็จะได้ยินมาเป็นระยะนะ
8: ครับ
9: ตั้งแต่ว่าคุณบอลรู้จักไอ้โครงการไอ้คุณขอคอดกระ
8: ใช่
9: ถ
8: ู
9: กไหม
8: ใช่
9: อ
8: ัน
9: นี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ผมเด็กเลยได้ซ้ำไปนะฮะ
8: ครับ
9: แล้วก็เรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นระยะว่าเออมันมีความคุ้มค่ามีโอ้เมื่อก่อนนี้ก็อธิบายกันหน้าดูว่าถ้าขุดคอคอดกลับปั๊บเรือก็จะตัดผ่านเราไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมะละตานะฮะ
8: คร
9: ับ ก็ทำให้ระยะทางของการเดินเรือเนี่ยมันสั้นลงนะประหยัดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มีกระแสต่อต้านมาในเรื่องของความมั่นคงนะในเรื่องของความก็เรียกว่ามันเหมือนตัดขวานทองของไทยของเราออกเป็น
8: สองส่วน
9: นะเพื่อง่ายนะครับ
8: ครับเหมือนไม่มีคลองมาเป็นขั้นกลางก็กลายเป็นแผ่นดินถูกแยกออกอารมณ์น
9: ั้
8: น
9: ใช่ แล้วเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินว่าไอ้สิงคโปร์เนี่ยแหละเขาเป็นฝ่ายต่อต้านเลยเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์เนี่ยเพราะเขาเป็นเมืองท่าที่ผ่านในช่องแคบมาลากาไปก็เป็นที่สิงคโปร์เนี่ยนะ
8: ใช่ใช่ครับอาจารย
9: ์ซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาตลอดแม้กระทั่งช่วงเลือกตั้งเมื่อสัก10-20ปีก่อนนี่ก็ยังมีเรื่องนี้เข้ามานะฮ
8: ะ
9: แล้วตอนหลังก็มามีโครงการที่2ก็เรียกโครงการคลองไทยนะโครงการคลองไทยนี่เราก็จะได้ยินคือไม่เปลี่ยนเป็นคลองข้าวจานแล้วทีนี้ทำเป็นคลองก็เลาะมาจากตั้งแต่ทางกระบี่อะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็คล้ายๆว่าไม่ถึงขนาดตัดขาดแต่ทำให้มันเหมือนว่าปกติประเทศเราพื้นที่ต่างๆมันก็มีคลองอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะทำให้มีลักษณะของความเป็นคลองแล้วทำโครงการคลองไทยนี่ตอนหลังไม่มีคนที่ตั้งพรรคการเมืองเลยนะพรรคการเมืองนี้ชื่อพรรคคลองไทยนะ
8: ครับ
9: พยายามส่งเสริมเรื่องนี้พูดถึงความคุ้มค่าแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะเสร็จแล้วตอนหลังก็มีโครงการอันนี้ไม่แน่ใจคุณบอลเคยได้ยินไหมถ้าใครเป็นคนใต้เนี่ยก็จะได้ยินก็คือเขาเรียกว่าไอ้ Southern Seaboard
8: ใช่ครับใช่
9: ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
9: เมื่อก่อนนี้เราได้ยินใน Eastern Seaboard ใช่ไหมซึ่งเราก็ Eastern Seaboard นี่ถือว่าเป็นรูปธรรมนะมันเกิดขึ้นจริงๆถูกไหมฮะ
8: ใช่ฮะ
9: ที่แหลมฉบังเนี่ยเกิดจาก Eastern Seaboard ที่เขาเรียกว่าท่าเรือน้ำลึกนะท่าเรือน้ำลึกอ่ะ
8: ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่เราคุ้นเคยกัน
9: นี่แหละมันเป็นโครงการของ Eastern Seaboard อ่ะนะฮะทีนี้ไอ้ Southern Seaboard นี่ก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือเหมือนเอาเรือมาขึ้นนะฮะเอาเรือมาขึ้นแต่ว่าวิ่งทางมาไกลหน่อยนะไปขึ้นจากทะเลอันดามันทางตอนใต้ของเราแถวทางย่านกระบี่อะไรทางนู้นเนี่ยนะ
8: ครับ
9: แล้วก็มาโผล่ทางด้านเนี้ยทางด้านสุราษฎร์ธานีอะไรเงี้ยนะแล้วความจริงไอ้เซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยถ้าใครไปเนี่ยจะพบว่ามันมีถนนทำแล้วด้วยซ้ำไปนะ
8: ใช่ครับอาจารย์ถนนกว้างด้วยฮะ
9: ใช่ไหมฮะ
8: ใช่
9: รอนรู้ใช่ไหมผมเคยไปใช้ถนนนั้นด้วยซ้ำไปแล้วก็แปลกใจมากกลางคืนนี่ท่านจะไม่มีรถวิ่งเลยอ่ะนะ
8: ใช่มันจะมีเหมือนกับบางท่านเวลาที่วิ่งทางภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเลี่ยงเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จะมีบางส่วนที่จะมาใช้เส้นนี้แหละฮะ
9: ใช่ครับ
8: ซึ่งคนจะน้อยอย่างที่อาจารย์ว่าเลย
9: แล้วเปรียวมากบางคนบอกวิ่งแล้วก็วิ่งไปเสียวไปนะฮะก็อันนั้นก็เป็นอะไรเขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานของไอ้เซาเทิร์นซีบอร์ดมาตอนนั้นนะฮะ
8: ครับ
9: ก็ตั้งเอาไว้อยู่นะเสร็จแล้วไอ้เรื่องนี้ก็ถูกหยิบพูดขึ้นมาเขาเรียกว่าไอ้โครงการมันก็คล้ายๆ EEC แต่เป็น SEC อ่ะนะฮะ
8: ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ใช่ไหมจ๊ะ
9: ถูกต้องเลยเขาเรียกว่า Southern Economics แล้ว Corridor เนี่ยนะ
8: คร
9: ับบนคอนเซ็ปต์เดียวกันซึ่งปรากฏว่าพอเกิด EEC ไอ้เนี่ยไอ้ที่เราพูดถึงแลนด์บริดจ์นี่ก็เป็นหนึ่งใน SEC ถูกไหมฮะ
8: ใช่ๆ
9: อันนี้เราไล่เรียงขึ้นมาแล้วคำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมันถูกพูดออกมาตั้งแต่สมัยลุงตู่อ่ะนะฮะ
8: ครับ
9: แล้วก็มาโปรโมทหนักไอ้สมัยคุณเศรษฐาเป็นนายกในช่วงแรกผมจะจำได
8: ้ครับ
9: คุณเศรษฐานี่ถึงขนาดลงมือเขียนไอ้อะไรนะแผนที่ให้กับทางจีนเลยล่ะประธานาธิบดีจีนเลยแหละเห็นไหมฮะพยายามเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนนะฮะเขียนให้เห็นเลยนี่เส้นนี้นะครับเอาเรือมาขึ้นตรงนี้ปั๊บเอาขนสินค้าตัดผ่านตรงนี้มาแล้วมาลงเรือตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายวันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ละมาถึงวันนี้เนี่ยนะแล้วก็ไอ้ตอนสมัยคุณเศรษฐานี่ก็บอกว่าตอนนั้นก็พร้อมแล้วที่มีการลงทุนมีอะไรต่อมีอะไรนะพร้อมที่จะลงมาแล้วอยู่ก็เงียบหายไปเห็นไหมตอนนั้นบอกโอ้เป็นจริงเป็นจังมีแผนจะลงทุนแล้วก็จะดึงจีนมาให้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะเส้นทางสายไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ทั้งหมดเนี่ยมันพูดคำว่าศึกษาพูดคำว่าพร้อมเนี่ยมาเยอะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ซึ่งความจริงคุณบอลก็น่าจะแปลกใจผมก็แปลกใจเพราะว่าตอนที่รัฐบาลแถลงนโยบายไม่มีปรากฏเรื่องของแลนด์บริดจ์อยู่ในนโยบายเลย
8: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้พอไม่ได้มีแถลงนโยบายนักวิชาการกับภาคประชาชนได้สิ่งแวดล้อมเขาก็มีการส่งจดหมายเปิดผนึกเรื่องอยากจะให้ชะลอโครงการนี้เลยเพราะว่ามันดูแล้วมันมีผลกระทบด้วย
9: ใช่คือขุดขึ้นมาปั๊บพอเริ่มรับงานรัฐมนตรีคมนาคมเอาก่อนเลยรองนายกนะ
8: ครับคุณพิพัฒน
9: ์พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนทุกคนก็งงเลยอ้าวมันโผล่อันนี้มาบอกแล้วได้เป็นวาระสำคัญด้วยเป็นเรื่องเร่งด่วนอ้าวก็งงมากเลยนะฮะแล้วก็ผลักดันเลยจะเอาข้าวคณะรัฐมนตรีเลยจะทำเลยจะหาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทำไอ้โครงการแบบ PPP เลย PPP ก็คือเขาเรียกอะไร Public Private Placement ไอ้payment นะฮะ พูดง่ายว่าร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนใช่ไหม
8: ใช่ฮะ
9: เพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกมันมาเร็วแล้วทุกคนก็งงว่าเอ้าเอาจริงเหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่โครงการเล็กๆนะมันโครงการใหญ่แล้วจะมาทำได้ยังไงแล้วก็มีอะไรที่เป็นแรงดึงเนี่ยก็ไปพ่วงเข้ากับเรื่องวิกฤตไอ้ตะวันออกกลางอีกนะว่าตอนนี้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้เรื่องการขนส่งทางทะเลเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงหลายเรื่อง

0: แหล่รับเส้นทางของการเดินเรือได้ดีเลยนะประหยัดเส้นทางประหยัดระยะทางนี่คือคำอธิบายนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเรามาดูจริงๆเนี่ยคุณบอลลองดูดิว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างผมมองว่ามันผลกระทบมากกว่าคำอธิบายในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงธุรกิจนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันหนึ่งนะแน่นอนไอ้การทำเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยอันนี้เราไม่ได้ขุดคลองแต่มันทำเป็นลักษณะเป็นแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์นี่จะแปลภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าอะไรบริดจ์แปลว่าสะพานแลนด์กับแผ่นดินนะ
1: ก็เป็นเหมือนกับการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงบน
0: แปลว่าสะพานแปลว่าเชื่อมโยงได้บริดจิ้งแปลว่าอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: เชื่อมโยงบนแผ่นดิน
1: ใช่ใช่
0: แต่การเชื่อมโยงบนแผ่นดินไม่ได้แปลว่ามันเชื่อมโยงง่ายๆไม่ใช่เอามือมาจับกันเฉยๆไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราต้องเสียแผ่นดินไปพอสมควรถูกไหมครับที่จะมาถูกครอบครองโดยรูปแบบนี้ตั้งแต่จุดรับเรือรับด้านหนึ่งถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งระนอง
1: มาที่ชุมพร
0: แล้วก็ถูกไหมฮะแล้วก็ไปจะพื้นที่น้อยๆที่ตามแผนนี้ต้องประมาณเท่าไหร่5-6 พันไร่อ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับใช
0: ่แล้วก็ยังมาอยู่ทางด้านฝั่งชุมพรนี่อีกถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งชุมพรนี่ประมาณเนี่ย5-6 พันไร่พูดง่ายๆว่าต้องมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวสะพานนี่นะแล้วยังมีถนนที่ตัดเป็นลักษณะอีกประมาณสัก90 กิโลเมตร
1: ใช่ครับ
0: ประมาณเนี่ยบางคนก็บอกระยะสั้นๆก็คือค่า 13.9 อะไรเงี้ยนะ
1: อย่างนั้นบอลให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนิดหนึ่งก็ได้อาจารย์ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวถนนเส้นหลักเนี่ย90 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดูจากฝั่งอ่าวไทยของชุมพรก็คือจะเป็นตรงท่าเรือน้ำลึกแหลมริ้วนะฮะที่หลังสวนใช่ถมทะเลเนี่ยก็ประมาณเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปลายๆจนถึง 6,000 ปลายๆได้เลยความลึกก็17เมตรนะฮะเพราะว่าจะต้องรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ถ้าเกิดฝั่งอันดามันก็คือจังหวัดระนองนะครับก็จะอยู่ที่อ่าวอ่างถมทะเลก็ก็เกือบ 7,000 ไร่ 6,900 กว่าไร่ความลึกก็19เมตรก็พอๆกันแล้วก็ระบบขนส่งจะมีมอเตอร์เวย์ทั้งหมด6ช่องมีรถไฟทางคู่นะฮะขนาดทางก็ 1,435 เมตรขนตู้สินค้าต่างๆแล้วก็จะมีตัวไปปลายก็จะเป็นท่อส่งระบบพลังงานใช่
0: ส่งน้ำมันท่อส่งน้ำมัน
1: ครับนี่คือลักษณะพื้นฐานทางกายภาพที่อาจารย์บอกว่าอุ้ยมันจะต้องมีพื้นที่นะมันจะต้องเสียพื้นที่ต่างๆไปครับ
0: เอาแค่พอคุณบอลบอกว่าเราต้องถมทะเลนี่คนก็คิดแล
1: ้วพอใช้คำว่าถมทะเลก็เริ่มอุ้ยขึ้นมาแล
0: ้วอุ้ยแล้วเริ่มอุ้ยแล้วถูกไหม
1: ฮะ
0: เพราะว่าปาถมเนี่ยที่ถมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกรีเคลมแลนด์นะฮะรีเคลมนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งความจริงในประเทศที่ถมทะเลมากเลยก็คือสิงคโปร์ครับผมไปสิงคโปร์บ่อยเนี่ยผมรู้ว่าไอ้เกาะที่เขาทำเนี่ยเป็นเกาะถมซะเยอะเลยพื้นที่ที่ทำเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ เป็นรีเคลมแลนด์แต่ของเราเนี่ยจริงๆเราก็มีพื้นที่แต่เมื่อถ้าจะต้องถมทะเลคุณบอลลองนึกดูว่าเราก็ต้องเสียพื้นที่ทะเลถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วตรงจุดที่ถูกถมเนี่ยมันก็ต้องระบบนิเวศก็เรียบร้อยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็มันไปแล้วผมว่าพอดีเรายังไม่ได้พูดตรงนี้อีกไม่ใช่จู่ๆนี่จะมาถึงปั๊บเรือเข้ามาจอดเลยมันต้องทำให้เป็นเขาเรียกว่าท่าเรือน้ำลึกถูกไห
1: ม
0: คือที่บอกถมทะเลเนี่ยตะกี้คุณบอลบอกประมาณเกือบ 6,000 ไร่เนี่ยนะ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนที่จะมาถึงไอ้ที่ 6,000 ไร่เนี่ยการที่จะนำเรือเข้ามาล่องตรงนี้ไม่ใช่อยู่ๆเรือมันไม่ใช่พายเรือพายเข้ามานะครับนะฮะมันเรือกินน้ำลึกมากเหมือนกับที่เรามีท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นพวกเราอาจจะพอรู้ไหมว่ามันมีเรือเขาเรียกว่าเรือสำราญที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยนะมันวิ่งไปตามอ่าวไทยก็มีนะวิ่งไปทางตอนใต้ของเราก็มีแต่เวลาเข้ามาที่ในอ่าวไทยของเราเนี่ยที่จอดได้จริงๆนี่คือที่แหลมฉบังนะเพราะว่ามันกินน้ำลึกนะครับ
1: ใช่ฮ
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำน้ำลึกอีกแล้วการทำน้ำลึกนี่แน่นอนนะมันก็ต้องมีเสียระบบนิเวศแน่นอนถูกไหมครับในระบบทะเลแหละถูกไหม
1: ใช่ครับใช่เพราะว่ามันประมาณสักตีซะผมให้ก็เลขกลมๆ 10-20 เมตรก็ได้เพราะมันอยู่ประมาณ 17-19 ของแต่ละฝั่งก็จะต่างกัน
0: คร
1: ับ
0: แล้วต้องสองฝั่งด้วยนะไม่ใช่ฝั่งเดียวด้วยถูกไหมคร
1: ับ ใช่ฝั่งระนอง
0: ต้องมีฝั่งขึ้นแล้วก็มีฝั่งลงไอ้ฝั่งลงก็กลายเป็นฝั่งขึ้นของอีกฝากหนึ่งอีกเหมือนกันเนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ต้องมีพื้นที่ผมก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดจะทำแลนด์บิด

0: ก็คือเรือต้องเปลี่ยนเส้นทางมาเข้าตรงนี้ธรรมดามันจะวิ่งช่องผ่านไปทางมะละกาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนเส้นมาทางนี้ก็แสดงว่าก็ต้องตั้งใจที่จะเข้ามาที่เรานะพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันจะเกิดการที่เขาเรียกว่าอะไรธรรมดาเรือก็จะไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดที่ส่งของถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า double handling double handling ก็แปลว่าต้องไปยกมันขึ้นมาจากของที่มันบรรจุอยู่ในเรือแล้วที่เป็นในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: บรรจุอยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วเอาเรือผ่านไอ้ท่าเรือน้ำลึกประจอดปั๊บต้องยกไอ้ตู้เทนเนอร์ขึ้น
1: uh-huh.
0: ต้องมีเครนยกขึ้นมายกมาเสร็จก็ต้องเอามาวางที่ลานเปล่าๆเพราะยกมาเลยเอาไปไหนอ่ะมันก็ต้องวางที่ลานเต็มแล้วมีลานที่มารับไอ้เนี่ยเต็มไปหมดถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่เป็นแบบลานคอนเทนเนอร์
0: ต้องม
1: ี
0: รถไฟถูกไหมครับต้องยกจากไอ้ที่วางไว้เนี่ยเอาไปลงรถไฟอีก
1: ครับ
0: สมมติว่าอะไรอ่ะที่อยู่ในเรือลำหนึ่งเนี่ยมีสักประมาณ 20,000 ตู้นะ 20,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะเรือลำหนึ่งสมมตินะ
1: ครับ
0: ยกพอยกมาวางเสร็จเรียบร้อยปั๊บยกขึ้นรถไฟรถไฟคันหนึ่งก็น่าจะได้สักประมาณ100ตู้นะ
1: ฮะ
0: ไอ้หนึ่งขบวนน่ะหนึ่งขบวนน่ะจะได้สัก100ตู้ถ้าเกินลากเกิน100ตู้ผมว่าก็ตู้ไอ้รถไฟก็เหนื่อยเหมือนกันแหละนะถูกไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเอายกไปลากไปกี่เที่ยววะกว่าจะไปอยู่อีกฝั่งนึงยกเส้นทางผ่านไปอีกต้องเท่าไหร่ประมาณ90กิโลไปถึงที่ฝั่งนึงก
1: ็
0: ต้องเอาไว้ตู้คอนเทนเนอร์ลงจากตู้รถไฟลงไปอยู่ที่ลานแล้วก็มีเครนยกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปลงเรืออีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่มันเขาเรียกค่าภาษาท่านเขาเรียกดับเบิลแฮนดิ้งก็คือไปยุ่งกับตู้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเนี่ยนะโอ้โห
1: เรื่องของเวลา
0: ต่างๆประหยัดเวลาจริงเหรอนะ
1: นั่นสิฮะ
0: คือเราคิดแบบไม่ต้องอะไรนะคิดแบบง่ายๆแค่นี้
1: ใช่นะเพราะว่ามันจริงๆมันก็มีผลการศึกษาด้วยนะอาจารย์ซึ่งมันมีความไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มันต่างกันดีกว่าอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูจากทางสนขสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเนี่ยมันอาจจะดูมีเรื่องของการร่นระยะเวลาได้แต่ว่าพอมันไปเปรียบเทียบกับส่วนที่เขาศึกษาอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าอ้าวทำไมมันไม่เหมือนกับทางที่ผลของสนขได้ระบุเอาไว้
0: นั่นแหละ
1: ทั้งตัวเลขความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ GDP ต่างๆที่บอกเอาไว้ผลตอบแทนต่างๆการประเมินรายรับของโครงการคือมันมีความแตกต่างกันจนต้องตั้งคำถามครับอาจารย์ฮะ อย่างสมมุติสกลนครบอกว่าร่นเวลาได้ 4-5 วันถ้าเกิดเทียบกับต้องไปอ้อมมะละกาคือปกติจากเดิม9วันก็จะเหลือ4วันแต่พอไปดูข้อมูลทางฝั่งวิชาการหรือแม้กระทั่งจากฝั่งของกัปตันเรือเนี่ยนะครับก็จะแย้งกลับมาว่าช่องแคบมะละกาเนี่ยใช้เวลาจริงๆเนี่ยเขา2-3 วันเท่านั้นเองแต่ว่าพอเป็นลงแลนด์บริดจ์ปุ๊บกระบวนการต่างๆที่อาจารย์บอกว่าเป็นดับเบิลแฮนดิ้งเนี่ยจะเท่ากับว่าไอ้ยกตู้ขึ้นลงต่างๆนั้นนะใช้เวลารวมเนี่ยปาก็ไปเฉลี่ยสัปดาห์นึงได้เลยนะฮะ 6-9 วันเนี่ยอ่ะ
0: บางคนบอกประมาณ10วันเลยได้ซ้ําไปนะ
1: ใช่แล้วแต่ว่ากระบวนการของแต่ละเจ้าหรืออะไรก็ตาม
0: แล้วมันต้องไปเข้าคิวอีกนะไม่ใช่ว่าอยู่ชู
1: คุณแล้วเข้าคิวด้วยแล้วค่าใช้จ่ายล่ะใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่
1: โอ้ยน่าคิดฮะ
0: ไม่ใช่ทุกชั่วโมงที่ผ่านไปนี่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยนะถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: มันเนี่ยคุณบอลพูดถูกเลยคือไอ้การศึกษาสองอันเนี่ยผมว่ามันคนละมิติกันทั้งสนขมันแน่นอนนะเรื่องการขนส่งจราจรก็ว่าไปแต่ถ้าเราดูในภาพรวมนี่จริงๆมันไม่ได้ดูแค่การขนส่งจราจรเนี่ยนะถูกไหม
1: ใช่ครับมันมีทุกมิติเลยเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและแม้กระทั่งการเมืองก็ต้องมอง
0: ถูกต้องเลย
1: ครับ
0: แล้วเอางี้มันไอ้ถนนเอางี้เราพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ได้สมมติเราไปทำไอ้พาโปรเจกต์ทำอะไรอะรถไฟฟ้าหรือทำโครงการใหญ่แล้วบอกเราจะต้องลงทุนสมมติว่าเงินไปแสนล้านสมมตินะฮะ
1: ครับ
0: เราบอกเนี่ยพอทำเสร็จปั๊บเราก็จะได้ของที่มันใช้งานได้เลยทุกคนมีส่วนในการใช้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ถามว่าไอ้แลนด์บิดเนี่ยทำเสร็จหมดเงินไป1ล้านล้านเนี่ยหมายความว่าเราได้ผลอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ไม่ใช่นะถ้าไม่มีคนมาใช้บริการเป็นวันว่าจบกันนะครับถูกไหมครับ
1: นี่เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าผลของการศึกษาเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตรง เป้าตรงตัวที่สุดมันจะกลายเป็นไอ้ความคุ้มค่าที่มองเอาไว้จากที่มีตัวเลขจากทางสนขแล้วก็มีการอ้างข้อมูลจากทางสภาพัฒน์ว่า GDP จะขยายตัวได้ 4% เป็น 5.5% เนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นคนไม่ได้คือไอ้การที่คนจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันคือการคาดการถูกไหมอาจารย์มันคือการประเมินแต่ว่าพอตัวเลขมันเยอะขนาดนี้แล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามคาดแล้วฮะ
0: ใครจะรับผิดชอบเนี่ย
1: โอ้โห
0: ถูกไหม
1: ฮะ
0: แล้วมันเป็นท่าเรือเขาเรียกอะไรถ้าเอาไปว่าคนมาใช้น้อยเราจะเรียกว่าล้างก็ได้ถูกไหมฮะ
1: นั่นสิครับ
0: ไม่มีคนไม่มีเรือมาขึ้นเมื่อใครมันจะเป็นแล้วจะไปเอาฟื้นยังไงจะไปถอนออกก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณมอลองนึกดูนะว่าเราหมดเงินไปขนาดนี้ใครจะมาลงถูกไหมครับนะฮะ
1: คือ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องเป็นเจ้าของอ่ะพูดง่ายๆต้องเป็นเจ้าของเดินเรือหรือเจ้าของสินค้าที่มีความจำเป็นแล้วจะต้องทำอ่ะพูดง่ายๆเป็นอยู่ในกระบวนการของการทำโลจิสติกของเขาเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาถึงจะคุ้มอ่ะเขาตัดสินใจแล้วว่ามาเส้นนี้เขาประหยัดกว่าไปทางเส้นอื่นหรือไม่ยังไงนะ
1: ใช่หรือว่าจะต้องลงสินค้าที่เมืองไทยด้วย
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาปกติสมมุติว่าเดิมช่องแคบมะละกาแล้วเขารู้สึกว่าอ้าวเขาใช้เวลา3วันเต็มที่อ่ะตามที่กัปตันเรือบอกแต่ว่าพอจะต้องมาเข้าสู่ระบบบนนี้ในแรนบิชของเราเนี่ยแล้วเขาใช้เอาน้อยที่สุดเลย4วันสมมุตินะน้อยที่สุดเลย4วันก็ยังถือว่ามากกว่า
0: ถูกต้อง
1: ช่องแคบมะละกาอยู่ดี
0: ถูกต้องแล้วผ่านช่องแคบมะละกาไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันเรือไหลไปเรื่อยๆ
1: ก็ไปเรื่อยๆก็แค่ล่องเรือไปจนถึงปลายทางก็ค่อยเอาลง
0: แล้วทำไมอ่ะทำไมจะต้องมาจับขึ้นจับลงในตรงนี้เราทำไมเพื่ออะไรถูกไหม
1: คือมันเคยมีบทเรียนของทางศรีลังกานะฮะฮัมบันโตตามศรีลังกาฮะคือพอเป็นท่าเรือแล้วไม่มีเรือมาใช้บริการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องยกสิทธิ์ให้ต่างชาติเช่าอะแล้วเป็นสิทธิ์แบบหลายสิบปีอะครับกลายเป็นสิทธิ์ให้ต่างชาติไปเลยที่จะมาเช่าใช้
0: น
1: ั่
0: นน่ะ
1: อ้าวแล้วกลายเป็นก็เหมือนทำมาปล่อยเช่าถ้าเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือของเขาอะ
0: ที่ให้เขาอะยกไปให้เขาคนอื่นเขา
1: แล้วไอ้โอเคอะเช่าอาจจะมีรายได้กลับมาแต่คุ้มไม่คุ้มก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ไอ้สิ่งที่ทำลายไปแล้วล่ะอันนี้ถึงได้กลายเป็นภาคประชาชนและ NGO ต่างๆที่เขาเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเขากังวลมากว่าโอเคถ้ามันคุ้มค่ามันก็อาจจะต้องยอมแลกถูกไหมฮะอาจารย์แต่ถ้าเกิดมันไม่คุ้มขึ้นมาไอ้สิ่งที่เสียไปแล้วอ่ะสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้สามารถเอากลับคืนมาได
0: ้
1: ภายในปี2ปีฮะ
0: ใช่เลยครับ
1: วิถีชีวิตอีก
0: คือถ้ามองไกลนะถ้าจะดูให้มันคุ้มจริงเนี่ยอันนี้มันต้องไม่ใช่มาทางเรือมันต้องมาทางรถไฟสมมติว่าจีนเนี่ยเขาตอนนี้เขาทำรถไฟความเร็วสูงร่วมกับเรานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วสมมติว่าต่อไปมันมาได้จริงตอนนี้ก็จะเริ่มมาแล้วแหละถูกไหมทยอยสร้างมาเนี่ย
1: ครับ
0: อาบาจากแต่ทางใต้ของจีนผ่านมาทางอะไรนะอีสานนะฮะเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงกรุงเทพลงมาภาคใต้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าขนสินค้ามาทางนั้นแล้วก็มันลงเรือที่ท่าเรือเนี้ยฟังแล้วมันยังจะ make sense มากกว่าถูกไหมก็ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรสินค้าแน่นอนถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่อย่างเงี้ยแต่มันใช่หรือเปล่าที่จะทำแบบนั้นได้ถูกไหมครับแบบนั้นแล้วจำเป็นไหมจะต้องมีเรือไอ้มีถนนตัดท่าที่เป็นมอเตอร์เวย์แบบนี้อย่างนี้มันสร้างเป็นท่าเรือไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมฮะ
1: มันมีทางเลือกที่ดูแล้วน่าจะง่ายกว่าใช้คำภาษาบ้านๆว่าง่ายกว่า
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ันนี่คือทางที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะมันมีตัวอย่างที่กี้คุณบอลพูดถึงที่ศรีลังกามีไอ้ท่าเรือไม่มีคนมาใช้
1: ครับ
0: คุณบอลรู้ไหมบางที่เช่นเนี่ยเนี่ยท่าเทียบเรือเนี่ยประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราดอันนี้ขอพูดเลยนะท่าเทียบเรือคลองใหญ่อันนี้ประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราดมีการประเมินเนี่ยจะมีการขนส่งไอ้สินค้าลงแล้วก็ไปที่ของกัมพูชาไงฮะไอ้ทางเมืองศรีฮานุวิวอ่ะนะอยู่ใกล้กันเนี่ยบอกโอ้โหนี่ประเมินออกมาเรียบร้อยคำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจลงทุนไป 1,200 ล้านบาท 1,200 ล้านบาทปัจจุบันนี้เป็นท่าเรือร้างเลยครับไม่มีคนมาเช่าไม่มีคนมาทำอะไรธุรกิจไม่มีเอกชนเข้ามาทำเลยและที่สำคัญคือพอทิ้งเวลาไปปั๊บปรากฏว่าไอ้ตะกอนดินก็สร้างความตื้นเขินให้กับ ไอ้ร่องน้ำทางเดินเนี่ยทุกวันนี้หมดเงินไป 1,200 ล้านก็ยิ่งกว่าอนุสรณ์สถานอีกลองเราไปเปิดดูดิครับ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้เราถามว่าจะไปเอาความคุ้มค่ามาจากไหนฮะนี่เอาแค่ 1,200 ล้านนี่ก็ยังไม่มีคน

0: มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ
1: โอ้นี่ล้านล้านเทียบกันไม่ติดเลย
0: ใช่ไหม
1: ฮะโอ้อาจารย์อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเราลองมาสรุปสิ่งที่เราคุยกันว่าอุ้ยเราเห็นสิ่งที่น่าสังเกตแล้วควรจะต้องศึกษาอย่างแม่นยำมากๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันในเรื่องนี้สักหน่อยฮะอาจารย
0: ์ได้ครับ
1: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับรู้ก่อนแรนบิชนะครับเพราะว่าผมกับอาจารย์เสน่ห์ก็พยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่อยากจะให้รู้แล้วก็ให้ลองจับตาให้ลองทบทวนกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับอาจารย์เสน่ห์ว่าหลายๆท่านบางคนเรียกว่าอภิมหาเมกะโปรเจกต์คือใช้คำว่าอภิใช้คำว่ามหาแล้วก็ใช้คำว่าเมกะเข้าไปอีกคือแหมทริปเปิลเลยอะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราอยากจะให้นำเสนอแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้เผื่อที่จะได้ลองศึกษาต่ออันนี้ผมดูปฏิกิริยาจากวันนี้เนี่ยที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาไม่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลจริงๆเลยครับอาจารย
0: ์
1: แล้วมันมีผลการทำโพลออกมาว่าคนรู้จักโครงการแรนบิชใช่รู้จักครับเพราะว่าได้ยินชื่
0: อ
1: แต่ไม่ได้รู้ความคุ้มค่าไม่ได้รู้ประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ได้รู้รายละเอียดของโครงการมันเป็นอย่างนั้นนะมันมีผลโพลที่ทำสำรวจออกมาแล้วคุณเสือใบบ้านเหนือถามมาว่าเคยไปใต้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับอาจารย์สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถนนเส้นนี้หรือเปล่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือตัดไปกระบี่ถนนกว้างมากๆแล้วเขาจะเป็นคนจังหวัดเลยไปเที่ยวใต้ครั้งแรกก็ตกใจกับถนนเส้นนี้น่าจะใช่ครับเพราะว่าถนนที่อาจารย์พูดถึงก็คือตัวทางหลวงหมายเลข44ที่อาจารย์เอามารองรับนะฮะเป็น4เลนฝั่งละ4เลนใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ถูก
1: นี่แหละมันจะเริ่มจากที่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์แล้วจะไปสิ้นสุดที่อ่าวลึกกระบี่น่าจะเป็นเส้นนี้แหละครับคุณเสือใบ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: ถ้าจะล้างนะฮะ
0: แม่หรือก็เป็นอย่างนี้แหละคือเราทำโครงการอะไรแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยมันก็สูญเปล่านะ
1: ครับ
0: อย่างที่เราคุยได้ว่าแลนด์บิดเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่เรียกอะไรไม่ตัดสินใจดีๆไม่อะไรดีๆเราก็จะสูญเปล่านะฮะ
1: แล้วมันจะกลายเป็นหนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานเหมือนที
0: ่เมื่อ
1: นะ
0: คนก็กลัวแล้วสำคัญก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไอ้ท่าเรือรางเนี่ยแล้วคุณจะไปทำอะไรมันหรือว่าที่บอกศรีลังกาต้องให้คนมาเช่าไปจะไปทำอะไร
1: แล้วมันจะคุ้มไหมแค่ปล่อยให้เช่าใช่ไหมฮะแล้วกลายเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าอีก
0: ใช
1: ่
0: มันจะไปเปลี่ยนอะไรก็ยังไม่ได้ตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อปี40เนี่ยมีคนสร้างเขาเรียกอะไรนะไอ้โรงพยาบาลเยอะแยะเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเงินมันเขาเรียกอะไรมันกู้ง่ายอ่ะมาสร้างโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โรงพยาบาลที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยโอ้โรงพยาบาลใหญ่เลย
1: คร
0: ับผมไม่ต้องบอกว่าของอะไรแล้วกันนะปรากฏว่าพอสร้างยังไม่ทันจะเสร็จดีนะปรากฏว่ามันเกิดไอ้นี่ไงต้มยำกุ้งไง
1: ใช่
0: นะคนก็ไปเข้าโรงพยาบาลกันแล้วอะไรต่างเนี่ยนะตอนหลังเนี่ยต้องมาเปลี่ยนจากโรงพยาบาลเป็นโรงแรมนะ
1: ครับ
0: เราจะพบว่าไปพักที่โรงพยาบาลนั้นน่ะมีห้องเป็นเตียงแบบโรงแรมเลยแบบโรงพยาบาลเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาแปลงไปแปลงมาพูดง่ายๆอย่าพอได้แต่อย่างเงี้ยถ้าเรืออย่างเงี้ยกูจะไปทำอะไรได้ล่ะถูกไหมถ้ามันเกิดคนไม่มาเรือไม่มาขึ้นเนี่ยนะ
1: อืมโอ้โหมันก
0: ็อีกอย่างนึงเนี่ยคุณโอ๊คฮะกับกี้นี่เราพูดตัวสินค้าถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็ตั้งความหวังว่าจะมีเรื่องน้ำมันด้วยโดยเพราะยิงน้ำมันดิบเพราะว่าแน่นอนนะโรงกลั่นเราเนี่ยอยู่ทางย่านนี้ทางศรีราชาทาง
1: ตะวัน
0: ระยองเนี่ย
1: ครับ
0: มันต้องเป็นเรือขนน้ำมันดิบต้องผ่านมาทางสิงคโปร์อยู่ทุกวันนี้นะง่ายๆนะครับแล้วกล่าวว่าถ้าว่าผ่านเส้นนี้แล้วเนี่ยไอเรือขนน้ำมันเนี่ยจะได้ตรงเข้ามาที่นี่เลยคุณนกคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมเออเราคิดแบบไม่ง่ายแล้วกันผมบอกได้เลยว่ายากมากเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันเรือขนน้ำมันเขาผ่านช่องแคบมาลากาอะไรต่างเนี่ยแล้วสิงคโปร์เนี่ยคือประเทศที่ใช้น้ำมันดิบเยอะที่สุด
1: ครับ
0: เขาต้องสั่งน้ำมันดิบมากลั่นเพื่อเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเขาเป็นประเทศขายน้ำมันอ่ะ
1: ใช่เป็นตลาดซื้อขายน้ำมันในภูมิภาค
0: เพราะฉะนั้นยังไงเส้นเดินเรือเส้นนั้นก็ยังเป็นเส้นจำเป็นแล้วเรือขนน้ำมันเนี่ยปกติมันไม่ได้ขนเจ้าเดียวมันไม่ได้ขนสมมติว่าไทยสั่งแล้วก็ส่งมาที่ไทยอย่างเดียวไม่มันผ่านของใครมันก็รับอันนั้นมาด้วยเป็นวิธีการนะฮะ
1: ครับใช่
0: ครับยกอย่างเช่นเอามาจากตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ต้องแล้วสุดท้ายก็ต้องไปแวะลงน้ำมันที่สิงคโปร์แล้วก็ถึงมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะตรงมาที่เราอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เป็นตลาดซื้อขายน้ำมันดิบหรือจะแปลงน้ำมันสำเร็จเป็นสำเร็จรูปด้วยอยู่ดี
0: นะต้องคิดให้ละเอียดถ้าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายและช่องแคบมะละกามันก็ไม่ได้หนานะผมเนี่ยเคยไปล่องเรือในช่องแคบมะละกาแล้วได้ทำไปเรือสำราญเนี่ยผมก็ต้องการสำรวจอยากจะเห็นเหมือนกันไปช่องแคบมันเป็นยังไงมันไม่ได้แคบแบบที่เราไป ไปคิดว่ามันเป็นคอขวดรถเรือแน่นไปหมดไม่ใช่
1: ครับ
0: ไม่ใช่งั้นไม่ใช่เลยฮะ
1: อย่างนั้นอาจารย์ลองสรุปให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลกันอยู่เนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันมีความเขาเรียกข้อดีที่เราได้เอาเรื่องนี้มาพูดกันข่าวร้ายกลายเป็นดีของเรา
0: เพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือในเชิงเศรษฐกิจก่อนในเชิงเศรษฐศาสตร์ก่อนนะฮะอันนี้แน่นอนมันต้องดูความคุ้มค่าอันนี้ผมว่าต้องศึกษาเป็นจริงไปจังแล้วต้องอัปทูเดตแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้จะมีเรื่องเทคโนโลยีมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายถูกไหมมันไม่เหมือนในสมัยก่อนถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: สมัยที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบทุกอย่างใช้มือใช้ระบบแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นคนเรื่องแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องเอาเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะมันไม่ใช่แอนาล็อกแบบเก่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันที่สองเนี่ยในแง่ของสังคมเนี่ยผมว่าอันนี้หนักมากถูกไหม
1: ฮะ
0: ต้องคิดถึงคนที่อยู่ย่านนั้นนะครับต้องคิดถึงอะไรไอ้
1: สิ่งแ
0: วดล้อมวิถีชีวิตต้องคิดถึงอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทำ
1: ครับ
0: ประการที่สามเนี่ยก็คือไอ้จริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีการสัมปทานมีอะไรต่างระยะเวลาที่เขาจะดูบางคนบอก50 ปีบางคนบอก99 ปีอะไรไปนู่นกันเลยนะฮะมันก็จะเหมือนอะไรอ่ะอังกฤษไปเช่าเกาะสิงคโปร์ไอ้เจ้าเกาะฮ่องกงอยู่99 ปีอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วคืออะไรอ่ะทีนี้เขาจะทำอะไรได้เต็มที่บนเส้นนั้นเลยแล้วเราคนไทยจะทำอะไรได้อ่ะถูกไหมฮะไม่รู้นะอันนี้ต้องคิดให้มันละเอียดนะครับ
1: ครับเท่ากับว่ามันใช้เวลายาวนานมากกว่าที่มันจะไปถึงจุดคุ้มทุนตรงนั้นและระยะเวลาที่นานขนาดนั้นกับโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วชนิดที่เรียกว่ารายเดือนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรระหว่างโครงการนี้ที่กำลังก่อสร้างไป
0: ใช่ครับถูกต้องเลยนะแล้วก็ไอ้ที่เราพูดเรื่องน้ำมันดิบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันดิบมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะเขาจะต้องเป็นไม่ใช่กระบวนการกลั่นนี่มันจะถูกลดลงไปแล้วนะครับมันจะต้องกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: พลังงานทางเลือก
0: ไม่เอาคาร์บอนออกมันต้องเปลี่ยนรูปพลังงานแล้วถูกไหมฮะมันมีอีกหลายเรื่องนะ
1: ที่
0: พวกน
1: ี
0: ้ผมก็ต้องคิดให้รอบคอบเลยนะครับ
1: ครับ ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องดีสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเอาละในเมื่อตอนนี้สังคมภาคสังคมตื่นตัวประชาชนที่อาจจะไม่รู้รายละเอียดเริ่มมาศึกษาเริ่มไม่มีเสียงสะท้อนต่อไปเริ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมก็เป็นผลดีที่จะทำให้คนที่คิดว่ามันจะเดินไปได้ง่ายๆจำเป็นจะต้องทบทวนแล้วก็ศึกษาให้ได้ข้อมูลตรงเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะเริ่มมีข้อมูลในหัวที่จะสามารถนำมาตรวจสอบและแย้งได้ตลอดเวลาแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
0: ใช่ครับดีถูกต้องฮะใช่ครับ
1: โอ้โหอันนี้
0: อันนี้คณะกรรมการก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะ
1: ใช่ฮะ
0: โดยมีคุณเอกนิติเป็นประธานเนี่ยนะ
1: ครับก็จะเริ่มปรึกษา
0: แล้วก็ผมก็ได้สังมีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการที่ตั้งมาเนี่ยผมอ่านในรายละเอียดไม่มีกำหนดว่าจะต้องสรุปเสร็จภายในเมื่อไหร่นะ
1: อย่างใช่ครับ
0: ที่เราได้ยินบอกว่าภายใน90วันภายในอันนี้เป็นการพูดขึ้นมากันเองไม่ได้อยู่ในคำสั่งแต่งตั้งนะซึ่งก็แล้วผมไปดูคำอธิบายบางทีมาบอกว่าก็ยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่รู้ว่าจะทันรัฐบาลนี้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: อันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะแปลว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่เขาเรียกว่าผ่อนเรื่องลงไปก็คือผ่านไปรูปคณะกรรมการนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้กรรมการก็ใช้เวลาศึกษาไปแล้วกันแล้วสุดท้ายกับศึกษาอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องทำ EIA EHIA อะไรต่างอีกนะ
1: ใช่
0: เยอะแหละนะกว่าจะลงมือกันได้เนี่ยนะมันก็คงไม่ง่ายนะครับงานนี้นะครับ
1: ครับโอเคเราพอจะเห็นภาพที่จะทำให้หลายๆท่านอยากครับอยากที่จะลองให้ศึกษาข้อมูลผมแนะนำก็ได้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองเข้าไปที่ Policy Watch นะฮะเราจะมีเรื่องของโครงการ Landbridge เนี่ยที่เขาทำให้เราดูง่ายอ่านง่ายของไทย PBS นะฮะอันนี้ขออนุญาตแนะนำเพราะว่าอันนี้คือเป็นประโยชน์จริงๆก็มันทำให้ดูแล้วอ่านง่ายมากก็จะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลแต่ว่าตอนนี้ทุกสื่ออสมทของเราเองแล้วก็สื่อเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยแหละครับก็จะมีข้อมูลในเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ลองมาเปรียบเทียบข้อมูลนำมาสังเคราะห์ดูว่าจะเกิดเป็นองค์ความรู้นะฮะแต่มันมีอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ที่สังคมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ตื่นตัวกันขึ้นมาเพราะแทบไม่มีใครรู้ฮะถ้าเกิดคุณหมอวรงไม่เอามาเปิดนะ
0: ค
1: ือตัวสิทธิพิเศษของอดีตส.ส.และส.ว.ที่มาจากพรบ.กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี2556ฮะโอ้แล้วมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าเฮ้ยสิทธที่เยอะขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมมันบางคนบอกว่าเป็นสิทธิเทวดาอะไรเงี้ยเลยนะ
1: ผมก็ยังจะเรียกอย่างนั้นได้เอาคือบำนาญนะบำนาญเงินคือโอเคเขาจะต้องมีการหักเข้ากองทุนใช่ไหมฮะสำหรับหักเงินเข้ากองสสสว
0: 500บาทต่อเดือนครับ
1: ครับอาจารย์แต่ว่าคือจะได้รับบำนาญเนี่ยถ้าเกิดพูดกันแบบง่ายๆคือตลอดชีพ
0: เอางี้คุณบอลตอนนี้ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะวันนี้ผมตั้งใจพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะว่านี่ผมได้ของจริงมานะ
1: ครับอาจารย์เชิญฮะ
0: เพราะว่าถึงแม้ในอภิปรายในสภาพูดกันทั่วๆไปในสื่อเนี่ยผมจะไปดูมีสื่อฉบับไหนสามารถได้ละเอียดขนาดผมนี่นะผมกล้าพูดได้เลย
1: ครับโหดี
0: น
1: ะอาจารย์
0: ผมถือสรุประเบียบคณะกรรมการกองทุนมาแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเอาความจริงมันมีหลายเรื่องนะมีเรื่องของอะไรค่าเล่าเรียน
1: ค่าเล่าเรียนบุตร
0: มีเรื่องของค่ารักษา
1: พยาบาล
0: พวกนั้นผมคิดว่าผ่อนกว่าเบากว่าไอ้ตัวที่อันดับสำคัญที่สุดก็คือจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้นะต้องดูนะนี่เป็นระเบียบปฏิบัติถูกกำหนดเป็นเขาเรียกว่าสรุประเบียบคณะกรรมการกองทุนนิบูในฉบับที่4ปี2567นี่คือล่าสุดเลยนะครับ
1: โอ้ครับครับ
0: นานล่าสุดเลยที่อยู่ในมือผมนะ
1: ที่ปรับมาแล้วใช่
0: ที่ปรับมาแล้วนะครับนี่คือปีล่าสุดเลยบางทีไอ้ที่พูดไปเป็นตัวเลขเป็นช่วงว่าอย่างนี้อันนี้คือของจริงเลยท่านฟังนะ
1: ครับ
0: เอาข้อที่หนึ่งผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนระเบียบปี2556ท่านจำไว้ก่อนตรง56นี่เป็นตัวจุดตัดนะ
1: ครับ
0: คือก่อนวันที่1ตุลา2556เนี่ยทำระเบียบปฏิบัติคือ1ท่านมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่1เดือนขึ้นไปได้รับทุนเลี้ยงชีพ 15,000 บาทตลอดชีพ
1: ตั้งแต่1แค่1เดือนเท่านั้นน่ะ
0: ถูกต้องตั้งแต่1เดือนขึ้นไปอันนี้ได้รับทุนเลี้ยงชีพ 15,000 บาทตลอดชีพครับนี่หมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนวันที่1ตุลา2556นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านใดปัจจุบันได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพของระเบียบปี558อยู่และได้เกิน 15,000 บาทท่านก็จะได้รับเท่าเดิมนะ
1: ครับ
0: ได้รับเท่าเดิมอยู่นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านได้อยู่ 17,800 บาทท่านก็จะได้รับเป็น 17,800 บาทไปตลอดชีพนะแล้วเขียนว่าแต่ถ้าท่านใดปัจจุบันไม่ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพแล้วกองทุนจะทำหนังสือแจ้งให้ท่านยื่นเอกสารใหม่แปลว่าบางคนนี่มันหลุดไปงะไม่ได้รับแล้วก็จะได้รับใหม่ตามรูปแบบนี้นะครับแปลกไหมสุดยอดนะ
1: อ้
0: าวข้อที่สอง 1.2 ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาหลังระเบียบปี2556คือหลังวันที่1ตุลาคม2556นะ1คือท่านจะได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพโดยคำนวณเดือนตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งนะทีนี้ระยะเวลาดำรงตำแหน่งก็คือ1เดือนแต่ไม่ถึง12เดือนพูดง่ายว่าไม่ถึงปีนะฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่1เดือนแต่ไม่เกินปีจะได้รับอัตรา 21,369 บาทเอาฟังให้ดีนะ 21,369 บาทนี่ต่อเดือนนะครับ
1: ครับ
0: แต่จะจ่ายให้4เท่านะระเบียบปี58ท่านได้รับไปแล้วครบไปแล้ว2เท่าก็จะจ่ายปี67ให้อีก2เท่า
1: โอ้โห
0: นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันช็อตเนี่ยแปลว่าอย่างนี้ฮะในสรุปสั้นๆก็คือคุณดำรงตำแหน่งนะไม่เกิน1ปีคือไม่เกิน12เดือนตั้งแต่1เดือนถึงไม่เกิน12เดือนเนี่ยเขาเอาตัวเกณฑ์ที่เป็นหลักก็คือได้เดือนละ 21,369 เนี่ยแต่คูณ4ให้เลยแล้วได้เท่านั้นน่ะในช่วงเวลาเท่านี้นะฮะแล้วจบนะครับไอ้นี่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกสั้นไม่ได้เกิน1ปีแต่ถ้าเกิดเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดนะครับเกิน1ปีตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่12เดือนแต่ไม่ถึง48เดือนก็คือไม่ถึง4ปี
1: ครับ
0: จะได้รับอัตรา 21,369 บาทไปตลอดชีพ
1: ตลอดชีพ
0: ท่านฟังคำนี้ไว้ให้ดีนะครับตลอดชีพเดือนละ 21,369 บาทไปตลอดชีพแปลว่าคนที่เป็นนะครับสสหรือสวเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่1ปีถึงไม่เกิน4ปีนะครับแต่ถ้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่48เดือนถึงไม่ถึงถึง96เดือน
1: ครับ
0: พูดง่ายว่าตั้งแต่4ปีถึงเท่าไหร
1: ่8
0: 12 8 96 8ปีถูกมั้ยครับ
1: ครับ8ปีครับ
0: อันนี้จะได้รับอัตรา 24,930 บาท50สตางค์ตลอดชีพและถ้าตั้งแต่8ปีถึงผมพูดเป็นปีไปเลยดีกว่า8ปีถึง12ปี
1: ครับ
0: 96เดือนถึง144เดือนจะได้รับอัตรา 28,492 บาทตลอดชีพตั้งแต่12ปีถึง192ปีนี่มันเท่าไหร่16ปี
1: ครับ
0: 12ปีถึง16ปีนี่ได้รับ 32,053 บาท50สตางค์ตลอดชีพ
1: โ
0: อ้ตั้งแต่16ปีคือ192เดือนถึงไม่เกิน20ปีคือ240เดือน
1: ครับ
0: 35,615บาทตลอดชีพ
1: นั่นคือสูงสุดยังฮะอาจารย
0: ์ยัง
1: ก็ยังไม่ฮะ
0: แล้วก็20ปีถึงไม่เกิน24ปีคือ288เดือน
1: ครับ
0: ได้รับ 39,176.50 บาทตลอดชีพและตั้งแต่24ปีขึ้นไปคือ288เดือนขึ้นไปได้รับ 42,738 บาทตลอดชีพ
1: โอ้โหอาจารย
0: ์สุดยอดไหมครับ
1: 24ปีสมมุติผมตัดที่ประมาณ24ปีแล้วกัน
0: ครับ
1: ตีละ 40,000 ประชาชน
0: 42,000 ไม่ใช่ไม่ปีละมี 42,000
1: เดือนละ
0: เดือนละ 42,000
1: แล้วตลอดชีพด้วย
0: ตลอดชีพครับ
1: คือประชาชนบางคนเนี่ยทำงานตั้งแต่จบปริญญาแล้วก็ยาวไป20กว่าปีขึ้นไปเนี่ยหรือคนไม่ได้จบปริญญาก็ได้บางท่านเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะมีเงินเดือน 40,000 ได้เลยนะเอาจริงๆนะในสังคมไทยของเราซื้อหรือตอนทำงานเนี่ยมี 40,000 ได้อะแต่ว่าพอเลือกออกจากงานถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือที่สามารถที่จะบำเหน็จก็ได้หรือบำนาญก็ได้เนี่ยเงินก็ไม่ได้มาตลอดชีพระดับ 40,000 อย่างนั้นหันนี้นะอาจารย
0: ์เมื่อกี้ที่บอกราชการนี่ต้อง25ปีถึงจะได้นะ
1: ใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะ
0: แล้ว
1: แล้วเกณฑ์เบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยคือตั้งแต่1ปีขึ้นไปจนถึงไม่เกิน4ปีเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าสู่ระบบเปิดสภาปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลปุ๊บก่อนยุบสภาเนี่ยยังไงก
0: ็
1: ประมาณช่วงระยะเวลานี้อยู่แล้วฮะ1ปีถึงไม่เกิน4ปีถูกมั้ยฮะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้
0: นะอันนี้ก็คือขั้นต่ำก็คือ 21,319 บาทตลอดชีพที่ดูสิฮะเดือนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะฮะ
1: ผมไม่แปลกใจฮะคือวันก่อนได้คุยกับคุณหมอรงท่านก็บอกว่าท่านตอนแรกเนี่ยท่านเข้ามาเนี่ยขออนุญาตนะฮะว่าท่านก็ไม่ได้รับทราบรายละเอียดขนาดนี้แต่พอมารู้เนี่ยก็แอบตกใจว่าอุ๊ยมันขนาดนี้เหรอท่านเลยต้องพูดแล้วกลายเป็นว่าอันนี้คือฟังมาจากที่ท่านพูดนะฮะจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สภาไม่มีเพื่อนนะฮะ
0: แ
1: ล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลสสทั้งสองฝ่ายรวมทั้งท่านสวด้วย
0: ประโยชน์จากอันนี้ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช่จนท่านบอกว่าท่านไม่มีเพื่อนแม่อันนี้ก็เงินทุนเลี้ยงชีพที่อาจารย์บอกเพราะว่ายังมีเรื่องอื่นๆด้วย
0: อื่นๆได้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะจริงๆเดี๋ยวอันนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้แล้วกันเอาสักเรื่องนึงก็ได้เรื่องทุนการศึกษาเนี่ยนะเรื่องค่าศึกษาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ความจริงที่หมอว่าลงพูดไปว่าอะไรที่แปลกใจว่าโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยนะก็ได้ด้วยเนี่ยนะคืออย่างนี้ต้องทำความเข้าใจนิดก่อนว่าตัวนี
1: ้ครับ
0: คือตอนเนี้ยเขามีระเบียบของกรมบัญชีกลางอันนี้ผมก็อยู่ในมืออยู่เหมือนกันนะทั้งหมดเนี่ยเขาเปิดช่องไว้ว่าเนี่ยไอการอุดหนุนการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเขาปฏิบัติตามกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็ออกระเบียบปฏิบัติมาเรียบร้อย
1: ครับ
0: เขาก็กำหนดอย่างนี้ครับประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานการศึกษาของทางราชการพูดง่ายว่าโรงเรียนรัฐอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยเขามีกำหนดเสร็จอย่างนี้นะฮะคุณ
1: บอลครับ
0: บอลนะ
1: ครับ
0: คือเราไปพูดรวมไม่ได้ว่าเขาได้รับทั้งหมดแต่เขามีจำนวนที่เขาอุดหนุนตัวอย่างเช่นระดับอนุบาลเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน 5,800 บาทหมายความว่าเขามีเพดานไม่ได้ว่าช่วยทั้งหมดนะเขาให้เป็นเงินระดับเพดานนะ
1: คือ
0: 5,800 ถ้าเป็นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าปีละไม่ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,000 ถ้าเป็นมัธยมต้นหรือเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาทนะครับถ้าเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วปวช.นี่ไม่เกิน 4,800 บาทถ้าเป็นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปีการศึกษาแล้วไม่เกิน 13,700 บาทและปริญญาตรีปีการศึกษาแล้วไม่เกิน 25,000 บาทความหมายก็คือบางทีเขาเรียนที่นั่นเนี่ยค่าการศึกษาค่าเทอมเนี่ยแพงกว่านี้แต่เขาจ่ายแค่นี้
1: จ่ายแค่นี้
0: เข้าใจได้ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: แต่พอมาดูเรื่องของระดับเขาเรียกว่าสถานศึกษาที่เป็นเอกชนซึ่งไอ้โรงเรียนเขาเรียกอะไรไอ้
1: นานาชาติ
0: เขาเป็นเอกชนนานาชาติก็เป็นเอกชนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เข้าข่ายก็จะเขาจะมีสองแบบคือไอ้โรงเรียนเอกชนเนี่ยก็คือแบบที่ได้รับเงินอุดหนุนกับไม่ได้รับเงินอุดหนุนเข้าใจเขาว่าเงินอุดหนุนไหมเงินอุดหนุนเนี่ยเขาเรียกเงินค่าหัวของเด็กนักเรียนกระทรวงศึกษาเขาจะให้สมทบนะฮะเป็นเงินค่าหัวเพื่อเอาไปเป็นค่าหนังสือเรียนเป็นค่าเครื่องแบบ
1: ค่าเครื่องแบบ
0: ค่าอะไรต่างเนี่ยนะเขาจะกำหนดต่อหัวเลยว่าระดับไหนกระทรวงให้เท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: บางสถาบันไม่รับเงินอุดหนุนเพราะว่าเขาต้องการจะอยู่เป็นเอกเทศอะไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทางกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยข้อกำหนดถ้าไม่ได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยระดับอนุบาลนี้ได้แค่13,600นะครับนี่เอกชนนะ
1: ครับ
0: ถ้าประถมนี่ก็ได้13,600เช่นกันมัธยมต้นได้15,800มัธยมปลายได้16,200
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยก็จะลดลงอนุบาลเหลือแค่ 4,800 อย่างนี้นะครับประถมก็ 4,800 เอ้ยไม่ใช่4,800ใช่นะแล้วก็มัธยมต้นนี่ได้ 3,300 มัธยมปลายได้ 3,200 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาชีวะอีกต่างหากนะครับพูดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าแม้กระทั่งเอกชนหรือนานาชาติได้รับความอุดหนุนก็ไม่ได้แปลว่าอุดหนุนทั้งหมดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ฮะ
1: ครับครับ
0: ไอ้โรงเรียนนานาชาติเนี่ยค่าเทอมนึงเนี่ยมันหลายแสนเลยบางที
1: ใช่ๆต่อเทอมอ่ะถูกฮะ โหอาจารย์เราฟังนี่ยังไม่หมดนะยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลเบิกสูงสุดต่อปี
0: ผมก็มีข้อมูลอยู่ในมืออีกนะแต่ว่า
1: เวลาเราหมดแล้วอาจารย์สรุปง่ายๆคือเงินตรงเนี้ยก็มาจากงบประมาณรายปีที่มาจากภาษีนั่นแหละฮะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะนั้นวันนี้เราเปิดเอาไว้แบบนี้ข่าวดีก็คือว่าให้คุณผู้ฟังลองดูฮะว่ามันจะมีหนทางไหนที่จะช่วยกันในเรื่องนี้ได้หน่อยนะฮะเพราะว่าคนยากจนในบ้านเราที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะฮะทั้งชีพเนี่ยยังไม่มีอภิสิทธิ์ยังไม่มีสิทธิ์ได้ขนาดนี้เลยฮะสวัสดิการต่างๆที่ได้เราได้รับมาเบี้ยคนชราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองคำนวณกันดูนะฮะอาจารย์แต่วันนี้หมดเวลาจริงๆรับไปต่อไม่ได้แล้วฮะ
0: ครับผม
1: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆหนักๆนะเลยฮะครับเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์เสน่ห์ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสวัสดีครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึง
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทีมไทยแลนด์บุกโตเกียวเปิดคูหาในงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026หวังดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้าไทย 1.2 ล้านคนปีนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ณสวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026ครั้งที่26ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Thai Pop Culture Move นำเสนอเสน่ห์ประเทศไทยผ่าน Thai Pop Culture และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานวัฒนธรรมศิลปะดนตรีมวยไทยงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่สนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับการจัดงานในปีนี้มุ่งนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่สีสันสดใสทันสมัยและเข้าถึงง่ายโดยออกแบบพื้นที่ในลักษณะซอยที่ลักษณะสีสันสะท้อนสีสันวัฒนธรรมความเชื่องานสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยของไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Cultural Destination ผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริงในประเทศไทยโดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1.2 ล้านคนในปี2569และขยายโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนอนุสรณ์ยกทักษิณเป็นสัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งยุคเตรียมร่วมรับฟักโทษ11พฤษภาคมนี้นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่านายทักษิณคือบุคคลสำคัญผู้ยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างองอาจและยาวนานเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพความหวังและพลังศรัทธาของมวลชนเป็นดั่งผู้จุดประกายจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้ลุกโชนท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกแยกและความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนายอนุสรณ์กล่าวว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณในวันพรุ่งนี้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้ยังคงยืนหยัดในศรัทธาและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสำหรับบทบาททางการเมืองของนายทักษิณในอนาคตนั้นย่อมเป็นสิทธิและการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายทักษิณได้ฝากมรดกทางความคิดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ผลงานและนโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงไว้กับสังคมไทยจำนวนมากอังกฤษส่งเรือรบเตรียมคุ้มกันช่องแคบฮอร์มุส ทางการอังกฤษแถลงว่ากำลังส่งเรือรบ HMS Dragon ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความร่วมมือพหุภาคีที่อาจเกิดขึ้นในการปกป้องเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเดิมทีเรือ HMS Dragon เป็นเรือพิฆาตด้านป้องกันภัยทางอากาศถูกส่งไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือหลังสงครามอิหร่านเริ่มขึ้นได้ไม่นานเพื่อช่วยปกป้องไซปรัสการเคลื่อนย้ายกำลังไปตะวันออกกลางเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจของฝรั่งเศสที่ส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีไปยังน่านน้ำตอนใต้ของทะเลแดงขณะทั้งสองประเทศจับมือผลักดันแผนการป้องกันที่มุ่งหวังฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าในทะเลแดงและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอิสราเอล
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนคร
4: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะเราก็มาพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะเจอกันอีกแล้วอาทิตย์ละวันเดียวนะคะพบกับพี่วิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะวันนี้เราก็มีเพลงที่พี่อ้อยเปิดเนี่ยจะมีเพลงที่ขอกันมาด้วยนะคะ
0: ทักทายหมดเลย
1: ทักทายทุกท่านค่ะที่เราฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ LTM FM 95นะคะทาง Facebook ของเรานะแล้วก็SMS 4689400โทรศัพท์022481366วันนี้อยู่กับน้องวางน้อยกับน้องพจน์นะคะขอสายหน้าไมค์มาได้1เพลงนะคะน้องรอสายอยู่แล้วนะคะ
0: งั้นตอนนี้พี่อ้อยประกาศชื่อเพลงนะเพราะว่าเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีประมาณ13-14เพลงแหละประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะเริ่มเพลงแรกที่แนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์แล้วค้างอยู่อาทิตย์นี้คือแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าโอเคแนะนำมาแล้วเพียงแต่ว่าสลับเพลงให้มันพอไปได้เนาะชิวทางใจพี่วินัยพันธุรักษ์นะคะจากคุณสกลนะแล้วก็มีเหมือนคนละฟากฟ้าเสียงพระวิภาจากคุณจูดี้นะคะฝากเพลงลอยลมคุณเทพี่แอ๋วเนี่ยฝากฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีใครอยากแนะนำ
1: คุณลีลาวดีนะคะ
0: ใจประสานใจอันนี้ยาวมากครูเซฟวงกำแหงนำมาร้องใหม่ของค่ายนิติทัศน์เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคุณอรุณธดีของ
0: ไ
1: ว้นะ
0: ต้อง6นาทีกว่าเนี่ยยาวยืด
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างรอสายเดี๋ยวนะคะทักทายคุณอรุณธดีคุณวันวิสาคุณประเสริฐคุณแมนยูสุดหล่อคุณสุกัญญาคุณเรือนเจริญนะคะพี่นาฏคุณธันพิชาคุณณรงค์ยินดีแล้วก็คุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณพี่ณรงค์ยินดีอยู่นครศรีส่วนคุณณรงค์จุ้ยทองคำอยู่นครราชสีมา
0: คนละทางนะ
1: คนละภาค
0: จริงเองพี่นาฏก็บอกว่าเขาฟัง AI แล้วเขาไม่อยากฟังต้นฉบับและ AI เพราะบอกพี่นาฏโกรธพี่นาฏแล้ว
1: ให้พี่นาฏไปฟัง AI แหละ
0: แรงแรง
1: คุณกัญญาคุณกฤษมนคุณโอคุณสุภาพคุณเอกสินนะคุณจรุณนาแก้วนะคะน้องมานพบุญมานะไรเดอร์รังสิตของเรานะคะแล้วก็คุณเริงใจนะคะแล้วก็ตอนนี้อุ๊ยโทษค่ะพี่ขอเพลงกันเริ่มทยอยขอเพลงกันมา
0: ต้ายาสูตรประการแนะนำเพลงคุณถนัดสีอีกไอ้หม่อมราชวงศ์ถนัดสีแล้วมีสายเข้ามาอย่างลูก
1: ยังค่ะน้องกำลังเจรจา
0: แล้วก็มีเพลงคุณรวงทองจากคุณสุพัตตาเชียงรายขอเพลงเพื่อนรักคือมีหรือเพลงนี
1: ้
0: เพื่อนรักเดี๋ยวต้องไปหาดูกันเนาะแล้วก็มี

0: ใน
1: อ้อมกอดในอ้อมกอดในอ้อมกอดพี่คุณปุ้นคุณปันหรือคุณปุ้นเนาะตาดิฉันเบลอจากประจวบใช่ไหม
0: เออระหว่างรอสายจะยังไม่คุยเราจะเปิดไปหนึ่งเพลงก่อนหรือยังไงดีคะพี่
1: ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณธานินทร์มอบให้กับคุณศรีนีเมื่อทิตย์ที่แล้วมาฟังกันหรือเปล่าย
0: ังไม่เห็นเนาะฟังเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณโยม
0: ค่ะ
1: คุณโยม
2: ทางวินทางวินได้เปิดไปแล้วนะถ้าเปลี่ยนได้ไหม
0: อ๋อเพลงอะไรอะคะ
2: เปลี่ยนเป็นชีวิตละครของศรีสไลด์ที่ท่านพูดอะ
0: ชีวิตละครของคุณศรีสไลด์เดี๋ยวให้น้องคนให้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อน
2: ได้ได้พอดีบังเอิญคุณอ้อยเปิดการนินไปแล้วอะ
0: ใช่เพราะว่ามันค้างจากที่ที่แล้วอะจ้า
2: จ้า
0: คุณยมสบายดีไหมคะเคยโทรมานี่คะ
2: เรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณอ้อยคุณหน่อยละ
1: ค่ะก็สบายดีค่ะ
0: สบายตาม

0: สภาพค่ะ
1: อ๋อโดยเฉพาะคุณหนุ่ยร่ำรวยไม่รู้จะใช้เวลาที่ไหนในการนับตังค์แล้ว
0: เอ๊ะทำไมสรุป
2: ใครไปกระซิบบอกว่าหนุ่ยรวยคะ
1: ก็พวกน้องๆเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้คุณหนุ่ยนะไม่รู้จะเอาตังค์ไปเก็บไว้ที่ไหน
0: สาธุเลยหนุ่ยสาธุเลย
2: ตายแล้วสาธุค่ะจริงป่ะคะเนี่ยทำไมหนูไม่รู้อ๋อวันนั้นมีคน
0: งานไม่ใช่หนุ่ยเขาไปจัดแทนหลายรายการ
2: อ๋อวันนั้นไงที่บอกว่าเงินกระท่วม
0: เงินทับ
2: ตัวเงินทับตัวหนูรู้ไม่ขึ้นเลยมีแต่ใบแจ้งหนี
1: ้ระวังเนี่ยจะไปดึงใบล่างนะเดี๋ยวใบบนมันจะทับ
2: หนูว่ามันทับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูลุกไม่ค่อยขึ้นเลยตอนเช้าเป็นไงคะที่แถวนั้นฝนตกไหมคะ
1: จ้าเรื่อยๆฮะ
2: เรื่อยๆ
1: คือฝนมีอะไรดีขึ้น
2: ฝนตกเรื่อยๆเหรอคะ
1: คร
2: ับ
0: งั้นวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อจากรายการนี้ก็จะเป็นรายการหวานวันๆใช่ไหมเดี๋ยวยิ่งหน่อยก็จะต้องมาเจออีก
2: แล้วตอนเย็นน่ะวันนี้หนูต้องมาแทนน้องกรณ์เนี่ยมาจัดกับอาชายเมืองสิงห
1: ์คุยมาอีกแล้ว
0: ใช่อยู่นี่ไม่ไปไหน
2: แต่หนูไม่ได้มานั่ง
1: คุณจินดาก็มาแทนคุณกรก็มาแทนเห็นไหมสัปดาห์นึงเนี่ยโหเป็นสิบรอบ
2: จริงเหรอคะสิบรอบเลย
0: ค่ะยืมดังได้นะคะ
1: นั่น
2: น่ะตายจริงเหรอคะเนี่ยคือ
1: น้องหน้าน้องมาถึงบอกว่าไม่รู้หนูยาวตังค์ไปเก็บไว้ที่ไหน
2: เดี๋ยวก่อนค่ะน้องคนไหนคะเนี่ยหนูอยากจะรู้จักเลยน้องคนไหนเนาะถ้ารวยได้ก็ดีนะคะเราก็จะมีความสุขที่ไม่มีหนี้ไม่มีสินเน
1: า
2: ะ
1: ได้หรอถ้าเกิดรวยแล้วเนี่ยมันมีความทุกข์ก็อย่ารวยซะเลยดีกว่า
2: ใช่ค่ะพอรวยแล้วมันยิ่งเครียดไง
1: ได้ใช่
0: จะซื้ออะไรดี
2: ไม่ใช่ค่ะพอยิ่งรวยแล้วก็ยิ่งมีปัญหาไงคะพี่อ้อยใช่ไหมรวยแล้วไหนจะสุขภาพไม่ดีไหนจะอะไรอุตสาหะพัฒค่ะอย่ารวยเลย
0: คุณโยมครับสรุปแล้วเราหาเพลงได้แล้วนะคะเนี่ย
1: ได้
0: โชคดีจัง
1: ครับขอบคุณมาก
0: ค่ะค่ะมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพลงอีกคะ
1: ก็ฝากถึงเพื่อนๆนะที่ร่วมฟังรายการทุกคนนะขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะแล้วอยากจะได้อะไรก็โทรมาเนี่ยรายการเนี่ยป้ายคุณหนุ่ยเนี่ยเขาสามารถตอบสนองได้
0: อยากได้อะไรเฉพาะเพลงนะคะ
1: ถ้าจะได้แต่จะสิ่งดีๆเนี่ยอยากจะฟังเพลงพร้อมๆก็โทรมา
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
2: มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะก็ยังอยู่ในช่วงแรกอยู่ตอนนี้เพลงที่แนะนำเข้ามากระหน่ำมากเลยนะคะประมาณ14เพลงแล้วนะคะเพลงที่เปิดก็มีชีวิตละครนะคะแล้วก็คุณศรีสลายใช่แป้นดินที่เป็นดาวคุณธานินคุณศรีนีแนะนำนะหายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นเลยบัวกลางบึงคุณนันทิดาคุณประกรณ์แนะนำขอรักขอร้างคุณธนงศักดิ์คุณสุรัตน์จากแม่ฮ่องสอนก็ยังไม่เห็นก็พลักเสียงพี่พิพานะคะคุณประเสริฐพี่ประเสริฐมาแล้วพี่ประเสริฐรอดขำนะคะเอาหนู
1: ไปแล้วก็ที่เดี๋ยวก่อนนะคะคือตอนนี้นะคะคือขอกันมาจนพี่อ้อยกับหนูเริ่มจะเพี้ยนไปแล้วเนาะตกใจด้วยความตกใจอย่างสุดซึ้งทักทายนะคะพี่วัจนาคุณชลิคูคุณกิตติคุณเล็กกาแฟคุณประจิตคุณปัทมาคุณตุ้มพนัสคุณพัชธรนะคะแล้วคุณประจวบจากอุตรดิตถ์คุณชุติมันจากบ้านแพ้วจากสวนพึ่งราชบุรีคุณสมรพี่แอลนะคะคุณอะไรนะคุณลำดวนเจ้าคุณรัตนาเงินแก้วแล้วก็พี่พวงเพชรค่ะ
0: พี่พวงเพชรหายไปไหนมานาน
1: เลยอ่ะพี่สบายดีหรือเปล่า
0: ไม่มาหน้า Facebook แล้วไม่ทราบว่าจะได้ฟังบ้างหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ก็ทักมาแล้วเดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังกันก่อนตอนนี้ไหม
0: อีกสักแป๊บนึงก็ได้เพราะว่าเราจะเปิดได้เพลงเดียวแล้วเพราะว่ามันจะไม่ทันเนาะหน่วยทักทายให้จบ
1: หมดแล้วไง
0: ไม่มีแล้วเหรอพี่จอยเถอะนะ
1: ดูท้าทายเร็วมากไม่เป็นไรค่ะพี่อ้อยคือตอนนี้เดี๋ยวให้เปิดเพลง
0: ได้เพลงเดียวค่ะสิ้นเยื่อขาดใหญ่

0: คุณเรืองใจแนะนำเข้ามา
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่เห็นหน้าคุณเรืองใจเลย
1: คุณเรืองใจทักมาแล้วไม่ใช่
0: ทักยังถ้าทักแล้วเตรียมตัวฟังด้วยนะคะ
1: ไม่คือเมื่อสักครู่เนี้ยนะคือขอดังมาจนมึนไปหมดแล้วไง
0: ก็14เพลงไงทั้งหมดตอนนี
1: ้แล้วตอนหลังแต่ว่าพี่พงเพชรเนี่ยขอบอกว่ามาดีหลังขอเพลงได้ไหมเพราะเอิญว่าเพลงของพี่พงเพชรเนี่ย
0: ตรง
1: ไปตรงกับคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะ
0: เราก็เลยเปิดได้
1: ก็จะเปิดได้แต่ตอนเนี้ยกรุณาทราบนะคะว่าเพลงที่ขอมาตอนนี้ลงไว้เต็มหมดแล้วตอนนี้เพลงที่เหลือพอเราไปเปิดคราวหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาไงว่าท่านไม่ได้มาฟังไง
0: ไม่เป็นไรก็ตามนั้นบางทีก็ให้บ้างไม่ให้บ้าง
1: แต่ทุนอย่าให้ ใช่ไหมล่ะ
0: ให้นี่ให้หมดเลยรอบนี
1: ้แล้วก็เลย
0: แล้วเดี๋ยวพอเราฟังเพลงนี้นะเส้นแยกขาดใหญ่สิงพี่อ้อยนะคะที่แนะนำเข้ามาเมื่อที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่สอง
1: ค่ะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเลยนะบอกว่าเขาวัดฟังเรามา20ปีแล้วแต่เขาเพิ่งคุณเล็กกาแฟไงหมายถึงฟังรายการเนี่ยไม่ฟังรายการ
0: ฟังรายการ
1: ก็ฮะแต่ว่า
0: เพิ่งเข้ามาเพิ่งจัดไม่ถึง
1: เพิ่งเข้ามาในเฟซเนี่ยหนูก็งงอยู่เน
0: า
1: ะคุณเริงใจบอกรอฟังอยู่ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะฟังเลยนะคะ
1: ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไล EM ระหว่างพักโทษจนพ้นโทษ9กันยายนไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ตลอดระยะเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนแหล่งข่าวระบุแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไล EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงดำเนินการเอกสารต่างๆหลังได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนเนื่องจากบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานดังกล่าวโดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติระหว่างการคุมประพฤติซึ่งคาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดพักโทษแหล่งข่าวระบุว่าหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพเช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้และเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาจะต้องกลับมาติดกำไรตามเดิมส่วนกรณีขอปลดกำไร EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลหรือการติดกำไรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนโดยต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งหอการค้าไทยหนุนพรก.กู้เงิน400ล้านบาทประคองเศรษฐกิจเร่งลงทุนพลังงานนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะมีแนวโน้มว่าจะจบลงเมื่อไหร่สถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางในระยะยาวหอการค้าไทยเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการ

0: การไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจ

ของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานเราอยู่ที่ LTM FM 95นะคะก็ชั่วโมงที่2นะคะของรายการแล้วนะจะเสนอนำเสนอไปทั้งหมดกี่เพลงอะเมื่อกี้5หรือ6
1: กับพี่อ้อยกับหนุ่ยเนาะ
0: ใช่มั้ง 6เพลงนะคะมีเพลงที่แนะนำเข้ามาเพลงนี้พี่อ้อยจัดให้เองแหละรักฉันสักครึ่งหัวใจไม่ได้เปิดเพลงของคุณวีระบำรุงศรีนานแล้วเป็นเพลงสุนทราภรณ์รักต่างแดนคุณวรนุชอารีก็มอบมาให้เองทีนี้ก็มีเพลงที่คุณสุริยันจันทราเพื่อไมตรีจิตคุณสุเทพเขาขอเพลงนั้นด้วย

0: หนุ่ยขอแค่รอแต่ว่า
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ราจ
1: ่
0: ัดให้เพลง
1: แต
0: เดี
1: ่
0: ยวแ
1: ว
0: ล้ว
1: ่
0: ก
1: า
0: ัน
1: มา
0: แบ่งๆก
1: น
0: ั
1: ู
0: นฟ
1: ยั
0: ังง
1: ไม่เห็นคุณสุริยันจันทามาเล
0: ไม
1: ย
0: ่
1: อ่ะ
0: มาสักท่านเดียวมีท่านเดียวที่มาฟังสิ้นยศถาใจคุณเรืองใจท่านอื่นไม่เห็นเนาะ
1: นั่นสิ
0: เสียใจเลยเนี่ย
1: นั่นสิมี
0: พ
1: ณ
0: ูดแล้วไม่มีใค
1: คร ุณประเสริฐเนี่ย
0: พี่ประเสริฐอะมา
1: ใช่ใช่แต่ว่า
0: พี่ประเสริฐมาทุกวันอาทิตย์
1: พี่แอลพี่แอลก็มาไงแต่
0: พ
1: ค
0: ี่
1: น
0: แอล
1: ท
0: ก
1: ่
0: ็
1: าน
0: อย
1: อ
0: ู
1: ื
0: ่
1: ่นเนี่ยหนูไม่รู้เลยหนูไม่
0: ง
1: เห
0: อ
1: ็
0: น
1: น
0: และงอนแล
1: ง
0: ะ
1: อนและ
0: อุตส่าห์หามาให้อย่างนี้ด้วยเพลงต่อไปที่เปิดก็คืออะไรอย่างเมื่อกี้เพิ่งจบไม่มีหวังคุณรนุชอารีนี่เป็
1: แล
0: น
1: ้
0: เ
1: ว
0: พล
1: ก็
0: ง
1: ม
0: ท
1: ี
0: ี่
1: เพล
0: พี่
1: ง
0: นั่นแนะนำเข้ามาเมื่อสั
1: เ
0: ก
1: พื
0: ค
1: ่
0: ร
1: อ
0: ู
1: น
0: ่
1: ใจด้วยนะ
0: มอบไปเลย
1: เพื่อน
0: เพ
1: ใ
0: ื
1: จ
0: ่อนใจนี่คุณรวงทองก็จากเชียงรายนะฮะ
1: ใช
0: มอบ
1: ่
0: ไปแ
1: ค
0: ล
1: ่ะ
0: ้ว
1: คุณสุ
0: เสียงคุณรวงทองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณสุพัฒน์สุพัฒน์
0: คุณอะไรอะสุภท
1: ว
0: า
1: ัน ตราจากเชียงราย
0: แล้วก็
1: อ
0: เพลงสุดท้ายหน้าเนื้อใจเสือคุณธานินมอบให้กับคุณกันชัยเมื่
1: ย
0: อ
1: ู
0: อ
1: ่
0: าทิตย์ท
1: ไ
0: ี
1: ห
0: ่
1: น
0: แล้
1: อ่ะแล้วคุณกัน
0: ว
1: ชัยอยู่ไหน
0: คุณ
1: อ
0: กัน
1: ่
0: ชัยไป
1: ะ
0: จัดรายการอยู่มั้ง
1: ที่ไหนคะจัดที่ไหนคะ
0: คุณหน่มไง
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือเดี๋ยวหนูทักทายเพิ่มเติมก่อนนะก็จะมีคุณเมื่อกี้เราอ่านอ่ะคุณตุ้มพนัสแต่เขาที่คุณตั้มคุณตั้มเขาบอกว่าเขาก็ฟังเรามานานนะแต่เขาทำกูเกิลเนาะเมื่อกี้ไงคือหนูดูทักคุณเล็กกาแฟใช่ไหมคะคุณ
0: แล
1: ต
0: ้
1: ั้
0: ว
1: ม
0: ก็ดีใจ
1: คุณตั้มก็บอกว่าผมก็ฟังมานานนะคะพี่ๆอาจาจา เดี๋ยวนะนี่คุณเน่งไปไหนเนี่ยคุณเน่งคุณเน่งนะ
0: คุณ
1: จ
0: เน
1: ๊
0: ่งอ่านเพลงอะไรนะที่ขอมาเนี่ยอ่านกรอน
1: ดูดิคือเนี่ยหนูเปิดแล้วมันเด้งกลับไปกลับมาหนูปวด
0: ห
1: หัว
0: าไม
1: ม
0: ่
1: าก
0: เจ
1: เล
0: อ
1: ยพ
0: ห
1: ี
0: ร
1: ่ออ ้อยหนูเปิดไม่ได้ไง
0: จะอ่านยังไงล่ะ
1: เ
0: ท
1: เด
0: ี
1: ี๋ยว
0: น
1: ก
0: ี
1: ่
0: ้
1: อนนะเนี่ยเนี่ยอ่ะอยู่เนี่ยคือคุณเน่งเนี่ยขอเพลงมาสองเพลงนะบอกว่าคือไม่ทันอ่ะก็คงที่น่าคือเพลงรอของครูสุเทพแล้วก็เพลงคอยคุณนริศก็คือรอคอย
0: ก็นั่นได้ค
1: ใช
0: อย
1: ่ค่ะ
0: ได้
1: ก็
0: คอ
1: ค
0: ย
1: ื
0: ก
1: อ
0: ับรอ
1: ให
0: ย
1: ้
0: ใช่
1: ค
0: ไ
1: ุ
0: ห
1: ณ
0: ม
1: เหน่งรอคอยอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าวันนี้ไม่น่าจะร
0: ห
1: อ
0: นุ
1: ด
0: ่ย
1: น
0: จ
1: ะ
0: ะอ
1: ค
0: ่าน
1: ะ
0: กลอนสักหน่อยแล้วก็ยังหาไม่เจอ
1: ใช่ใช่แล้วมันไปไหนเนี่ยคือมันวิ่งไปวิ่งมานะพี่อ้อยวิ่งวิ่งจนแบบหนัวแล้วก็มีคุณอุดรคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณสวัสดนะคะคุณหย่อนสวรรค์แล้วก็คุณบุญเรือนคุณลาวันคุณมีนะคะแล้วก็มีใครอ่ะพี่อ้อย
0: นี่คุณเพลินขอเพลงคนหน้าเดิมเป็นอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจดเลย
1: แล้วเมื่อกี้มีขออาทิตย์หน้าด้วยนะคะพี่อ้อยไปไหนน้องว่า
0: อาทิตย์นี้มันเต็มแล้วจริงๆค่ะมันมีทั้งหมด17เพลงแต่ว่าเปิ
1: ค
0: ด
1: ุณ
0: ไม
1: เ
0: ่
1: นี่
0: คร
1: ย
0: บ
1: ค่ะคุณขวัญชายอาทิตย์หน้าขอเพลงแม่สอดสะอื้น
0: คุณเพลินคนหน้าเดิมแม่สอดสะอื้นหรอ
1: ค่ะคุณขวัญชัยนะคะคุณไพรินก็ขอเพลงคนหน้าเดิมพี่อ้อยจดก่อนนะคะ
0: จ
1: เดี๋ยว
0: แล้ว
1: จะ
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: อกร้อนร้อนร้อน
0: ก็แดดมันร้อน
1: อันนี้เขาบอกเปิดพัดลมธรรมชาติก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นเป็นครูพัดรุ่นAV514 ค่ะช่วยเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องเลยนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสครูพลัสคุณดูแลคุณเย็นสดชื่นโอ้ยเหนื่อยคลายร้อนตัวจริงคุ้มสดๆนะคะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีนะคะคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นค่ะโทร02-114-3990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้าอีก100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
0: คุณอรุณธีบอกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยเดือนละ600บาทถ้าคิดเป็นรายวันก็ตกวันละ20บาทยังซื้อข้าวแกงกินไม่ได้เลยซื้อน้ำเปล่าก็ขวดละ15บาทแล้ว เราก็ต้องกินน้ำเปล่า
1: ก็ยังดีเนาะที่ยังมีให้เนาะใช่ไหมพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: เราฟังเพลงกันต่อหน้า
0: ฟังค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
2: ้
3: ว
2: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคัก
6: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
3: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
0: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
7: ตะร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะโหใกล้จะพักกลางวันแล้วมีเพลงที่แนะนำเข้ามามีเพลงดาวคุณสุเทพนะคะเสน่หาคุณนัดดาในอ้อมกอดพี่คุณเชรินส่วนต้องลมคุณรวงทองยามรักหมอนว่าทรงถนัดสีฉันวันนี้คุณธานินให้กับพี่ณรงค์ยินดีนะรักสำรองพี่อ้อยวิภาค่ะจบแค่นี้ใช่ไหม
1: เป็นช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายคุณสุโฮเกนบูมนะคะคุณเล็กพิเรวันคุณประกรณ์คุณนุชนาคุณจอมแก้วนะคะคุณโสภาอมัยนะคะคุณชีวิตต้องทนคุณสุนีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีเพลงที่ค้างๆกันอีกนะเดี๋ยว
0: ที่จะนำเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามจัดให้ได้เกือบครบเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก
0: ็ไปพักฟังขับพักเย็นกันก่อน
1: ปิดด้วยเพลงใครพิ
0: เศษใครพิสดารเพลงสนุกสักเพลงนะคะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ถนนซุดอีกตรงข้ามพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีขาออกช่องจราจรซ้ายสุดลึกประมาณ30เมตรความยาวประมาณ2เมตรส่วนถนนจรัญสนิทวงที่ซุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายซ่อมเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้พรุ่งนี้ทักษิณได้รับการพักโทษกลุ่มคนเสื้อแดงเฝ้ารอหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมเตรียมเวทีปราศัยต้อนรับขณะที่มติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนนิด้าโพชี้คนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทม.มองการเมืองระดับชาติไม่ส่งผลกระทบขณะที่ภารกิจนายกวันนี้ไปภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะที่ดินของรัฐหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเครื่องบินฟรอนเทียแอร์ไลน์ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้ามาในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตขณะเตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงนะคะของสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาถธนะธนากุลค่ะติดตามข่าวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้รับการพักโทษปล่อยออกมาจากเรือนจำนะคะซึ่งมติของอนุกรรมการค่ะยืนยันว่านายทักษิณนั้นต้องติดกำไร EM หลังจากที่มีการเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้คณะอนุกรรมการค่ะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์การพักโทษกรณีทั่วไปกำหนดเงื่อนไขติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM ตลอดระยะเวลาการพักโทษจนถึง9กันยายนค่ะซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สุดแล้วค่ะเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติพฤติการข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายครบถ้วนจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไร EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ภายหลังได้รับการปล่อยตัวคณะนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมเนื่องจากว่าบ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานค่ะก็คาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดการพักโทษหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเช่นเข้ารับการตรวจ MRI หรือว่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้แต่จะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ยืนยันค่ะว่ากำไร EM นั้นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาก็กลับมาติดกำไรตามเดิมส่วนการขอปลดกำไร EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงอย่างเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลการติดกำไรส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนโดยต้องเสนออนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งค่ะส่วนเงื่อนไขการคุมประพฤติไม่มีข้อห้ามพิเศษเกี่ยวกับการเมืองนะคะยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้พักโทษรายอื่นอย่างเช่นการรายงานตัวตามกำหนดห้ามออกนอกจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาวุธปืนหรือกระทำผิดซ้ำรวมไปถึงไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากยังมีสถานะเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพักโทษหากระหว่างการพักโทษมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณเข้าเกณฑ์การได้รับอภัยโทษทางกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอศาลออกหมายปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษค่ะขณะที่ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเรื่องขั้นตอนการติดกำไร EM

0: จ้าหน้าที่เดินทางมายังเรือนจำ11พฤษภาคมก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดหลังออกจากเรือนจำค่ะนายทักษิณจะกลับบ้านจันทร์สองล่าทันทีและจะไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติภายใน3วันตามกำหนดอย่างแน่นอนค่ะโดยมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มดำเนินการเรื่องเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่7โมงเช้าก่อนออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำประมาณ7โมง45นาทีร่วมเคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาค่ะโดยจะมีครอบครัวชินวัตรรอให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศณวันนี้เวลานี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงมีการจัดเตรียมสถานที่เวทีปราศรัยเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้บรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมีการมารวมตัวกันและจะมีกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปก็คาดว่าคืนนี้จะมีผู้มาปักหลักค้างแรมที่หน้าเรือนจำกันเพิ่มเติมทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังชุดควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการอารักขาควบคุมฝูงชนกว่า54นายมาดูแลความเรียบร้อยต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งกำลังเป็นทั้งหมด3ผลัดด้วยกันค่ะกรมราชทัณฑ์เองก็จัดเจ้าหน้าที่กว่า50นายดูแลพื้นที่รอบเรือนจำกลางคลองเปรมประสานทำความเข้าใจกับบรรดาผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้แนวรั้วของเรือนจำเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยค่ะ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะมีเหตุถนนซุดหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้กับปากซอยจรัญสนิทวง26/8แล้วก็ใกล้กับอุโมงค์ไฟฉายถนนจรัญสนิทวงแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุถนนซุดตัวอีกจุดนะคะถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งจุดที่ซุดตัวเนี่ยก็อยู่บริเวณช่องจราจรซ้ายสุดมีความยาวเกือบ2เมตรกว้าง1เมตรก็ทำให้เสียช่องทางจราจรไป1ช่องทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมกับประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทั้งนี้ในขณะที่เกิดเหตุนะคะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดินใต้ผิวถนนเกิดการอ่อนตัวจนทรุดลงค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้านายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนายประสงค์ภาคแก้วผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการการไฟฟ้านครหลวงสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทางผอ.โครงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็บอกว่าจุดดังกล่าวเป็นการวางท่อเพื่อเตรียมนำสายไฟลงดินและเมื่อวานนี้ก็มีการเดินท่อทำให้เกิดดินหลวมประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดแรงดันและเกิดถนนทรุดตัวซึ่งการซ่อมแซมก็ได้ประสานกับทางกทม.ในการเข้ามาสแกนโพรงตามแนวตั้งแต่จุดพักสายซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ40เมตรเพื่อสแกนดูว่ามีโพรงดินหรือไม่และหลุมที่ยุบลงไปกระทบต่อท่อด้านล่างหรือไม่ก่อนที่จะซ่อมแซมก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งวันนะคะก็ทำให้ต้องปิดช่องทางการจราจร1ช่องทางค่ะทางด้านรองผู้ว่ากทม.ก็บอกว่านอกจากจุดนี้ที่ต้องสแกนตรวจโพรงแล้วจะตรวจยังจุดที่มีการก่อสร้างพื้นที่อื่นในกทม.ด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบและป้องกันถนนซุดส่วนถนนจรัญสนิทวงบริเวณแยกไฟฉายที่ถนนซุดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างท่อลอดเนื่องจากเดิมเป็นคลองและการก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมถึงการทำถนนอุโมงค์ลอดแยกก็ทำให้มีการปิดกั้นคลองสองฝั่งมีการสอดท่อความยาวประมาณ35เมตรซึ่งปลายท่ออีก2เมตรก็คือจุดที่ถนนซุดก็อาจจะเกิดการดันท่อและทำให้ดินซุดประกอบกับมีฝนและมีโพรงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะโดยความคืบหน้าที่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะซึ่งทางด้านของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำและฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอนซึ่งก็เป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายนะคะก็สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอนทำให้เกิดโพรงช่องว่างใต้ถนนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นน้ำและตรวจสอบโพรงดินก็พบว่าโพรงเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่มีการทรุดตัวเพิ่มนะคะ

0: ส่วนการตรวจสอบบ้านเรือนข้างเคียงบริเวณจุดเกิดเหตุยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าความเสียหายซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ก็ได้นำดินทรายและยางมาตอยนำมากลบที่หลุมที่ทรุดตัวนะคะโดยเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลาช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนและสามารถเปิดเส้นทางการจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกไฟฉายแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโครงการบำบัดน้ำเสียสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักการโยธาซึ่งก็เป็นงานของกทม.โดยตรงและได้จ้างผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว4ปีและก็จะแล้วเสร็จตามสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569น่าตื่นเต้นไหมนะคะซึ่งจากการสำรวจประชาชน 1,310 ตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 33.97 เป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาค่ะค่อนข้างส่งผลอยู่ที่ 22.98% และ 21.91% ระบุว่าส่งผลมากนะคะในขณะที่ 20.99% ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลส่วนรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะมาเป็นรองผู้ว่ากทม.ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยค่ะรองลงมาร้อยละ 24.20 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 23.59 ระบุว่าส่งผลมากและร้อยละ 21.60 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามว่าน่าตื่นเต้นหรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนพบตัวอย่างค่ะส่วนใหญ่ 32.59% ระบุว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะคะไม่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาค่ะ 29.24% ระบุว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันค่ะร้อยละ 22.06 ระบุว่าน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งและร้อยละ 16.11 ระบุว่าน่าตื่นเต้นเพราะผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพรรคประชาชนเองค่ะก็มีการเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตเป็นผู้สมัครของพรรคนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางฝั่งของดร.โจเองก็ประกาศนะคะผ่านทางโลกออนไลน์ว่าจะไม่มีป้ายหาเสียงของดร.โจชัยวัฒน์บนถนนเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเพราะว่ายังไม่หมดวาระวันที่21พฤษภาคมแต่ก็มีรายงานว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลงต่ออีกสมัยแต่บอกว่าคงจะไม่มีทางแลนด์สไลด์เพราะว่าพรรคประชาชนเองก็มีฐานเสียงเข้มแข็งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปตรวจราชการแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐในพื้นที่หาดบางเทาและหาดฟรีดอมค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการกำชับและติดตามการ

0: แก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจุดแรกนายกก็เดินทางไปยังหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วค่ะสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564ก็พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่พร้อมกับอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินด้วยนะคะในส่วนการดำเนินการอบต.เชิงทะเลก็ได้ใช้อำนาจตามพรบ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522ติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนะคะนายกก็จะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งผลการปฏิบัติงานภายใต้การอำนวยการของนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานด้านความมั่นคงและป่าไม้ก็ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนพบการบุกรุกอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีตามพรบป่าไม้และพรบป่าสงวนแห่งชาติและพบว่ามีการบุกรุกเนื้อที่รวมกว่า57ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 24,750 ไร่ซึ่งก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีที่มีชายชาวจีนรถคว่ำนะคะนำไปสู่การขยายผลค่ะเพราะว่าไปตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่ามีวัตถุระเบิดแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามนะคะโดยล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนเปิดเผยว่าความคืบหน้าค่ะว่าไปพบว่าปืนกล็อก26ขนาด9มม.เป็นหนึ่งในอาวุธที่ตรวจยึดได้และเมื่อมีการขยายผลค่ะพบว่าประวัตินั้นเคยเป็นปืนของนายตำรวจที่สน.สายไหมโดยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุนะคะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วโดยมีพันตำรวจเอกธนกฤษบุญเจริญเป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบค่ะจากการสอบปากคำตำรวจที่มีความเกี่ยวข้องนะคะพบว่าก่อนจะตกไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันนั้นทางตำรวจได้สอบข้อมูลเบื้องต้นมีตำรวจ2นายค่ะคือรองสารวัตรอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยครอบครองอาวุธปืนกระบอกนี้กับนายตำรวจชั้นประทวนสน.ห้วยขวางที่รู้เห็นการซื้อขายมายังทอดในอดีตของรองสารวัตรรายนี้นะคะซึ่งรองสารวัตรสน.ห้วยขวางค่ะซึ่งเป็นท่อสุดท้ายก่อนจะถูกขายต่อไปยังอดีตภรรยาของนายหมิงซึ่งก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีคดีอาวุธคลังแสงของหนุ่มจีนที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลคนที่ขายระเบิด C4 ให้กับนายหมิงซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะทีมข่าวค่ะได้ไปตรวจสอบข้อมูลกับนายตำรวจระดับสูงของสน.สายไหมซึ่งกรณีของรองสารวัตรปราบปรามสน.สายไหมเป็นเจ้าของอาวุธปืนหนึ่งในของกลางที่ตรวจยึดได้จากหนุ่มจีนโดยนายตำรวจระดับสูงเปิดเผยว่ารองสารวัตรรายนี้เคยซื้ออาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจริงตามที่ระบุในทะเบียนป.4เป็นปืนส่วนตัวค่ะแต่ซื้อผ่านสวัสดิการของตำรวจที่ผ่านมามีการเอาไปขายจำนำตามปกติแต่ก็ไม่ทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไปถึงหนุ่มจีนได้อย่างไรทั้งนี้นะคะยังเคยสังกัดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สน.สายไหมตามปกติและยังไม่มีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ต้องไปให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหม
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีติดตามข่าวกันต่อนะคะ

หลังจากที่รัฐบาลได้คิกออฟจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงราคาสินค้าราคาประหยัดนะคะได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลดค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยผลการจำหน่ายสินค้าไทย

0: อำเภอ878แห่งทั่วประเทศ2วันก็คือวันศุกร์ที่1และศุกร์ที่8พฤษภาคมทางนายพุ่นพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ามีประชาชนมาจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้ารวมกว่า60กว่าล้านบาทค่ะสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็นน้ำมันสำหรับประกอบอาหารค่ะรองลงมาเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวทุกประเภทประชาชนทุกภูมิภาคนะคะก็สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยยังเหลืออีก3ครั้งก็คือวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมระหว่าง 8:30 นถึง 16:30 นค่ะก็จะพบกับราคาสินค้าที่ลดแล้วลดอีกสูงสุดถึง 58% ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 3,000 รายการและสินค้าราคาโปรโมชั่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนะคะวันนี้หอการค้าไทยค่ะได้ระบุว่าสนับสนุนค่ะเพราะว่าเป็นพ.ร.ก.ที่ช่วยประคองเศรษฐกิจนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับหลักการการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต่อต้นทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคการเกษตรขนส่งผู้ประกอบการรายย่อยส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกในการพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางระยะยาวค่ะจึงเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในอนาคตซึ่งการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำพร้อมกันนี้ค่ะหอการค้าไทยเห็นว่าการใช้เงินทุกโครงการจะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจค่ะ
0: กรณีที่นายเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งค่ะผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านนะคะตกเป็นข่าวใหญ่ค่ะหลังจากพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นร้อยเอ็ดศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทซึ่งล่าสุดนะคะทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็บอกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นมาแอบอ้างในเพจเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมกับโปรโมชั่นแถมแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานไปค่ะกรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนซึ่งทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายและหากพบการละเมิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะ
1: สาวโรงงานค่ะฉุนทำงาน

0: เหนื่อยๆนะคะเจอแฟนนอนสบายเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องและไม่ยอมออกไปหางานทำค่ะทำให้คว้ามีดสปาต้าแทงแฟนหนุ่มได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะพบนายขุนพลอายุ22ปีมีบาดแผลที่หัวไหล่ซ้ายทางกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองค่ะแฟนสาวชื่อว่านางสาวดลันพรค่ะอายุ28ปีเล่าให้ฟังว่าเลิกงานมาประมาณ2ทุ่มพบเห็นแฟนหนุ่มนายขุนพลค่ะนอนอยู่ในห้องเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันเนื่องจากแฟนไม่ทำงานมาพักอาศัยอยู่กับตนตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยออกไปหางานทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันด้วยความโมโหค่ะจึงใช้มีดสปาต้าที่อยู่ในห้องแทงนายขุนพลเข้าไป1แผลก็หลบหนีลงมาด้านล่างแล้วก็แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทางตำรวจก็ได้บันทึกภาพเชิญตัวแฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำและก็จะให้ทั้งคู่เจรจากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะมีเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบิน Frontier Airlines ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้าไปในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตนะคะขณะที่เตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดของสหรัฐค่ะมีคลิปที่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวบันทึกไว้นะคะพบว่าเครื่องบิน Airbus A321 ของสายการบิน Frontier Airlines กำลังทำความเร็วเพื่อทะยานขึ้นจากสนามบินเมืองเดนเวอร์เพื่อมุ่งหน้าไปยังนครลอสแอนเจลิสก่อนที่จู่ๆค่ะเครื่องบินจะพุ่งชนวัตถุบางอย่างบนรันเวย์จนเกิดไฟลุกที่เครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องบินท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจของคนบนเครื่องบินที่เห็นเหตุการณ์จากหน้าต่างในคลิปเสียงนะคะบันทึกการสื่อสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หลายแพลตฟอร์มนักบินได้รายงานต่อหอบังคับการบินว่าเราเพิ่งชนใครบางคนพร้อมกับแจ้งเหตุเครื่องยนต์ไฟไหม้และมีควันในห้องผู้โดยสารและมีควันในห้องโดยสารก่อนที่เครื่องบินจะชะลอเพื่อจอดฉุกเฉินผู้โดยสาร224คนและลูกเรือ7คนต้องอพยพออกจากเครื่องบินผ่านสไลด์ฉุกเฉินท่ามกลางควันไฟมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย12คนในจำนวนนี้5คนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้บุกรุกที่ลงไปยังพื้นที่รันเวย์ของสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแอบปีนรั้วกั้นความปลอดภัยและวิ่งเข้าไปในสนามบินก่อนจะถูกเครื่องบินชนหลังจากบุกรุกเข้ามาได้เพียง2นาทีรายงานระบุด้วยนะคะว่ายังคงไม่ทราบรูปพรรณของผู้เสียชีวิตเพราะว่าร่างเนี่ยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ขนาดมหึมาของเครื่องบินโดยสารหลังจากถูกพุ่งชนขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการบุกรุกระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ค่ะ
0: มากันที่เรื่องของไวรัสทันตานะคะโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนแจ้งว่าเรือสำราญ MV Hondius ค่ะซึ่งเกิดการระบาดของไวรัสทันตาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ149คนจาก23ประเทศจะขึ้นฝั่งที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคาเนรีประเทศสเปนในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ระหว่าง 3:00 ถึง 5:00 ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเที่ยงวันตามเวลาของประเทศไทยค่ะโดยชาวสเปนกลุ่มแรกจะลงจากเรือที่ท่าเรือกลาดานิยาผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่จะต้องสวมหน้ากาก FFP2 ซึ่งเป็นหน้ากากกรองอนุภาคมาตรฐานยุโรปที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ N95 ของสหรัฐออกแบบมาเพื่อกอบป้องกันการดูดสูดดมละอองฝอยฝุ่นละเอียดและเชื้อโรคในอากาศค่ะผู้โดยสารจะถูกลำเลียงลงมาด้วยเรือลำเล็กตลอดวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์สภาพอากาศเอื้ออำนวยเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากขึ้นฝั่งก็จะถูกส่งตัวด้วยรถบัสที่ปิดอย่างมิดชิดกลับไปประเทศต้นทางทันทีอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกักตัวแต่ละประเทศซึ่งรัฐบาลสเปนนะคะและองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนในเตเนริเฟ่นั้นอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงค่ะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสทันตาล่าสุดยังคงอยู่ที่3รายเป็นชาวเนเธอร์แลนด์2รายชาวเยอรมนี1รายโดยมีการยืนยันผลการตรวจผู้ติดเชื้อเป็นบวกทั้งหมด6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาถ ธนากุลและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขับรถสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า

0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์เดทที่ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

าสุขกันรวนหาใจเดียวสื่อตรงและบูชาอย่างไร

0: ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณตั้มบอกว่าอยากฟังซูบารุนะคะเสียงของจินชิทามิมุระนะคะก็มอบไปแล้วพิเศษจริงๆ
1: เพราะว่าคลื่นนี้จริงๆไม่ใช่เพลงสากลเนาะ
0: ขอซูบารุมาก็ซูบารุไปค่ะไม่ได
1: ้คืองงๆอยู่ไงเรายังงงเลย
0: ใช่น้องบอกว่าเป็นแฟนคลับนานแล้วก็เลยต้องมอบให้หน่อยนะคะ
1: ใช่เมื่อกี้แบบมีน้อยใจนิด
0: ๆนะแล้วก็มีหัวใจกระดาษที่มอบให้นะคะเพลงคุณดาวใจจากส่วนพึ่งราชบุรีนำมาเพลงคอยคุณอลิสอารีนะคะไม่ใช่เพลงไม่ใช่เสียงของพิธานินนะคะคุณวัจนาขอละคืน
1: คุณเหน่งขอมา
0: เพราะคุณเหน่งเหรอ
1: ใช่แล้วก
0: ็อ๋อแต่ว่าคุณวัจนาบอกว่าเพลงคอยเนี่ยเพราะจังพี่เล็กคานินร้องเพราะ
1: เสียงคุณอริส
0: นะคะขอละคืนคุณดวงทองค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือพี่วัจนาของ
0: ค่ะเธอฉันไม่รู้สึกคุณจิตติมาเจือใจแนะนำมาแต่ต้นๆเลยนะ
1: พี่ชาขอมาค่ะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะพี่อ้อยคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยขับรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990021143990มีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะทักทายเพิ่มเติมคุณที่ว่าคุณสุนีคุณซื้อแต่ได้แล้วก็แม่นวล นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่พวงเพชรบอกว่าที่หายไป2เดือนคือป่วยไงเข้าโรงพยาบาล
0: ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: แล้วก็
0: เดี๋ยวเราจะต้องจากลากันด้วยเพลงแม่สอดสะอื้นคนหน้าเดิมเสียงของคุณรู้ดีเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาจะค้างเพลงสาวต่อจวสุดพรรณนารักกันวันนี้ดีกว่าอาทิตย์หน้ามอบให้
1: เดี๋ยวพบกับพอ.วาสุเลิศจัญญานะคะกับน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะ
0: วันนี้จากกันเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะ
1: ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยประเด็นเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับตำรวจสน.สายไหมเป็นที่ยุติแล้วยืนยันซื้อมาอย่างถูกกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสอบสวนนายหมิงฉุงซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมกลางแสงในจังหวัดชลบุรีโดยระบุว่ากรณีที่มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบที่บ้านเช่าของหนุ่มจีนเป็นปืนที่มีทะเบียนชื่อเป็นตำรวจสน.สายไหมนั้นได้ข้อยุติแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวเป็นการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่หนุ่มชาวจีนซื้อปืนแบบมือต่อมือจากอดีตตำรวจรองสารวัตรสน.ห้วยขวางโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบโอนลอยนั้นคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพ.ร.บ.อาวุธปืนหรือไม่ในขณะที่ทางวินัยเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนประเด็นอาวุธสงครามคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้หนุ่มจีนยังเครียดส่งฝากขังต่อม.พัทยาชุด EOD ลงเก็บหลักฐานเชิงลึกในขณะที่เจ้าหน้าที่ตามอีก2ทหารเรือร่วมขายปืนจีนความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายหมิงฉุงซันอายุ31ปีสัญชาติจีนครอบครองอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาโดยพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดและต้องกินยาประจำตัวตลอดเวลาและตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเชิงลึกหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดมาโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ค้นพบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดทำงานได้ลงพื้นที่บริเวณสัตหีบติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทหารอีก2นายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังเมื่อวานนี้ได้คุมตัวนายขเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือและนายจำลองสุทธิรำอายุ51ปีเจ้าของบัญชีและเป็นผู้ส่งมอบปืนให้แก่ชาวจีนมาสอบสวนโดยทราบว่ายังมีคนร่วมขบวนการอีก2คนคือจ่าแหบและจ่าบอยซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนสำหรับไทม์ไลน์การซื้อปืนนั้นทางนายกระเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนได้ประสานกับพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบสวนว่ามีปืนขายหรือไม่ให้คนจีนสนใจทางพันจ่าเอกเมธีติดต่อไปยังจ่าแหบเพื่อถามซื้อปืนจากนั้นทางจ่าแหบได้ติดต่อไปทางจ่าบอยเพื่อนำปืนออกมาให้โดยนายจำลองเป็นเพียงเอาบัญชีมาใช้โอนเงินเท่านั้นกลุ่มคนเสื้อแดงทยอยปักหลักหน้าคลองเปรมรอต้อนรับทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้เริ่มมีความคึกคักเป็นพิเศษหลังมีข่าวการเตรียมปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมวลชนคนเสื้อแดงเริ่มนำเสื่อมาปูริมทางฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอาทิพัดลมมือถือร่มและเสบียงอาหารโดยส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความต้อนรับอาทิยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านกิจกรรมในพื้นที่มีการเปิดเพลงสร้างความคลึกครื้นพร้อมกับการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกตื้นตันใจที่จะได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวด้านการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ประชาชื่นสน.ทุ่ง2ห้องเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า500นายได้วางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พอร์ต107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นึงนะคะอาจารย์คะ
2: เชิญครับ
1: ค่ะก็ในช่องทาง Facebook Live นะคะพี่สุภชัยทักทายกันเข้ามาค่ะคุณเอื้อมพรนะคะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องต้นมะพร้าวใบแห้งด้วยเอ๊ะมันจะมีแมลงเจาะหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบในช่วงที่3ของรายการนะคะคุณสากายบอกว่าที่บ้านผมอยู่ทุ่งสงทุเรียน

0: อ่อนเอามาแกงส้มครับอ่ะแสดงว่าคนนครนี่เขาเอาทุเรียนอ่อนไปแกงส้มกันหลายบ้านเหมือนกันนะขวัญคิดว่าบ้านขวัญอยู่บ้านเดียว
1: เราเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะคุณกาแฟโบราณทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะส่วนในช่องทางไลน์ค่ะพี่โจมิเตอร์บอกว่าขอให้จานบ้วนสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณสุประชัยอีกช่องทางไลน์เหมือนกันนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากครับคุณโจมิเตอร์โอ้ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วเนี่ย
0: พี่โจทักทายเข้ามาอาจารย์คิดถึงค่ะค่ะ
1: คิดถึงมาก
0: ค่ะคุณธีรพลนะคะสวัสดีค่ะพี่เทียนท่าฉลอมก็แต่งกลอนมาฝากด้วยอาจารย์ขวัญดีมีทองคำนำร่มมาสุขอุรากมลพรไม่ร้อนใจอยู่ไม่ไกลได้ใกล้เกษตรทั่วไทยสุขสดใสสบายกายแข็งแรงค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่เทียนครับ
0: ค่ะสัญญากันไว้ในเบรกที่แล้วค่ะอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดให้ฟังว่ามังคุดเนี่ยมันดูแลยังไงแล้วก็ทำไมเขาถึงยกให้เป็นราชินีผลไม้อาจารย์คะ
1: นี่แหละเพราะคำนี้แหละคุณวันเรากำลังพูดถึงทุเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราเรียกว่าราชาผลไม้แล้วพอดีคุณขวัญพูดถึงราชินีผลไม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วผมตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีแฟนๆรายการทางใต้นะคือประชาชนทางใต้กันแล้วกัน
0: ค่ะ
1: เขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณโปรโมททุเรียนแล้วคุณอย่าลืมมังคุดสิ
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นชาวมังคุดก็น้อยใจคุณขวัญสมัยผมเด็กๆนะมังคุดที่หากินยาก
0: เราเกิดกันคนละภูมิภาคอาจารย์ของขวัญมังคุดหากินง่าย
1: ใช่เพราะว่ามันจะไปอยู่ทางใต้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทางหลังสวนชุมพรอะไรนั่นนะแล้วก็ตอนหลังก็ทางจันทบุรีเนี่ยมังคุดนี่เขาว่ากันว่ามันเป็นพืชที่ปลูก
0: หลานกินเนาะ
1: ผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นหลาน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามังคุดหนึ่งต้นนะเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้เมล็ดนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมันไม่กลายพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ถ้าเป็นโบราณนะปลูกมังคุดเนี่ย1ปีมังคุดจะสูงประมาณ8ถึง10เซนโตช้า
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็กว่าจะย้ายปลูกกว่าจะปลูกเรียกว่านานกว่าจะได้กินและยิ่งเพาะเมล็ดด้วยก็ใช้เวลาหลายปีมาก
0: ๆค่ะ
1: แต่ว่าที่เราเห็นมังคุดในปัจจุบันเนี่ยมันน่าเสียใจว่ามันเป็นของที่คนที่เป็นเจ้าของไม่ได้ปลูกก็เลยทิ้งขว้างไงที่แล้วมาเนี่ยผมเคยไปชุมพรก็มีคนพาผมไปดูสวนมังคุดก
0: ็
1: บอกอาจารย์เนี่ยดูสิเสียดายมากเลยก็บอกเสียดายอะไรเนี่ยสวนมังคุดเจ้าเนี่ยไม่ควรจะทำเงินคนที่พาผมไปคือเดี๋ยวจำชื่อเขาไม่ได้แล้วลูกโกดำพาผมไป
0: ค่ะ
1: บอกว่าเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เขาปลูกไว้ให้ปรากฏว่าลูกหลานเขารับราชการแล้วเขาไม่มาดูแลปล่อยให้มังคุดร่วงหล่นเสียหายน่าเสียดายแล้วก็เลยสัมมนากันเรื่องมังคุดลำดับแรกถ้าท่านจะปลูกมังคุดนะมันจะเป็นพืชที่ไม่ค่อยเหมือนพืชอื่นตรงที
0: ่ค่ะ
1: มังคุดชอบน้ำมากครับคุณขวัญ
0: แต่ก็ต้องไม่ได้แบบเหมือนกับว่าแฉะแบบขังขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: แฉะก็อยู่ได
0: ้โอ้แฉะก็อยู่ได
1: ้ชุ่มแฉะ
0: ค่ะ
1: ชุ่มฉ่ำเอาผมเอาแค่ชุ่มฉ่ำก็พอ
0: ค่ะ
1: แต่มังคุดจะปล่อยให้ขาดน้ำไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ใบจะแห้งเลยครับเพราะฉะนั้นการดูแลมังคุดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในช่วงฤดูแล้งนะน้ำต้องถึงอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง
0: ค
1: ือถ้าคุณขวัญไปดูตำราโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าชุ่มฉ่ำนะหร
0: ือ
1: ชุ่มชื้นนะเขาใช้คำว่าชื้นแฉะด้วยซ้ำไป
0: โอ้โห
1: นะแต่ไม่ใช่น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังอย่างคุณอยู่ที่ลุ่มคุณก็ต้องปลูกมังคุดแบบยกล่อง
0: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าปลูกที่ดอนผมหนุ่มๆ เคยเล่าให้ฟังไปแล้ว

0: ารย์เกษตรให้ไปกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านให้ผมไปดูสวนมังคุดน้ำกำลังท่วมก็บอกบ้วนช่วยไปดูหน่อยซิเขาวิตกกังวลว่าน้ำท่วมนี้มังคุดเขาจะตายไหมผมก็บอกว่าไม่ตายแล้วครับปกติมันชอบน้ำแล้วน้ำที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นน้ำท่วมมาจากบนภูเขาน้ำมันไหลน
1: ้
0: ำไหลไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันไหลบ่ามาเรียกว่าผมเรียกว่าน้ำขังชั่วคราวนะอดีตผู้ว่าใช้คำว่าน้ำขังรอการระบายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมังคุดจะเป็นพืชที่ชอบน้ำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะได้ผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกหน้าดินเนี่ยต้องสำรวจอย่างน้อยควรจะมีหน้าดินเนี่ยอย่างน้อย1เมตรถึง1เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้น้ำมันขังนะฮะpH ของดินก็โดยทั่วไปก็ประมาณ6ถึง7โดยประมาณนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยประมาณก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราปลูกมังคุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่สร้างปัญหาการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไปเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะแต่ว่าไอ้ช่วงที่ติดผลแล้วเนี่ยเราจะผ่านไปใช้ปุ๋ยสูตร8/24/24หรือจะเป็น13/13/21นะแต่ว่าจุดตายของมังคุดไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงแมลงศัตรูกับการเก็บผลอาจจะคุยเรื่องการเก็บผลก่อน
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์หลายคนไม่เข้าใจมังคุดนะขึ้นต้นไปขยมหล่นลงมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: โอ้ยอย่างนั้นไม่ได้เลย
0: เสียหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผมชอบเปรียบเทียบเวลาไปบรรยายบอกว่าการจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยนะต้องเข้าใจนะหัวใจมนุษย์เนี่ยบอบบางเหมือนผิวมังคุด
1: ค่ะ
0: คนฟังก็บอกเฮ้ยอาจารย์มังคุดเปลือกหนาจะตายใช่เปลือกหนาแต่ผิวนะบาง
1: ค่ะ
0: ไปจับไปบีบกระแทกหน่อยก็ไม่ได้เวลาคุณขวัญจะเก็บมังคุดมังคุดในค่าแรงจะหนักไปทางการเก็บผลนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องไปปิดทีละลูกแล้วก็ถ้าจะสอยไอ้ถุงสอยเนี่ยต้องอย่ายาวกว่าถุงกาแฟเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถุงกาแฟนะฮะเคยฟังเพลงใช่ไหมยานเป็นถุงกาแฟแล้วล่ะ น
1: ั่
0: น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลยจากถุงกาแฟมันจะกระทบแล้วมันทับแล้วมันจะทำให้เสียหายเพราะเวลาเก็บเกี่ยวมังคุดเนี่ยมันเหมือนเอาใจแฟนตอนใกล้แต่งงานเลยนะคุณกวน
1: โอ้ยนึกว่าตอนเพิ่งจีบกัน
0: ตอนจีบกันยังไม่เท่าไหร่หรอกแค่ลองใจกัน
1: ค่ะ
0: แต่ตอนว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมนี่แหละสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะจะยอมแต่งด้วยหรือเปล่าเพราะผู้หญิงคนนึงจะฝากชีวิตกับเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บมังคุดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องทะนุถนอมแล้วห้ามเทนะไอ้ประเภทเก็บมังคุดมาเข่งหนึ่งเวลาจะย้ายเทกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอา
1: ค่ะ
0: แต่มังคุดถ้าผิวสวยคุณขวัญว่าต้องสีอะไร
1: สีชมพูอมม่วงอ่ะประมาณนี้อาจารย์ที่สอยลงมามันก็จะไปกว่าจะถึงมือผู้บริโภคก็จะไปเหมือนสีคล้ำดำแบบสุกกินพอดีอะค่ะอาจารย
0: ์ในทางวิชาการเกษตรเนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าเวลาจะดูแก่หรือไม่แก่ให้ดูที่สายเลือด
1: คือยังไงคะ
0: สายเลือดก็คือไอ้เส้นที่เราเห็นมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆแดงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ผิวไม่สวยไม่ได้ราคาคุณขวัญจะเห็นว่ามังคุดมาแล้วครับพี่มังคุด3 โล 100ครับ3 โล 100
1: มันถูกอย่างนั้นเลย
0: คุณขวัญลองบรรยายที่มังคุด3 โล 100หน้าตาเป็นยังไง
1: เขาเรียกอะไรนะคะหูมังคุดอ่ะมันจะเหี่ยวๆดูแห้งๆผิวเป็นสนิมแล้วก็
0: ครับ
1: มันเป็นคราบๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ลักษณะผิวมันแล้วก
0: ็ลูกเล็ก
1: ลูกเล็กแล้วก็ถ้าเอาถ้าไม่เกรงใจจับก็แตะๆบีบๆหน่อยเนี่ยแข็งโป๊ะ
0: ซื้อโลหนึ่งได้2 ขีด
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราบีบไปเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานมากในการบีบ

0: แล้วเนื้อข้างในเนี่ยมันจะมีขาวหนึ่งส่วนที่เหลืออีกหนึ่งส่วนจะเป็นแบบแดงๆมันช้ำมันบางคนก็ทำใจทานได้แต่ขวัญนะทำใจทานไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นซื้อมังคุด1 โลได้มังคุดมา3 เขตก็
0: ค
1: ยั
0: ่ะ
1: งดีนะอันนี้คือมังคุดตกเกรดครับก็เกิดจากการที่เก็บเกี่ยวไม่ดี
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็เคย

0: คือว่าการที่ผิวมังคุดได้รับการกระทบกระแทก
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็บอกว่าท่อน้ำยางมันแตกพูดแบบบ้านๆนะนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องอธิบายให้เป็นวิชาการแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเพลี้ยไฟมันดูด
1: อันนี้
0: ก็ทำให้ผิวเนี่ยเสียทีนี้ไอ้ตัวที่คุณขวัญเห็นว่าผิวมันเป็นคราบ
1: ๆ
0: สีน้ำตาลน้ำตาลนั่นน่ะอันนั้นนะครับเกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟนะเพลี้ยไฟนั้นจะเป็นแมลงตัวที่เล็กมากแล้วมันจะเข้าทำลายถ้ามันเข้าทำลายระยะใบอ่อนนะใบมังคุดก็จะหงิกงอทำลายดอกหน่อก็จะร่วงเสียหายแล้วก็ถ้าทำลายผลก็จะแคะแกรนแล้วก็เป็นคราบสีน้ำตาลอย่างที่เราเห็นอันนี้เราก็จะต้องใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะ
1: ใช้ระยะไหนล่ะอาจารย์
0: อะไรนะฮะ
1: ไปใช้ระยะไหนคือแบบตั้งแต่ออกดอกหรือว่าลูกโตขนาดเท่าไหนมันถึงจะแบบใช้สารกำจัดเพลี้ยไฟ
0: ก็อยู่ที่ระยะว่าถ้าตอนมังคุดแตกใบ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเห็นว่ามันมีบางยอดเนี่ยใบอ่อนที่แตกออกมาเริ่มมีอาการหงิกงอมีอาการไหม
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เราก็รู้แล้วตรงนี้เป็นเพลี้ยไฟเราก็ต้องฉีดตรงนี้ให้ทีหน่อย
1: ค่ะ
0: ส่วนต้นทั่วไปเราก็ฉีดบางหน่อยทีนี้ตอนมังคุดเริ่มออกดอกตอนช่วงดอกยังตุบตูมอยู่ก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งและช่วงมังคุดติดผลอ่อนอันนี้สำคัญเลยนะฮะคุณขวัญเห็นไหมมังคุดมันจะมีเป็นผลไม้ที่ผมรักมากเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยวิชาศิลปะผมเนี่ยแย่ที่สุด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมังคุดอาจารย
0: ์เวลาครูสั่งให้ปั้นเนี่ย
1: ผมอาจารย์ปั้นมังคุด
0: เดียวคือมังคุด
1: อาจารย์ปั้นแตงโมก็ได้นะง่ายกว่ามังคุดอีก
0: แตงโมมันเห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นแตงโมมันไม่เห็นลายไง
1: อ๋อ
0: แต่มังคุดมันจะมีจุกมีกลีบข้างบน
1: อ่
0: ะ
1: อนุมานได้ว่าเป็นมังคุดค่ะ
0: นั่นแหละทีนี้เวลานั่นแหละตัวแมลงมันจะไปซ่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ใช้สารดูดซึมนะเวลาฉีดไปเนี่ยมันจะไม่โดนตัวไม่ตายอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นปัญหาเหมือนกันแต่มันจะใกล้เคียงกับการทำลายของเพลี้ยไฟคือผิวเนี่ยมันจะหยาบกร้าน
1: ค่ะ
0: ก็คือไรแดงหรือบางคนจะเรียกว่าแมงมุมแดง
1: ค่ะ
0: นะสองตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำลายผลมังคุดเพราะฉะนั้นจังหวะวิกฤตของมังคุดคือช่วงผลอ่อนถ้าคุณทำสวนมังคุดเป็นมืออาชีพแล้วคุณไม่ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟก็เรียกว่า1ปีที่รอคอย
1: ค่ะ
0: ก็ได้3โลร้อยครับพี่3โลร้อยแต่ความจริงนะมันกินอร่อยนะ
1: มันลูกเล็กอ่ะมันก็คือไม่ถ้าเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีเม็ดอ่ะแล้วมันก็จะสามารถแบบกินแบบวุ๊บคำเดียวไปได้เลยถ้ามันดีทั้งลูกนะถ้ามันดีทั้งลูก
0: แต่ว่าลูกเล็กเนี่ยคุณขวัญมันก็เกิดจากการที่บำรุงไม่ถึง
1: ค่ะ
0: ปุ๋ยไม่ถึงเหมือนคนมีพ่อแม่มีลูกหลายคนเลี้ยงไม่ถึงลูกก็แค่แกลน
1: สารอาหารไม่ถึง
0: เพราะฉะนั้นเวลาตอนมังคุดติดลูกเน
1: ี่
0: ยเราต้องประเมินนะว่าปีนี้มังคุดติดลูกเท่าไหร่จำนวนใบที่มีเนี่ยแต่เสียดายไม่มีใครวิจัยว่ากี่ใบเลี้ยงหนึ่งลูกอะไรเงี้ยนะฮะไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นนั้นพอมังคุดติดลูกเล็กๆประเมินแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะเป็นพอมังคุดเริ่มขยายผลเราก็13 13 21หรือ8 24 24นะครับเพราะฉะนั้นมังคุดเป็นพืชที่มีโรคแมลงไม่เยอะจะมีอีกตัวหนึ่งแมลงก็คือตอนระยะแตกใบอ่อนเนี่ยจะมีหนอนกินใบอ่อนอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถือว่าถ้าพูดถึงโรคแมลงมังคุดจัดว่าเป็นพืชที่มีโรคแมลงน้อยแมลงก็จะมี3ตัวหลักๆส่วนโรคก็จะมีอยู่2ชนิดคือโรคใบจุด
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้มักจะเกิดกับคนปลูกมังคุดที่ทรงพุ่มหนาทึบตอนเก็บผลแล้วไม่มีการตัดแต่งให้ทรงพุ่มเหมือนปลูก อย่างนี้ก็จะ

0: ป็นเชื้อราและใบก็จะเหลืองร่วงถ้าปล่อยเอาไว้ในสวนมันก็จะแพร่กระจายอยู่อย่างนั้นกับอีกโรคหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโรคจุดสลายภาษาฝรั่งใช้คำว่า algal disease มันจะเป็นจุดสีสนิมแล้วก็ฟูฟูนะ
1: อันนั้น
0: ก็เกิดจากเป็นจุดนูนกลมขึ้นมาคล้ายๆเหมือนอย่างเหมือนผมเรียกว่ากำมะหยี่แล้วกันละเอียดนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นอ่ะมังคุดก็เป็นมะม่วงก็เป็นถ้าทรงพุ่มทึบอับชื้นโรคก็มีแค่นี้ไม่มีโรครากเน่าคนเน่าความจริงนะตลาดมังคุดเนี่ยทำให้ดีๆนะคุณขวัญขายเป็นลูก
1: โอ
0: ้เลิกขายเป็นโล
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยรู้จักสวนส้มธนาธรไหม
1: รู้จักเพราะกินค่ะแต่ไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักว่าอยู่จังหวัดไหนอย่างไรด้วยอาจารย์
0: อยู่อำเภอฝาง
1: ค่ะ
0: เจ้าของชื่อเฮียปิง
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปฝึกอบรมคนสวนให้กับสวนนี้นะฮะแล้วเจ้าของสวนสมัยนั้นนะขายส้มย้อนหลังไปเกือบ30ปีที่แล้วนะขายส้มลูกหนึ่ง35บาทคนยังซื้อเลย
1: ลูกละ
0: 35บาทเจ้าของก็บอกผมก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ลูกก็30กว่าบาทเขาก็กินส้มสายน้ำผึ้งอ่ะนะฮะตอนแรกทีนี้เขาโชคดีตรงที่สวนเดิมเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นจะเป็นเขื่อนหรือเป็นฝายก็ไม่รู้เขื่อนมั้งแล้วมันอยู่ในหุบอากาศมันเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปิดสวนใหม่อยู่ข้างบน
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกผมว่าอาจารย์พาอาจารย์มาดูช่วยให้ความเห็นหน่อยผมบอกเฮียสวนนี้เฮียจะเสียตังค์เยอะเฮียต้องฉีดยามาก
1: เพราะว่า
0: สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนข้างล่าง
1: ค่ะ
0: แต่ข้างบนเนี่ยโรคจะเยอะนะครับแล้วผมก็แนะนำเขาบอกว่าเป็นสวนใหญ่ขนาดนี้ต้องตั้งอุตุนิยมวิทยาเป็นของตัวเองแล้วก็เรื่องระบบน้ำอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เขาก็เคยชวนไปบ่อยๆสมัยนั้นก็ไปกับเขาคุ้นเคยกับบริษัทปุ๋ย
1: ค่ะ
0: ก็คุ้นเคยกันชนิดที่ว่างานแต่งงานลูกเขาก็เชิญเราไปงานนะครับก็ผมก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่ทางเหนืออยู่เยอะโดยเฉพาะเมื่อตอนสวนส้มรังสิตล่มสลายก็มีกลุ่มหนึ่งไปอยู่พิจิตรกลุ่มหนึ่งไปอยู่กำแพงเพชรกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่อำเภอฝางผมก็ขึ้นไปบรรยายที่ฝางบ่อยๆนะขออภัยที่คนแก่บางทีก็คิดเรื่องเก่าทำให้เกิดความภูมิใจในชีวิตแก่ๆแล้วก็ผมก็บอกว่าคนไปฝึกไปอำเภอฝางเนี่ยผมก็บอกนี่คุณปลูกส้มที่งามกันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติมันเอื้ออำนวยนะเพราะมันเป็นป่าเปิดใหม่นะแต่ผู้ที่ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือพวกที่ขึ้นไปทางกำแพงเพชรทางพิจิตรก็ยังพอโอเคแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเขาไปดูที่แถวสุพรรณ
1: ค่ะ
0: และพวกสุพรรณไม่เหมาะที่จะปลูกส้มเพราะดินมันเหนียวดินมันแน่นน้ำขาดดินก็แตกระแหงน้ำมากน้ำก็ขังไม่เหมาะครับเอาอันนี้เอาไว้แล้วหลังเราคุยเรื่องตำนานของพืชแต่ละชนิดเรามาเล่าสู่กันฟัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ต้องพักก่อน
1: ใช่ใช่อาจารย์ต้องพักสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามเกี่ยวกับมะพร้าวที่คุณผู้ฟังถามมานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟัง

0: ดแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขอถาม
3: ก่อนเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงว่าที่เราคุยกันสั้นๆเนี่ยนะถ้าเผื่อท่านต้องการฟังยาวๆเต็มๆเนี่ยก็ไปฟังวันพุธกับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ความยาวทั้งหมด40นาทีเรื่องการปลูกมังคุด2ตอนตอนนี้คุยนิดนึงว่ารายการผมปกสวยเพราะว่าลูกชายปีนี้ไม่ได้ผลิตรายการทีวีก็เลยมีเวลาทำปกให้นะฮะก็อาจจะไม่รู้จูงใจหรือเปล่าเข้าไปที่บ้วน Channel นะฮะแล้วก็พิมพ์ว่าทิศบ้วนชวนคุยแล้วก็ไปฟังย้อนหลังกันดูนะครับ
2: ค
3: ือผมมีแฟนไม่เยอะคุณขวัญอยู่ที่ 30,000 กว่าแค่นั้นเองคนอื่นเขาเป็นล้านเป็นแสนผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ที่เคยผมเคยพูดว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามักจะประเมินที่ยอดวิวใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เขาไม่ประเมินที่คุณภาพคอนเทนต
2: ์
3: นะคุณภาพแค่ไหนไม่สนใจสนใจว่าคนดูมากคนดูน้อยแล้วบางแพลตฟอร์มก็แปลกนะเราเขาก็บางทีคนเขียนเข้ามาเราก็มองไม่เห็นเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาก็หาว่าเราไม่คุยถึงแฟนในรายการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เสียดายนะในอดีตคุณขวัญคุณอะไรคุณอ้อมอ่
2: ะ
3: เคยชวนไปทำตอนที่เราเลิกรายการเที่ยงครึ่งที่จัดทุกวัน
2: อ๋อค่ะจ้ะ
3: แล้วคุณอ้อมแล้วพอมาจัดอาทิตย์ละวันสองวันเนี้ยคุณอ้อมก็เคยชวนไปทำออนไลน์ของทางสถานีแต่ว่าผมไปไม่ไหวผมปล่อยไม่ได้ทุกวันแล้วช่วงนั้นนะผมงานยุ่งมากนะเพราะฉะนั้นปีนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ safety first นะครับท่านจะทำอะไรก็ขอให้ safety first เพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนบ้านคุณขวัญฝนตกไหม
2: ที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่ฝนตกตั้งแต่ช่วง3ทุ่มอาจารย
3: ์เหรอ
2: หนักทั้งลมทั้งฝนเมื่อคืนนะคะ
3: บ้านผมตกตี2
2: ค
3: ่
2: ะ
3: น่าจะตกอยู่สักครึ่งชั่วโมงมั้งผมก็ดูฟุตบอลเพิ่งจะนอน
2: โอ้ตอนนี้4ทุ่มก็ไม่รู้เรื่องแล้วจ้ะ
3: เช้ามาเป็นไงรู้ไหมคุณขวัญ
2: เป็นยังไงคะ
3: ว่าถล่มลงมา6แผ่น
2: หมายถึงฝ้ารับมันฝนมันฉ่ำลงมาจนฝ้าทะลุลงมาอย่างนั้นเหรอคะ
3: ถล่มลงมาเลยอ่ะ
2: โอ
3: ้คือน้ำมันไหลระบายหลังคาไม่ทัน
2: ค่ะ
3: แล้วมันมีรูรั่วร่องรอยรั่ว
2: อ๋อมี
3: ถล่มลงมาเลยนี่ยังไม่รู้จะทำไงช่างก็หายากแล้วเวลาใครมาถามช่างมาแงนมองหลังคาบ้านผม
2: ค่ะ
3: ผมก็บอกช่างทำใจดีๆหลังคาบ้านผมเป็นหลังคากันแดดไม่กันฝนก็มังเต็มไปหมดลองนี่ถ้าจะทำใหม่ก็พอดีอายุเราก็เยอะแล้วเนา
2: ะ
3: ปีนี้ไม่มีดวงทางการเงินแต่ว่ามีดวงทางสุขภาพยังดีอยู
2: ่ค่ะ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นก็เชื่อลูกชายบอกพ่อเอาแค่บังแดดก็พอไม่ต้องไป

0: ถ้าจะทำก็รื้อปลูกบ้านใหม่เพราะเนี่ยจะซื้อบ้านเก่าเข้าไง
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญเคยโดนช่างหลอกไหม
1: เคยคือเรื่องของเรื่องคือยังไม่มีโอกาสได้มีศักยภาพในการสร้างบ้านเลยอาจารย์
0: เนี่ยผมมาซื้อบ้านหลังเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ไปธุระกรุงเทพวันเดียวกลับมาได้เรื่องเลยช่างมาเป่าหูภรรยากับลูก
1: ค่ะ
0: ว่าหลังคาเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นหลังคาใหม่จะได้รู้สึกว่าอยู่บ้านใหม่หลังคาเก่าผมหนาดี
1: ๆค่ะ
0: เลยต้องรื้อเอาใจภรรยาหรือแล้วไปซื้อหลังคาบางเชียบ
1: กระเบื้องแบบแผ่นบางอะไรเงี้ยหรอคะ
0: กระเบื้องก็แตกแรงงานนานาชาติพอมันกดแรงเข้าไปเวลาโดนแดดโดนอะไรเข้าไปมันก็แตกเป็นร่องนะ
1: ค่ะ
0: และไอ้หัวตะปูหัวน็อตเนี่ยก็ดูจากฝ้าเนี่ยเป็นรูตามแนวหัวน็อตเลยอะ
1: อ๋ออย่างนั้นมันจะแบบเวลาฝนตกเยอะๆนานๆมันจะเหมือนชุ่มน้ำแล้วมันก็จะปริเป็นรอยน้ำออกมาเลยอาจารย์
0: ใช่แล้วพอต่อเติมช่างเราก็อาศัยคนในชุมชน
1: ค่ะ
0: ไม่มีความรู้หลังคาก็เอียงไม่พอคุณขวัญสังเกตไหมบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราจะทำหลังคาเป็นทรงจั่วแหลมมากเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนโบสถ์
1: วัด
0: บ้านฝรั่ง
1: อ่าค่ะ
0: ผมเคยถามพี่ที่ไปเรียนเมืองนอกบอกพี่ทำไมก็ต้องทำหลังคาทรงแหลมๆแบบนั้นเขาบอกเฮ้ยเวลาหิมะตกอ่ะ
1: มันจะได้สไลด์ลงมาเลยจ้ะ
0: มันจะสไลด์ลงมา
1: ค่ะ
0: บ้านเราสมัยก่อนไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องตั้งหลังคาจั่วแหลมๆแบบทรงไทยเลยล่ะ
1: ให้ฝนมันลงมาเร็วๆเหรอคะ
0: ใช่มันจะได้ไม่ขังไม่ท่วมไง
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเพราะว่าฝนตอนนี้มันตกหนักตกนานตกแช่ที่ผมโยงมาพูดเรื่องนี้คุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะผมถือโอกาสนี้นะขอแสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ปภ.
1: อ๋อคุณลุงที่อายุ59ที่สร้างบ้านเกือบ2ล้านไหมอาจารย์ที่โดนช่างเบี้ยวอ่ะ
0: น่ะก็มีเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนยังไม่มีคุณธรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อ2วันเนี่ยผมโดนด่าทางโทรศัพท์ด่าผมเสียหายเลยอ่ะด่าเรื่องอะไรรู้ไหม
1: คะ
0: โทรศัพท์มาหาผมเบอร์แปลกๆผมก็ไม่กล้ารับโทรมาผมเห็นไอ้ยี่ห้อที่เขาส่งของมาพอเชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: รับสายด่าผมก็โทรมาทำไมไม่รับสายเขาบอกจะเอาของมาส่ง
1: ค่ะ
0: บอกจะเอาของมาส่งให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาจ่ายสตังค์หรือยัง
1: ค่ะ
0: เขาบอกยังค่าของ200กว่าบาทอยู่บ้านหรือเปล่า
1: เอ๊ะไม่ใช่มิจฉาชีพใช่มั้ยเนี่ย
0: ผมไม่เคยส่งไม่เคยสั่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกไม่สั่งแล้วมันจะมีของคุณได้ยังไงด่าผมอ้าวผมไม่ตอบโต้ผมวาง
1: ค่ะ
0: โทรมาอีก
1: ค่ะ
0: เบอร์โทรมาแล้วก็ด่าผมบอกทำไมโทรมาไม่รับสายไอ้มิจฉาชีพไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปแบบนี้แล้วค่ะ
0: เอาของที่เขาไม่ได้สั่ง
1: ค่ะ
0: ไปยื่นให้เขาแล้วก็บอกว่าค่าของยังไม่ได้จ่าย200กว่าบาทได้แล้วรีบไปเลยเปิดมามีก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมรู้ก่อนผมก็เลยไม่ตกเป็นเหยื่อ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำไมคุณต้องใช้วิธีด่าทอรุนแรง
1: อาจจะเปลี่ยนมุกในการหลอกคนอะไรเงี้ยอาจารย์คือมันจะทำเป็นหลักจิตวิทยาที่หลอกให้กลัวทำให้เป็นเหมือนกับว่าทำให้กลัวทำให้ตกใจอะไรทำนองนี้อาจารย
0: ์ข่มขู่
1: ค
0: ุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยมุกผมวานนี่ผมก็ไม่พูดแต่ผมรำคาญ
1: ค่ะ
0: ผมก็ใช้ลูกน้องพูดลูกน้องก็บอกว่าจะพูดยังไงอาจารย์ก็ไม่ต้องไปรับก็จบแล้วผมบอกพูดเถอะผมอยากให้คุณพูดจนกระทั่งเขาไม่โทรมาปรากฏว่าตั้งใจให้ลูกน้องพูดเพื่อจะไม่มีเรื่องลูกน้องผมน็อตหลุดเลยไปอีกหลายขนานเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันเป็นสังคมไร้ศีลไง
1: ค่ะ
0: ศีล5ข้อเอาไม่อยู่เมื่อไหร่จะมีรัฐบาลเคร่งศีลแล้วก็ส่งเสริมธรรมนะอันนี้ผมก็ฝากนอกเหนือจากนี้ผมก็จะฝากท่านรัฐมนตรีอยู่เรื่องนึงคือเรื่องสินค้าเกษตรด้อยมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: แต่เวลาจะทำเรื่องนี้อย่าไปทำให้คนที่เขา

0: ้าขายปกติเดือดร้อนนะอย่าให้เจ้าหน้าที่ไปขู่กันโชคทรัพย์เขานะ
1: ค่ะ
0: พวกที่ขายของไม่มีคุณภาพของปลอมนะเนี่ยระบาดทั่วไปหมดเห็นเกษตรกรเป็นหมูก็เรียกว่าเล่นกันซะจนกระทั่งเกษตรกรบ้านเราเงินทองแทบไม่เหลือกันแล้ว
1: ค่ะ
0: นั้นเวลานี้วิธีจะช่วยเกษตรกรดีที่สุดนะครับคือช่วยเรื่องการตลาดแล้วปีนี้อาจารย์ว่วนมีโชคคุณขวัญรู้ไหมมีโชคเรื่องอะไร
1: อันแรกที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้เรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์มีโชคเรื่องอะไรต่อ
0: เรื่องที่สองเสนอแนวคิดอะไรไป
1: อ๋อ
0: ราชการรับแฮ
1: ะมีกระแสตอบรับ
0: เรื่องโซล่าเซลล์เรื่องรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อลดมลภาวะอะไรแต่อะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมเสนออีกเรื่องหนึ่งให้ท่านรัฐมนตรีก็โยงมาเรื่องมะพร้าวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ศัตรูพืชบางชนิดปล่อยให้ชาวบ้านทำไม่ได้ครับ
1: คือมันต้องใช้อะไรที่เป็น
0: มันต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
1: ไอ้ปราบด้วงหรือว่าอะไรจัน
0: คือประกาศเลยว่าแมลงศัตรูมะพร้าวเราจะปราบปีนี้เป็นปีแห่งการปราบแมลงศัตรูมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ด้วงงวงเล็กด้วงงวงใหญ่ด้วงแรดเล็กด้วงแรดใหญ่ไอ้ด้วงงวงกัดไอ้ด้วงไอ้ด้วงแรดกัดไอ้ด้วงงวงมาวางไข่ด้วงงวงเจาะเข้าไปในต้นมะพร้าวยืนต้นตายแต่อยู่สวนคุณขวัญแล้วไม่โค่นทิ้งไม่ทำลายตัวด้วงผมก็ไม่รู้จะทำยังไง มันก็เป็นแหล่งเพาะแล้วก็บินมาบ้านผมแล้วผมก็ต้องปราบด้วงทุกเมื่อเชื่อวันเอาเชื้อเมตาไลเซียมมาทำกองล่อนะฮะเชื้อบางทีก็หมดอายุไปแล้วแล้วก็ต้องกลายเป็นล่อด้วงเข้าสวนอีกมันก็ต่างคนต่างทำมันก็ไม่จบอย่างแฟนรายการถามมาว่าใบไม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นจะไม่ใช่ใบไม้ผมสอนโรคมะพร้าวไม่ใช่โรคใบไม้ครับแต่ใบไม้ที่ท่านเห็นช่วงเวลาเนี้ยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ทางทิศตะวันตกแม้ว่ามะพร้าวจะอยู่กลางแจ้งแต่แดดในยุคปัจจุบันเนี้ยมันแรงอาจจะโดนแดดก็ได้หรือถ้าเห็นใบล่างๆเป็นเฉพาะใบล่างนะใบมันเหมือนใบไม้อะความจริงไม่ใช่ใบไม้แต่ความจริงเป็นหนอนหัวดำครับ
1: ค่ะ
0: หนอนหัวดำจะเอาใบมะพร้าวมาหุ้มตัวมันแล้วก็จะกัดจะแทะพอกัดแทะผิวใบเราก็จะเห็นใบเนี่ยแห้งเป็นสีน้ำตาลแต่หนอนหัวดำจะกินเฉพาะใบแก่ใบล่างๆแต่ในอดีตก่อนหนอนหัวดำระบาดเนี่ยมันจะมีหนอนอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนั้นเขาเรียกแมลงดำหนาม
1: ค่ะ
0: ไอตอนช่วงสึนามิปีช่วงปีสึนามิ
1: ค่ะ
0: แมลงดำหนามจะระบาดอันนั้นเขาเรียกมะพร้าวหัวงอกใบจะขาวโพลนไปหมดนั้นการปราบแมลงศัตรูมะพร้าวมันยาก
1: ค่ะ
0: มันต้องฉีดอยู่ฉีดยามแล้วมันละอองมันไปทั่วหมดทางราชการก็ปล่อยแตนเบียนไปสู้นะบางทีก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างกรณีมะพร้าวอย่างเงี้ยท่านรัฐมนตรีต้องประกาศสมมติว่าปีนี้เป็นปีแห่งการปราบศัตรูมะพร้าวทุกคนทุกสวนนะต้องสำรวจเช่นเดือนนี้สำรวจเดือนหน้าทุกสวนปฏิบัติดังต่อไปนี
1: ้ค่ะ
0: โดยรัฐอาจจะช่วยค่าปัจจัยหรือจะเตรียมเมตาไลเซียมไว้ชะลาเมตาไลเซียมไว้หรือจะอะไรอะไรก็แล้วแต่คืออย่างน้อยให้มันลดปริมาณจาก 100% จาก 70-80% เนี่ยให้มันลดลงมาเหลือ 10-20% มันก็จะอยู่ได้และอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมฝากที่ปรึกษารัฐมนตรีไปหลายคนละแต่พอฝากไปปั๊บอ้าวเปลี่ยนรัฐมนตรีพอดีคือเรื่องแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: แมลงวันผลไม้

0: ไม้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับผลไม้ต้องห่อนะพริกก็เน่าแตงพืชตระกูลแตงก็เน่าเราเรียกว่าแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้แต่มันไม่ได้ทำร้ายเฉพาะผลไม้ครับพืชผักอย่างพริกแตงเนี่ยมันก็ทำร้ายบางคนก็เรียกว่าแมลงวันแตงก็มีนะครับแต่ว่าชื่อจีนัสสปีชีส์ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เหมือนกันถ้ารัฐบาลประกาศนะปีนี้ต้องไม่พบผลไม้เน่านะต้องไม่พบผลไม้เน่าในที่ต่างๆเลยหมายความว่าแม่ค้าเจอเน่าต้องจับใส่ถุงพลาสติกผูกปากให้มันตายในถุงไม่ใช่เน่าแล้วโยนทิ้งถ้าเน่าแล้วโยนทิ้งมันก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่านะแมลงวันทองมันก็ออกมาจากลูกแล้วมันก็ไปเข้าดักแด้ในดินแล้วมันก็บินไปวางไข่ไอ้แบบเนี้ยมันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งคนที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ต้องช่วยกันทำ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญมีโอกาสไปพบรัฐมนตรีก็ช่วยนำเสนอให้ผมด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องแมลงศัตรูมะพร้าวกับแมลงวันทองแมลงวันผลไม
1: ้
0: สองอย่างเนี่ยครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วผมกล้าท้าเลยพอคุณขวัญประกาศไปพบประเทศไทยจะเอาจริงเอาจังกับแมลงวันผลไม้ต่างชาติจะกล้ารับผลไม้จากไทยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
1: ค่ะมีคุณอิสระชนนะคะถามมาว่าถ้าเอาสารเคมีแบบเป็นเม็ดหรือว่าสารเคมีใช้กับมะพร้าวเนี่ยใส่คอมะพร้าวเนี่ยสารเคมีจะตกค้างถึงน้ำมะพร้าวในลูกไหมอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้ครับอดีตเราเคยใช้สารที่ชื่อว่าคาร์โบฟูราน
1: ค่ะ
0: ชื่อสามัญนะชื่อการค้าชื่อฟูรดานและคูละแทในปัจจุบัน
1: เนื่องจากว่าม
0: ันมีฤทธิ์ตกค้างอยู่30วัน
1: ค่ะ
0: แล้วเรากลัวชาวบ้านเนี่ยจะเอาไปใส่ผักอายุสั้น
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ให้ใช้แล้วถ้ามีใช้อยู่นี่ก็ต้องคิดหนักนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอดีตเนี่ยเราก่อนที่จะมีเชื้อเมตาไลเซียมก่อนจะมีเซโลโมนเนี่ยเราใช้วิธีเอาทรายผสมกับยาเนี่ยไปโรยคอทางมะพร้าวทีนี้คุณขวัญ นึกถึงตัวด้วงอะรอยต่อระหว่างหัวกับตัวมันจะมีร่องใช่ไหม
1: ใช่มีเป็นร่องร่อง
0: มันมุดไปมุดมาเนี่ยทรายมันก็จะไปขัดที่คอมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอมันพยายามพังอกหัวขึ้นเนี่ยมันก็มีแผลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีแผลยาก็เข้าไปแล้วมันก็ตายแต่ในปัจจุบันใครจะปีนขึ้นไปเอาทรายไปโรยคอทางมะพร้าวไหวอ่ะ
1: โอนสูงมาก
0: ทรายก็โอเคแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันทำไม่ได้มันทำยาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีทำมันต้องทำเป็นวาระแห่งชาติเจอต้นมะพร้าวที่ยืนต้นตาย
1: ค่ะ
0: ต้องโค่นโค่นแล้วทำไงครับถ้าเป็นสวนยกล่องต้องโยนลงน้ำเลยให้ร่วงไปตายในน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แช่น้ำในท้องร่องเลยถ้าเจอใบมะพร้าวทางมะพร้าวมีหนอนหัวดำต้องตัดแต่งออกมาแล้วแช่น้ำในท้องร่องเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หนอนตายอยู่ในนั้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหมักธรรมชาติให้เราได้ใช้ประโยชน์ด้วยและต้องประกาศว่าถ้าสวนไหนปล่อยให้มีพร้าวมีมะพร้าวยอดด้วนอันนี้หมายถึงพืชตระกูลปาล์มนะ
1: ค่ะ
0: มะพร้าวปาล์มน้ำมันอะไรเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันถ้าสวนไหนปล่อยให้มีคุณจะตกปรับต้นละพันคุณจะได้ไปจ้างคนมาโค่นต้นมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ออกซะ
1: ถ้าไม่ออกกฎหนักนี่มันคือมันไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์
0: ก็เนี่ยคุณขวัญผมไปบรรยายเรื่องมะละกอตอนนั้นโรคไวรัสมะละกอระบาดหนักที่สมุทรปราการชาวสวนที่ไปจัดประชุมที่บ้านเขาเนี่ยเขาชี้ให้ดูว่าอาจารย์มานี่หน่อยมีอะไรขอด่าหน่อย
1: ทำไม
0: เนี่ยอาจารย์พูดวิรุธทุกวันทำไม

0: ไม่พูดเรื่องนี้
1: อ๋อ
0: เนี่ยแล้วเขาก็เอ่ยถึงคนจังหวัดหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมาซื้อสวนมาปลูกมะพร้าวแล้วปีไม่เคยโผล่หัวมาดูเลยแล้วมะพร้าวมายืนต้นตายเนี่ยแล้วสวนมะพร้าวบ้านผมจะทำไงเข้าไปสวนเขาก็ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เขาบุกรุกแล้วมันก็แพร่แมลงผมก็บอกผมก็พูดครับแต่ประชาชนตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักบางทีผมก็อาจจะคิดผิดนะสมัยหนุ่มๆที่เคยคนเชิญผมไปสมัครส.ส.เนี่ยผมน่าจะตัดสินใจนะก็บางทีการไม่มียศมีตำแหน่งบางทีก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันถ้าไปเป็นอย่างนั้นอาจจะเสียผู้เสียคนไปแล้ว
1: ได้เลย
0: จ้ะก็ฝากไว้นะครับคุณขวัญครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องมะพร้าวนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องมะพร้าวอะไรเพิ่มเติมถามกันมาได้นะคะแต่ว่าขอไปที่อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คะ
0: เชิญนะเชิญนะ
1: เขาถามถึงเรื่องของต้นลำไยคริสตัลแล้วก็ต้นเอบิวค่ะอันนี้ตัวขวัญไม่เคยรับประทานทั้งสองอย่างเลยอาจารย์ตัวลำไยคริสตัลเนี่ยอาจารย์เคยรับประทานไหมแล้วก็เอบิวค่ะ
0: ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
1: เอบิวนี่คือขวัญไปเซิร์ชใน Google นะอาจารย์แบบเป็นต้นเป็นลูกสีเหลืองๆแล้วก็ด้านในอ่ะเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็มีตัวเมล็ดอะค่ะสีดำอันนี้ขวัญไม่เคยรับประทานจริงๆอาจารย์เดี๋ยวไว
0: ้ค่ะมันก็สีเหมือนลำไยทั่วไปอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ลำไยคริสตัลก็ไม่เคยทาน
0: เดี๋ยวให้ผมไปสืบค้นดูก่อนว่ามันคืออะไรเทือกเขาเหล่ากอมันมาจากไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ผมก็สารภาพว่าผมไม่รู้จักแต่ว่าผมรู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยลำไยในบ้านเราที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดีอยู่นะแล้วเราก็โชคดีที่เรามีลำไยภาคกลางอย่างพวงทองแล้วลำไยที่เป็นพืชที่แปลกนะคุณขวัญแปลกตรงไหนลองเดาดิ
1: ทนแล้งทนน้ำหรืออะไรอะคะ
0: ถ้ากินตอนผลสดมากเนี่ย
1: ร้อนในค่ะแต่ถ้ากินน้ำตอนแห้ง
0: แกะเลียงกินแล้วเย็นใช่ไหม
1: ไม่เคยสังเกตเลยอาจารย์เพราะว่าน้ำลำไยน้ำตาลมันสูงขวัญก็เลยเลี่ยง
0: คือถ้าเราทำน้ำลำไยสูตรที่น้ำตาลไม่สูงนักเนี่ยนะมันน่าจะดีนะเพราะลำไยปีหนึ่งเนี่ยมันคือเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะมันจะมีสมดุลของมันนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือลำไยเนี่ยมันจะออกผลปีเว้นปีเพราะว่ามันต้องการสะสมอาหารพอปีนี้มันออกดกนะ
1: ค่ะปีหน้าก็จะไม่ค่อยม
0: ีมันไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปริมาณผลผลิตเนี่ยมันก็สมดุล
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะทุกปีเลยอาจารย
0: ์เรามีปุ๋ยไง
1: ค่ะ
0: เพราะพอลำไยเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จได้ดกเราก็ใส่ปุ๋ยชดเชยลงไปมันก็ดกทุกปี
1: ค่ะ
0: นอกจากว่าสภาพอากาศมันไม่เย็นให้เลยนะฮะเพราะว่าพืชพวกนี้ถ้าอากาศไม่เย็นมันจะไม่ออกช่อ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ผลผลิตล้นแล้วผมว่าในปัจจุบันแม้ว่าเกษตรอุตสาหกรรมคือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแล้วแต่สมดุลความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้แปรรูปเนี่ยมันยังไม่มีระบบเกษตรแบ่งปันฝากช่วยทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเลิกพูดว่าสินค้าเกษตรผมทำสำเร็จไปเรื่องนึงแล้ว
1: ข้าวใช่ไหมค่ะ
0: ข้าวไม่ขายเป็นเกวียน
1: ค่ะ
0: ขายเป็นกิโลเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เคยไปบรรยายที่สัมพลานผมก็บอกเฮ้ยบอกว่าอะไรที่มันถูกอย่าไปขายเป็นโลขายเป็นลูก
1: ค่ะ
0: แหมมีเกษตรกรเมาอยู่หน้าสวนหน้าเวที

0: อาจารย์แล้วองุ่นมันจะขายเป็นลูกได้ไง
1: ขายเป็นพวงสิ
0: เออผมก็บอกก็ขายเป็นพวงสิพวงละเท่านั้นพวงละเท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ไปแปรรูปสิอย่างองุ่นที่เราต้องปิดออกตอนลูกมันพวงมันเล็กๆเนี่ยเราก็มาขายเป็นลูกเกดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะอันนั้นก็มาจากองุ่นแล้วถ้าลูกโตแล้วเราก็ขายเป็นพวงเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับคุณขวัญต่อไปเราก็ควรจะขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปและอะไรที่ขายเป็นลูกได้เนี่ยต้องขายเป็นลูก
1: ค่ะ
0: โดยใส่ระบบแพ็กเกจจิ้งเข้าไปใส่ระบบบรรจุหีบห่อเข้าไป
1: ค่ะ
0: อย่างเมื่อกี้เราพูดถึงขออนุญาตเอ่ยนามสวนธนาธรในอดีตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยเวลาคุณขวัญขับรถกลับจากเชียงใหม่ผ่านมาทางลำปางสองข้างทางจะขายส้มเป็นกล่องๆเต็มไปหมดเลยยกมาคนละกล่องละกล่องแล้วมันก็อร่อยจริง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าเขาทำคุณภาพถึงครับ
1: อืมค่ะอาจารย์
0: คุณผ่อนเหลือกี่นาทีเนี่ย
1: เหลือโอ้ยสองนาทีไม่ถึงแล้วอาจารย์ค่ะถ
0: ้
1: าเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือภาครัฐก็ต้องให้ข้อมูลองค์ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้กำลังการผลิตแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเหมือนกับว่ามีเวลาเราสั่งจำนวนเยอะๆราคามันก็จะถูกลงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: นี่มันต้องอย่างนี้คุณขวัญ
1: ค่ะเหลือสองนาทีนะอาจารย
0: ์ประเทศไทยนะต้องเห็นว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เหมือนกองทัพอาจารย์กลุ่มนี้เกี่ยวกับมังคุด
1: ค่ะ
0: คุณไปรู้เรื่องมังคุดตั้งแต่หัวจนท้ายมังคุดครบวงจรอาจารย์กลุ่มนี้เงาะอาจารย์กลุ่มนี้ลำไยอาจารย์กลุ่มนี้ทุเรียนเนี่ยผมนึกถึงอาจารย์ผมเรียนหนังสือเก่งบอกอาจารย์เป็นหมอสบายเลยทำไมอาจารย์มาเรียนเกษตรอาจารย์ผมก็บอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนผมเห็นมีกรมการข้าว
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนมีกรมการข้าวกับกรมเกษตรกรร
1: ม
0: ตอนหลังเป็นกองการข้าวแล้วกลับมาเป็นกรมใหม่ผมก็เลยบอกเฮ้ยผมมาเรียนเกษตรดีกว่าอีกหน่อยคงมีกรมการเงาะกรมการทุเรียนกรมการมังคุด
1: ค่ะ
0: ท่านพูดในเชิงปรัชญาว่าต่อไปแต่ละพืชมันต้องพัฒนาเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไปบอกอาจารย์เชน
1: ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะเราก็ใส่นวัตกรรมเข้าไปในสินค้าเกษตรนะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์คะ
0: ความสำคัญของนักวิจัยครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมิ่งเงินใช้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

นี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์โกแพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะบริเวณชายหาดบางเทาเนื้อที่รวมกว่า6ไร่หลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นร่วมกันเข้าจัดระเบียบชายหาดโดยแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่มีการก่อสร้างร้านค้าอาคารรวม34หลังบนพื้นที่ดังกล่าวอย่างเปิดอย่างผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุว่าการลงพื้นที่ในวันนี้มารับฟังข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามย้ำว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งนี่เป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับกรณีที่มีการระบุว่ามีผู้ตั้งตัวเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นอดีตนายทหารเป็นผู้เข้ามาบุกรุกพื้นที่บริเวณนี้ก่อนที่จะปล่อยเช่านายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเรียกบุคคลดังกล่าวว่ามีผู้มีอิทธิพลแต่ให้เรียกว่ากุ๊ยต้อง

0: ถูกดำเนินคดีทางนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพูดคุยกับทางป่าไม้เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินได้และย้ำว่าทางออกดังกล่าวไม่ต้องไม่เป็นไปกันต้องไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางนี้ยกให้ชายหาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์การแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะบนชายหาดอื่นๆในภูเก็ตหมอยงเผยไทยมีความเสี่ยงจากไวรัสฮันตาต่ำมากศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้บรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องโรคไวรัสฮันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยโดยระบุว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสมีหนูและสัตว์ฟันแท้เป็นแหล่งรังโรคหลักโรคนี้พบได้ทั่วโลกโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคืออาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรปมีอาการทางเดินหายใจหรือปอดพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคนี้ติดต่อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูถูกหนูกัดโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่นี้ลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวสายพันธุ์ที่ระบาดและเป็นข่าวอยู่นี้อัตราการเสียชีวิตถึง 30-40%ประเทศไทยเคยพบหลักฐานของไวรัสฮันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อทั้งในหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของฮันตาไวรัสในสัตว์ฟันแท้หลายชนิดโดยเฉพาะจำพวกหนูเช่นหนูพุกและมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสหนูหรือทำงานเกษตรโรคฮันตาไวรัสในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมากและสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงประเทศไทยถือว่าต่ำมากถึงแม้ว่าจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันและมีมานานแล้วมากกว่า 40-50 ปีจึงไม่เป็นหน้าวิตกกังวลแต่อย่างใดเรือสำราญถึงเตเนริเฟเตรียมเริ่มแผนอพยพเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาเดินทางมาถึงบริเวณใกล้กับท่าเรือกลานานิยาในเกาะเตเนริเฟในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเรือจะจอดทอดสมอเพื่ออพยพผู้โดยสารและลูกเรือบางส่วนเจ้าหน้าที่สเปนเปิดเผยว่าผู้โดยสารทุกคนขณะนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการติดเชื้อจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะถูกลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กจากนั้นจะมีรถบัสที่ปิดมิดชิดมารับไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศตามภูมิลำเนาต่อไปหน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปแถลงว่าตามคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์แบบเร่งด่วนผู้โดยสารทุกคนบนเรือสำราญฮอนดิอุสจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่สัมผัสที่มีเสี่ยงสูงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Grogeen
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Cord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

นี่มาที่ไหนกันเนี่ยแสงสีมันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินฮะนั่นมันโอ้แม่สาวน้อยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14นาฬิกา16นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับเจอกันวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เจอกันนะฮะวันอาทิตย์ที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ครับอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่แล้วอยากจะถามถึงผลงานเพลงหรืออยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0754192225ค่ะ0754192225นี้โทรจากทั่วประเทศไทยโทรมาที่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่ทางหน้าจอไลฟ์สดของเราตอนนี้ที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจแฟนเพจดีเจช้างตกมันนะคะแล้วก็สามารถชมพวกเราได้ที่หน้าแฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
0: ครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์กันด้วยนะฮะสำหรับท่านที่ติดตามนะผ่านทางไลฟ์สดนะครับนะฮะส่วนคนที่ฟังทางวิทยุนะครับก็โทรศัพท์นะฮะมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับเมื่อกี้คุณเกียร์ก็บอกไปแล้วนะครับที่0754192225บรรยากาศแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างบ้านใครจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะก็ลองโทรมาบอกเรากันหน่อยก็แล้วกันลองทักมาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็ฝนตกอยู่หรือเปล่านะเหมือนกับที่นครศรีธรรมราชนะครับในตัวเมืองนครตอนนี้ก็ฝนกำลังตกอยู่ครับ
1: ฟ้ามืดมาเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็หลายๆคนเนาะอย่างที่บอกแหละช่วงนี้ก็ฤดูฝนกันมาเต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยอาชีพของเราคืออาชีพเกษตรกรนะพี่ช่างเนาะเราพอเป็นอาชีพเกษตรกรปุ๊บต้องระมัดระวังพืชสวนไร่นาของเรานะคะว่าตอนนี้อยู่กันแบบไหนพอถ้าเจอฝนกันไปเยอะๆเดี๋ยวปัญหาอะไรจะตามมาโดยธรรมชาติธรรมดาของการทำเกษตรจะต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วจริงๆไม่ได้เฉพาะพี่น้องภาคเกษตรอย่างเดียวที่เจออุปสรรคนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราเจอทุกสายอาชีพต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเดินหน้าไปต่อได้เนี่ยเราต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจให้เร็วแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะคะบางครั้งปัญหาที่เกิดมันอาจจะดูเราสิ้นหวังเราท้อหลายๆเรื่องแหละเข้าใจในทุกๆบริบทของแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ที่อยู่นะคะมันก็เกิดขึ้นได้วันหนึ่งคนเราทุกข์ตั้งร้อยทีสุขอาจจะมีแค่สองครั้งก็ได้นะคะความทุกข์มันมากกว่าความสุขอยู่แล้วในชีวิตนะคะลองสังเกตไหมพี่ช้างวันนี้ถ้าพี่ช้างมีความสุขลื่นเริงหัวเราะมากไม่นานค่ะเดี๋ยวคุณก็จะมีเรื่องทุกข์ตามมาทันที
0: ครับ
1: เขาถึงบอกว่าทุกข์และสุขมันอยู่ข้ามเส้นกันนิดเดียวค่ะ
0: ครับ
1: ในเสี้ยววินาทีเองนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นเมื่อเช้าพี่เกียร์ก็เจอลูกค้าเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่นะไปเต้นแอโรบิกอยู่ดีๆเลยน้องเกียร
0: ์
1: เต้นอย่างสนุกสนานเมามันกับเพื่อนมากสักพักตัวเองก็ต้องหายออกจากวงจรเต้น
0: ครับ
1: เพราะได้ยินโทรศัพท์จากทางบ้านบอกว่าพ่อเป็นลมอยู่โรงพยาบาลต้องรีบไปด่วน
0: อ
1: ันนี้แหละก็คือมันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวกับทุกคนนะคะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ยังไงก็ต้องเจอเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ทำใจให้เร็วอยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่ประสบการณ์ใครประสบการณ์เยอะจิตใจก็จะเข้มแข็งนะพี่ช้างเนาะเหมือนบางคนเนี่ยทุเรียนร่วงปีที่แล้วนู่นสมมติว่า3ปีที่แล้วอย่างคุณปิ่มเนี่ยเนาะคุณผมปิ่มนี่นะทำทุเรียนมาขาดทุนแล้วทีนี้เนี่ยมันกลัวมันเกิดความหวาดระแวงมันมีความรู้สึกคือไม่อยากทำทุเรียนอีกแล้วเพราะตั้งแต่ฉันมีเธอมาเนี่ยรายได้ในบ้านของฉันมันหดหายไปเรื่อยเลยก็มีหลายคนนะที่เกิดแบบนี้นะพี่ช้างเนาะแต่ท้ายที่สุดมันก็บอกว่าอีกฮึดหนึ่งขอแรงใจอีกหนึ่งแรงใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีพื้นที่แล้ว เราไม่ได้เช่าสวนคนอื่นมาทำ
0: ครับคุณปลูกไปแล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ขออีกอึดใจเดียวในการฟื้นฟูต้น 4-5 เดือนก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ของแต่ละแปลงนะคะพอฟื้นฟูมาได้ปุ๊บฟื้นฟูแล้วเราในขณะที่เราบอก

0: ว่าเราขาดทุนมาทุกปีอะค่ะเราก็ไม่สามารถทําให้ปีนี้ขาดทุนได้อีกปีหนึ่งถูกไห
1: ม
0: พอเราฟื้นฟูมาได้เริ่มมีใบเราจําเป็นที่จะต้องทําดอก
1: ครับ
0: เพราะเราคิดว่ามันคงจะอย่างน้อยปีนี้ได้มีรายได้จากสวนในการเลี้ยงครอบครัวไม่จําเป็นที่ต้องบอกโอ๊ย

0: เอ้ยปีหน้าต้นฉันยังทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นกว่าปีนี้อย่างแน่นอนอันนี้ก็คือหลายๆกำลังใจที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องที่เป็นภาคเกษตรไม่ว่าคุณจะอยู่ในสวนแบบไหนหรือว่าสวนปาล์มเมื่อวานที่ส่งภาพให้เกียร์ดู
1: ครับ
0: ทำมา10 ปีไม่เคยได้ผลผลิตเลยแบล็คแคทจะช่วยได้ไหมเกียร์ขอเวลาต่ออีกแค่7 เดือนกับพี่ช้าง
1: ครับ
0: 7 รอบไม่ใช่7 เดือนนะ
1: เจ็ด
0: เจ็
1: ร
0: ด
1: อบ
0: รอบในการ
1: คร
0: ฉ
1: ั
0: ี
1: บ
0: ดพ่นขอแค่7 รอบอดทนให้อีกนิดนึงในเมื่ออดทนมาตั้ง10 ปีแล้วเนาะลองอดทนอีกสัก7 ครั้ง7 ครั้งคือ15 วันครั้ง15 วันครั้งก็เท่ากับ6 เดือนนะพ
1: ค
0: ี่
1: ร
0: ช
1: ั
0: ้
1: บ
0: างเนาะแล้วลองดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: ส
0: แล้ว
1: ามเดือน
0: เอ้ย3 เดือน
1: กว่า
0: สามเดือ
1: เ
0: น
1: นาะ
0: คร
1: ส
0: ึ่
1: าง เดือนครึ่ง
0: อ่ะ3 เดือนครึ่งดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและใน3 เดือนครึ่งนี้คุณไม่ต้องกังวลว่าเม็ดเงินที่คุณลงทุนกับเรามันจะสูญเปล่าถ้ามันไม่ดีไม่เป็นผลดีประกันใดเลยเก็บขวดเอาไว้แล้วเรายินดีคืนเงินให้คุณคุณแค่เสียเวลากับเราอีก3 เดือนครึ่งเท่านั้นสำหรับส
1: ป
0: ่ว
1: าม ล์ม
0: ป
1: น้
0: า
1: ำ
0: ล
1: ม
0: ์
1: ั
0: ม
1: น
0: นะคะ
1: นะครับแต่ทุกชนิดพืชที่คุณเอาไปใช้นะถ้าเกิดว่าใช้ไป6-7 ครั้งแล้วไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นอันนี้เราก็ยินดีคืนเงินกันอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับตอนแรกพูดถึงพยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ฝนก็จะตกเป็นวันสุดท้ายครับแต่เขาก็มีการขอต่อเวลา
0: หม
1: น
0: าย
1: ะ
0: ถึงใครต่อเวลา
1: ฝนจะตกต่อจ้ะนะฮะ10-11 พฤษภาคมนะฮะภาคประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีฝนนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีหนักนะหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือครับนะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงภาคใต้ด้วยนะก็ยังคงที่จะมีฝนตกนะฮะต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่12-16เนี่ยก็ยังตกนะแต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเพียงก็ยังคงต้องระวังกันไปจนถึงวันที่16 พฤษภาคมนี้ประเทศไทย
0: 16เลยเหรอคะ
1: ฝนยังตกอยู่ครับ
0: แล้วคุณพี่จะปลูกได้ไหม
1: ก็อาจจะไม่ต้องรดน้ำไง
0: หรอ พี่วรรณโชค
1: ครับ
0: พี่วรรณโชคก็อีกหนึ่งผู้คนอีกหนึ่งท่าน
1: อีกทางท่าน
0: ที่แบบโชคร้ายจริงๆเพราะว่า
1: ครับ
0: ลูกเท่ากำปั้นอะท่านผู้ฟัง
1: แล้ว
0: ฝนมันกระแทกหนักมาก
1: อ
0: ย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยเกียร์พูดคุยเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังคงแบบเหมือนกำลังจะเจอ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ในสภาวะที่เราแล้งจัดมานาน
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยช่วงนี้ที่บอกว่าพายุอยู่ในสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกมาแล้วกรมอุตุเขาบอกมาแล้วว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ถามว่าจะเกิดขึ้นในที่ดินเราหรือไม่แปลงเราหรือไม่เราไม่รู
1: ้
0: นะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้กับทุกคนก็คือปล่อยน้ำออกมานิดนึงนะช่วยน้ำหน่อยลดระดับความร้อนในสวนเราให้มันลดลงพอเวลาไปเจอฝนกระแทกเข้าจริงๆพืชมันยังปรับตัวได้ง่ายกว่าการที่อยู่แบบร้อนๆแล้วไปถึงกระแทกปึ้ง2 วัน 3 วันซ้ำอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดการน็อกได
1: ้
0: พี่สุประโชคเนี่ยเราโอ้ยพี่วรรณโชคเราก็ทำกันมาอย่างเต็มที่เลยท่านผู้ฟังพี่สุประโชคเอ้พี่วรรณโช
1: ค
0: ขอโทษทีค่ะพี่วรรณโชคนี่เป็นลูกค้าปุ๋ยแบคแคทมาตั้งแต่เริ่มปลูกเหมือนกันนะคะแต่ก็ใช้แบบผสมผสานค่ะพี่ช้างก็ยังมีตัวนั้นตัวนี้อยู่ก็อันนี้มันอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าแหละค
1: ่
0: ะแต่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นถามไปว่าส่งภาพมาให้พี่เกียร์นี่เหลือแต่ขั้วแล้วค่ะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างความหมายคือเราพลาดน้ำหรือเราพลาดเรื่องอะไรก็บอกว่าฝนมันตกฝนตกหนักเจอฝนตกหนักไปหลายวันก็ร่วงพี่สมเกียรติก็มีร่วงกับพี่ช้างแต่ยังมีผลผลิตเหลือก็เลยอย่างที่บอกว่ามองมวลมุมรวมทั้งหมด
1: ครับ
0: องค์รวมทั้งหมดอย่างพี่สมเกียรติอย่างน้อยคือต้นเขาให้ผลผลิตมาต่อเนื่องหลายปีละ2 ปี 3 ปีนี้ละแต่ของพี่วรรณโชคเนี่ยปีที่แล้วเริ่มเรียนรู้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นเต็มมิดเต็มหน่วยเพราะทุเรียนยังไม่ถึง5 ปีเนาะพี่วรรณโชค
1: ครับ
0: ทุเรียนยังอายุประมาณเราเริ่มไว้กันตอนประมาณ3 ปีครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ปีนี้น่าจะ4 ปีครึ่งไม่แน่ใจพี่วรรณโชคบอกมานิดนึงค่ะแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจนะคะพี่วรรณโชคนี้ปีนึงใช้เราประมาณสัก2 ชุดนะคะใช่ไหมพี่ถ้าเกียร์ดูจากประวัติเนาะประมาณสัก2 ชุดแต่ก็คุยกันไปเรื่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเรื่องที่ Black Cat ช่วยไม่ได้เลยคือดินฟ้าอากาศธรรมชาติจะช่วยให้ไม่ได้เลยนะคะนอกจากว่าเรามีโชคอยู่ในเรื่องของดินเราไม่อุ้มน้ำถ้าแปลงไหนดินไม่อุ้มน้ำมันก็จะแก้ปัญหาได้เร็วมากกว่าดินที่อุ้มน้ำหรือสถานการณ์ในแต่ละสวนในแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกว่าเราจะบอกไม่ได้ว่าแปลงนี้ควรจะให้ น้ำกี่นาทีควรจะต้องถอยน้ำเท่าไหร่

0: ไรบอกไม่ได้เลยทุกคนต้องเรียนรู้หน้างานของตัวเองอย่างการทำงานของ Black Cat เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังเราพยายามให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะปฏิบัติและเรียนรู้ที่จะใช้ปุ๋ยไปร่วมด้วยว่าจะต้องทำแบบไหนแต่สิ่งที่เราบอกได้ว่าถ้าคุณใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องบวกตัวอื่นเพิ่ม
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าไปเจอผลกระทบสิ่งที่จะอยู่กับคนที่ทำสวนด้วย Black Cat ก็คือสภาพสวนที่สมบูรณ
1: ์
0: อย่างของพี่วรรณโชคอาจจะเราเดินกันมาสักประมาณกี่เดือนแล้วล่ะพี่3เดือนไหมคะนะมาถึงลูกระยะเนี้ย3เดือนเนาะเหลืออีก3เดือนถึงจะขึ้นตาช่างเหลืออีกประมาณสัก2เดือนหรือ60วันประมาณเนี้ยถ
1: ึ
0: งจะขึ้นตาช่างแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือวันเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตไปแล้วพี่ช้างสิ่งที่เกียร์อยากจะให้พี่วรรณโชคไปต่อหรือใครๆที่เกิดปัญหาไปในเรื่องนี้
1: อ่
0: ะให้ไปต่อโดยการที่ทำ1ชุดใบหรือถ้าใบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอฝนไปแล้วมียอดเดินมาแล้วได้ใบแก่แล้วพี่ก็หลังจากนั้นก็ฉีดกระทุ้งใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวเลยค่ะพี
1: ่
0: พอใบพี่แก่แล้วพี่ฉีดกระทุ้งใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวเลยค่ะดูฟอร์มดอกชุดใหม่ว่าเราได้หรือไม่ถ้ามีโอกาสมันก็อาจจะเป็นโอกาสให้พี่ได้ทำนอกฤดูแต่ก็เวลานอกฤดูเราก็จะลำบากไปนิดนึงเพราะเราจะเจอฝนมาก
1: ครับ
0: พอเจอฝนมากโรคจะเยอะหนอนแมลงจะเยอะเมื่อสภาวะอากาศมันแปรปรวนน่ะพี่ช้างมันจะเกิดโรคระบาดได้ง่ายมันจะเกิดหนอนเพลี้ยได้ง่ายมากขึ้นแต่สำหรับแปลงที่เป็น Black Cat เราเชื่อว่าเราเห็นมาแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ความเชื
1: ่อ
0: แต่สิ่งที่เราประสบมาแล้วมันมีแต่มีน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้เคมีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมีเรื่องหนอนเพลี้ยแมลงมีแต่มีน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้เคมีมีโอกาสเดินโรคไหมก็มีเหมือนกันเพราะว่าทั้งแปลงไม่ได้ Black Cat ทั้งบนทั้งร่าง 100% มันยังมีตัวแปรอื่นเช่นยาหนอนยาเพลี้ยยาแมลงที่เป็นกลุ่มเคมีมันยังมีเรื่องของการจัดการและมันยังมีเรื่องของปุ๋ยดินที่เราใช้กันอยู่ด้วยนะบางแปลงนี่ยืนหยัดเลยว่าฉันจะใช้อินทรีย์เคมีตลอดบางแปลงก็ยังคงเล่นเคมีบางแปลงก็ยังคงเล่นปุ๋ยเกล็ดในการกดยอดยังมีสารพัดหลายเรื่องที่ยังเป็นองค์ประกอบหลายๆตัวในการทำสวนของแต่ละแปลงแต่ละพื้นที่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะส่งต่อได้ก็คือ1พี่วรรณโชคส่งภาพนะคะส่งภาพในสวนส่งใบนะพี่ไม่เอาขั้วละเรารู้แล้วว่ามันร่วงไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งใบมาให้ดูหน่อยนะคะว่าใบพี่เป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่วรรณโชคเนี่ยเสียใบไปแล้ว1ชุดใบไหม้เกิดใบไหม้เกิดซันเบิร์นกับพี่เพราะว่ายังมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาใช้ร่ว
1: ม
0: ก็คุยกันก็จริงๆกับตั้งใจแล้วว่าจะเดินด้วยแบ็คแคทต่อเนื่องเพิ่งได้สั่งไปสักเดือนที่แล้วเพิ่งสั่งปุ๋ยไปเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทันเวลาทั้งหมดนะก็กำลังรอผลประกอบการของพี่สมเกียรติอยู่ในพื้นที่ที่เราเจอฝนหนักจริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงลูกไข่ไก่หรือแก้วน้ำหรือขวดโคกเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังมันก็หมิ่นเหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พี่สมเกียรติก็ส่งมาแล้วแหละว่ากิ่งร่างที่เห็นภาพนะกิ่งร่างมันร่วงแต่กิ่งบนยังไม่ได้เห็นว่ามันออกมาแล้วมันยังมีลูกให้พอต้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากพี่สมเกียรติและ150ต้นร่วงทั้งหมดไหมหรือเฉพาะบางต้นที่มันอยู่ในน้ำมากเขาเรียกว่าน้ำมันจมมากกว่า
1: อ
0: ันเนี้ยก็เราต้องมานั่งวิเคราะห์เราตัวเราเองด้วยตัวสวนด้วยนะคะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าสภาพดินในสวนเรามันเป็นแบบไหนต้นที่เราปลูกมันอยู่ในที่ลุ่มหรือเปล่าเวลาเจอฝนเข้ามาน้ำนองไหมถ้าเราเจอแล้วน้ำนองแล้วอยู่ในช่วงระยะลูกที่ไม่เกิน60วันมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดร่วงได้ง่ายเช่นกันค่ะ
1: ครับนะฮะสวัสดีทักทายกันนะครับหน้า Facebook ไลน์นะครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะครับคุณคนึงนิดนะครับจากเจียงใหม่นะครับสวัสดีด้วยครับป้าพึ่งคุณสมยศนะครับรัศดาฝนมืดมากนะตอนนี้นะครับแล้วก็พี่วรรณโชคบอกว่า5ปีแล้วครับแต่อากาศแปรปรวนนะครับมันสอนให้รู้หลายอย่างครับนี่
0: ค่ะนะคะจริงๆแล้วมันทุกอย่างอ่ะจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นในอนาคตก็คือทุกอย่างคือจะเป็นประสบการณ์ให้เราทั้งหมดเลยถามว่าถามเราวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะถามพี่วรรณโชควันนี้ว่าการฉีดพ่นปุ๋ยแบ็คแคทไปสำหรับสวนของพี่วรรณโชคมันเป็นผลดีผลเสียผลร้ายแบบไหนพี่วรรณโชคสามารถเขียนมาได้นะเราจะได้พูดให้ท่านผู้ฟังฟังไปเลยทั่วประเทศเราไม่กลัวอะไรเลยดังนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าอาหารของเรามันเพียงพอแต่เมื่อมันมีความเพียงพอแล้วกรณีที่ฟ้าปิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างสวนของพี่สายันอ่ะพี่พี่พี่

0: พี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่สายันนะเวลาเขาเจอฟ้าปิดฝนไม่ต้องขาดเม็ดครับแค่ฝนซาเขาก็ลงมือฉีดพ่นเลยพี่สายันบางทีวันฉีดพ่นทุกวัน
1: ครับ
0: เพื่อประคองลดความเครียดแล้วเขาอยู่คือผลผลิตเขาอยู่ไม่เคยแพ้สักปีเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ผ่านฝนมาตลอดค่ะส่วนนี้คือยังไงคือผ่านฝนมาทุกปีเลยส่วนคุณสายันเนี่ยยังไม่เคยได้ผลผลิตแบบไม่บานผ่าฝนไม่เจอวิกฤตฝนเลยนะคะทำกันมา10กว่าปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาก็ใช้จังหวะอย่างนี้ค่ะในการฉีดพ่นบางที2ชั่วโมงพอฝนซาปุ๊บเขาก็จัดเลยเขาจะไม่ปล่อยให้มันเลยไปจน3วัน4วันจนฝนหยุดสนิทแล้วค่อยเข้าแปลงบ้านนี้จะไม่ทำแบบนั้นเลยแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องของผลผลิตไม่พอต้นเลยค่ะท่านผู้ฟังมันก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ละเอียดในการทำงานละเอียดต่อการเรียนรู้ที่หน้างานของเราแล้วก็สภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่หน้างานของเราด้วยแล้วเราจะแก้ปัญหามันไปได้ถ้าคุณเข้าใจว่าพืชมันกำลังขาดอะไรพืชมันกำลังช็อกเรื่องอะไรแล้วเราเติมแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันจะลดความเครียดแล้วมันจะไม่หลุดร่วงมันจะไม่ปัดภาระมันจะไม่ทิ้งภาระเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะถึงแม้ว่าเราต้องกลับไปถอยไปดูว่าทรงพุ่มเราเนี่ยเราควรจะไว้สักกี่ลูกสำหรับทุเรียนนะทรงพุ่มจะไว้กี่ลูกแม้กระทั่งสวนเงาะสวนมังคุด
1: ครับ
0: หรือว่าสวนสละพี่ช้างเห็นไห
1: ม
0: เหมือนพี่ประเสริฐบอกว่าต้องการสละให้ลูกสวยลูกใหญ
1: ่
0: แล้วกระปุกสวยๆแน่นๆพอถึงเวลาอายุเท่านั้นวันเท่านี้วันก็ยังต้องไปแต่งออก
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้มันเบียดกันเกินไปแล้วลูกมันจะโตได้ไซส์แล้วเราจะได้ขายของแบบเกรดเอได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการการจัดการเขาถึงบอกว่าการทำสวนนะคะแม้ว่าปุ๋ยดีอาหารดีสถานที่ดีนะคะการจัดการต้องดีด้วย
1: ครับ
0: ถ้าการจัดการไม่ดีมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นคนทำทุเรียนการจัดการไม่ดีก็จะมีเรื่องของหนอนเรื่องของราดำเรื่องของเพลี้ยแป้งอันนี้ตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสวนเราปุ๊บนั่นหมายความว่าเงินในกระเป๋าเราลดหดหายไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ต้นทุนของคุณก็เพิ่มขึ้นละ
0: ใช่
1: นะคุณศักดานะครับราชหวางครับบอกว่าใช้ดีจริงๆครับนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุทัศน์นะครับอนุกูลด้วยนะที่ทักทายกันเข้ามาทางไลฟ์สดนะครับโทรศัพท์นะครับที่0754192225ครับ0754192225นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะสอบถามสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ต้องการสอบถามสั่งซื้อยารา Black Cat 1นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทร063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยหรือว่าทักแชทกันมานะครับที่ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าจะแอดไลน์กันมาก็เบอร์นั้นเลยครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบอร์ที่คุณสามารถที่จะแอดไลน์นะครับกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะก็ทักกันเข้ามาแล้วคืออยากแค่ส่งสติกเกอร์แบบ
1: มีประเด็นคำถามอะไรคือส่งคำถามมาเลยเพราะว่ามันมีข้อความมาเยอะ
0: มึงเป้าไปได้เลย
1: ไม่ต้องกลัวว่าต้องสวัสดีมาก่อนแล้วให้เราสวัสดีกลับแล้วค่อยมาคุยคุณอยากคุยเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรคุณพิมพ์มาเลยเราก็ได้ตอบคุณทันทีเลย
0: บางคนส่งสติกเกอร์แบบจ้าเอมาแล้วก็หายเวลไปเพราะเกียร์ก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเกียร์ก็ไม่คุยด้วยนะ
1: แล้วมีประเด็นอะไรที่คุณพิมพ์มาเลย
0: เออสมมติอาจจะสนใจต้นอายุเท่าไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกเล่ามาก่อนแล้วเราได้พูดกันให้เคลียร์ๆชัด
1: ๆ
0: ว่าเราจะแก้ปัญหาให้ได้หรือไม
1: ่
0: ของพี่วรรณโชคนะยังย้ำเหมือนเดิมว่าตอนนี้ถ้าใบพี่แก่ใบพี่สวยใบพี่ตันแล้วเดี๋ยวพอเลยวันที่16ไปแล้วเนี่ยสภาวะอากาศเนี่ยมันจะเปิดโรงให้เราและพี่อัดใต้ท้องกิ่งเผื่อว่าเราจะได้ดอกอีกรุ่นนึงที่มาทำนอกฤดูนะคะพี่เราไม่ท้อแล้วก็เราตั้งหน้าใหม่แล้วเราไม่ต้องไปบูทรอปีหน้านะคะไม่ต้องไปตั้งรับจนถึงปีหน้าแล้วค่อยทำนะคะเอาเลยนะคะไม่รู้ไม่ต้องฉีดสารไม่ต้องอะไรบำจังสวนของพี่วรรณโชคก็รู้สึกจะฉีดสารแบคโคไปด้วยนะคะยอดมาฝนตกมากติดต่อกันหลายวันลูก45วันถึง50วันค่ะมันร่วงครับโอเคเข้าใจเลยมันเป็นช่วงที่แบบจังหวะเลยค่ะพี่ช้างนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ลองดูว่าถ้าใบพี่แก่พี่ไม่ต้องลงสารซ้ำนะพี่นะไม่ต้องลงสารซ้ำแล้วก็ถ้าใบพี่แก่ใบพี่ตันจังหวะอากาศมันเปิดพี่ก็เปิดคน

0: เปิดอะไรได้ปกติแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทอัดใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวเลยนะพี่เผื่อได้เป็นโอกาสดอกอีกรุ่นหนึ่งที่พี่จะสามารถทำต่อเนื่องได้เลยเพราะถ้าคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วทำใบทำยอดมาอย่างต่อเนื่องรับประกันว่าต้นไม่โทรมแน่นอนนะแต่สำหรับสวนที่ต้นป่วยพี่ช้างป่วยอยู่แล้วมาฟื้นฟูกับเราได้ไปครึ่งปีแล้วทำผลผลิตเลยโดยการกดยอดเหมือนเดิมโดยการฉีดสารแพ็คโคเหมือนเดิมนะคะพ่นสารแพ็คโคเหมือนเดิมเนี่ยมันก็มีโอกาสป่วยกลับมาซ้ำนะคะแต่ถ้าคุณไว้ดกก็มีโอกาสน็อกได้เช่นกันถ้าต้นมันป่วยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เร่งไม่รีบมีอยู่200ต้นป่วยสัก30ต้น30ต้นรักษาก่อนแล้วทำที่120ต้นทำที่120ต้นทันผลผลิตอีก30รักษาก่อนพอมันดีปุ๊บพี่จะไม่ต้องกลับมารักษามันใหม
1: ่
0: จริงๆเราก็ไม่รู้เนาะแต่ละคนเนี่ยก็อยากทำงานเลยแหละเกียร์เข้าใจตายก็ปลูกใหม่ซึ่งคำนี้เกษตรกรที่ปลูกสวนทุเรียนทุกคนชอบใช้ไม่เป็นไรตายก็ปลูกใหม่ไม่ท้อสู้ต่อไม่ได้ลงสารครับสอนส่วนพี่วรรณโชคไม่ได้ลงสารยิ่งง่ายเลยค่ะพี่วรรณโชคพี่วรรณโชคเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปส่งไลน์ให้น้องดูใบนิดนึงนะคะว่าใบชุดสุดท้ายณตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะชุดสุดท้ายณตอนนี้เป็นแบบไหนถ้าดูจากพยากรณ์อากาศแล้ววันที่16ก็จะปลอดโปร่งแล้วใช่ไหมคะพี่ช้างวันที่16ก็จะปลอดโปร่งแล้วนะคะก็เรามาว่ากันใหม่อีกสักตั้งนึงนะพี่นะเพราะว่าบางครั้งบางพื้นที่มันเกิดขึ้นไปแล้วกับเรื่องของสภาวะอากาศที่ไม่เป็นใจกับเราก็เข้าใจทุกท่านเหมือนกันนะแต่นี่คือทางแก้ทางออกที่ทำให้เราไม่ต้องรออีก1ปีแล้วค่อยมาทำผลผลิตมันจะมีโอกาสติดเพราะทำมาแล้วเรื่องนี้คือทำมาแล้วมีประสบการณ์ตรงแล้วค่ะพี่ร่วงไป1ชุดบ้านน้องแตงน้องป้อมบ้านน้องแตงน้องป้อมที่ท่าศาลาค่ะทำแบบนี้เลยค่ะพี่ช้างนะแล้วก็กระถุงต่อดอกรุ่นใหม่ก็ออกมาค่ะพี่วรรณโชคดังนั้นไม่ต้องกังวล นะคะเราอาจจะเสียเวลาไปสักนิดหนึ่งนะคะแทนที่ว่าอีกสัก20-30 วันอีกประมาณมัน115วันทำไปแล้ว50ก็เหลืออีก60วัน
1: ครับ
0: ก็จะได้เก็บผลผลิตก็ไปตั้งต้นใหม่อีกนิดหนึ่งถอยหลังไปใหม่อีก100วันนะพี่เนาะแล้วเรามาดูกันว่ามันมีโอกาสให้เราแบบไหนนะพี่
1: ครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวสวนกันนะครับเราก็เป็นตัวช่วยท่านได้ครับนั่นก็คือในเรื่องราวของธาตุอาหารแหละนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ 1,980 บาทครับคุณฟัง1ชุดนะฮะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับหรือว่าท่านที่มีปริมาณเยอะๆนะครับซื้อยกลังไปเลยนะครับหรือว่าจะรวมกันมาหลายๆท่านนะ 2-3 คนแล้วก็รวมกันไป1ลังก็ได้จะได้ไปช่วยลดต้นทุนให้ท่านได้
0: ทุกคนรวมได้
1: เพราะ1ลังที่ท่านประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลย
0: ใช่นะฮะอย่างคนที่ใช้กันเยอะๆอย่างเงี้ยรวมกันมาค่ะ
1: ครับ
0: นี่ไงพี่วรรณโชคบอกว่าใบชุดสุดท้ายเพสลาดแล้วโอเคสบายเลยพอใบชุดสุดท้ายเพสลาดแล้วพี่ฉีดแต่ชนิดน้ำอย่างเดียวเลยนะพี
1: ่ไม่ต้องเอาชนิดผงผสม
0: ไม่ต้องใส่ชนิดผงพี่เอาชนิดน้ำอย่างเดียวใส่ยานอนยาเพลียยาเชื้อราตามปกติเลยนะคะพี่ฉีดอัดใต้ท้องกิ่งฉีดใบฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดใบแต่พี่ไม่ต้องไปบวกอาหารเสริมชนิดอื่นเพิ่มแล้ว
1: ครับ
0: ฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดใบไปจนถึงใบแก่เลยค่ะพอใบแก่ปุ๊บนะคะเอาแบล็คแคทชนิดผงกับชนิดน้ำผสมทั้ง2ตัวแล้วก็ผสมยาหนอนยาเพลียยาเชื้อราเพราะเราต้องทำให้ท้องกิ่งเราสะอาดนะคะก็ฉีดอัดแต่ใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวระบบการกักโศกทำเหมือนเดิมนะพี่วรรณโชคนะทำเหมือนเดิมแล้วก็พี่ก็อัดส่งเลยทีนี้แล้วเรามาดูว่าหลังจากนั้นนะคะมันจะใช้เวลาประมาณถ้าใบเราแก่ใบเราตันคนที่ใช้แบล็คแคทมาเรื่อยๆจะใช้เวลาไม่ถึง3ครั้งในการกระทุ้งมันก็ได้ดอกนะได้ดอกเพราะล่าสุดอย่างของครูอุที่ท่าศาลาเนี่ยเขาฉีดสารใบข้าวเพสลาดตอนวันที่1เมษา
1: ครับ
0: วันที่18เมษาได้ดอกแล้วว ันที่1เมษาใบแค่เพสลาดวันที่18เมษาเขาได้ฟอร์มดอกมาแล้วใบยังไม่แก่จัดด้วยซ้ำนะแปลงนั้นเขาก็ใช้เรามาต่อเนื่อง3 ปีล้มลุกคลุกคลานกับพี่ช้าง
1: ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเล่าของครูอุ๊ครูอุ๊ก็ต้องฟังรายการอยู่ด้วยทุกรอบอะค่ะเขาจะฟังทุกเสาร์อาทิตย์แล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องคนทำงาน
1: ครับ
0: ก็ต้องหาครั้งปีแรกเลยที่ใช้เราเนี่ยจากสภาพสวนโซมอะท่านผู้ฟังแล้วเราก็ฟื้นฟูมาแล้วก็หาคนฉีดนอกมาฉีดข้างนอกที่เขารับจ้างทั่วไปอะกว่าจะได้ตรงเวลากว่าจะนั่นจะนี่แล้วก็เอ๊ะทำไมฉีดแต่เท่านี้ล่ะที่ผมไปรับจ้างมาเนี่ยตั้ง7-8 ตัว10 ตัวเลยนะ

0: เอาไหมก็กึกกักกึกอักเดี๋ยวผมไปเอาตัวนั้นมาเพิ่มให้นะตัวนี้มาเพิ่มให้นะมีแต่จ่ายเงินไป
1: ครับ
0: ก็ใบดีขึ้นมาต้นดีขึ้นมาแต่พอเวลาทําผลผลิตก็ต้องบวกนั่นบวกนี่จนแบบเจ้าของสวนแบบไม่ต้องมาฉีดแล้วเปลี่ยนคนอีกเปลี่ยนคนนี่เปลี่ยนไป3 ชุดแล้ว
1: ครับ
0: ชุดนี้ได้พี่น้องจากทางสปป.มาช่วยแล้วก็อยู่กันในกลุ่มค่ะท่านผู้ฟังเขาทำคือครูอู้บอกว่าอู้เนี่ยไม่เป็นมีแต่สวนแล้วครูเนี่ยเป็นผอ.แล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องอยู่ที่โรงเรียนสามีก็เป็นทหารที่จะต้องไปประจำการที่ปัตตานีก็จะไม่มีใครดูก็มีพี่น้องเนี่ยแล้วก็เลยให้พี่เกียร์เข้าไปอยู่ในรายกลุ่มด้วยแล้วก็มีอะไรก็สอนได้ทีมงานใหม่มาจากสปป.ลาวเราก็สอนกันโอ้โหสวยก็ทอนให้คนไทยทำอีกพี่จ้าสวยแล้วก็ตอนนี้ได้ดอกแล้วท่านผู้ฟังเราก็มองภาพว่าโอ้จากที่มันล้มลุกคลานกันมา3 ปีค่ะนี่คือขอบคุณครูอุแล้วก็สามีที่ตั้งใจที่อยากจะทำสวนทุเรียนแบบไม่เคมีจ๋า
1: ครับ
0: และตั้งใจที่จะใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันมาอย่างต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์ก็คือตอนนี้ต้นมันสวยหมดนะต้นสวยหมดแล้วก็ถือว่าทีมงานนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นทีมงานที่ดีนะคะเขาก็ให้คนงานของเขาเนี่ยฟังรายการเราตลอดแล้วก็ติดตามทางหน้าแฟนเพจแล้วก็ทำตามค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก็ถือว่าปีนี้ถือว่าเราเห็นความสดใสในสวนนะคะเห็นถึงขั้นระยะดอกแล้วแต่ก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าวันที่บานดอกเราจะไปเจออ
1: ะไร
0: ฝนอีกหรือเปล่านะคะ
1: อ่ะนะก็ติดตามกันนะครับ14:43 นพักกันก่อนแล้วกันกับบทเพลงของพี่บ่าววีสักเพลงหนึ่งวันนี้ชื่อเพลงว่าจะรักซะให้บ้านะครับมาเป็นพิเศษกับแฟนคลับของพี่บ่าววีโดยเฉพาะพี่รัฐด้วยก็แล้วกันนะครับ
0: ลุกขึ้นเต้นเลยจ้ะคุณพี่

0: จะรักซะให้บ้านนะครับบทเพลงของพี่บ่าววีครับนะครับแล้วก็ระหว่างเปิดเพลงนี้ก็ได้กินขนมไข่ใส่เนยนะฮะอร่อยดีจ้านะคุณเกียร์ไปซื้อมานะฮะของเจเจนนะครับ
1: ใช่ฟังรายการอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านปลัดกับท่านเจเจน
0: ตลาดสุชาติ
2: อร่อยมาก
1: โอ้นี่ทักทายเจ๊อรุณีสุขใสด้วยคุณพี่รัตยาสุขใสค่ะอาจารย์ชัยพงษ์นะคะคุณธเนศคุณทิจุธาไม่ทราบที่สวนเป็นยังไงบ้างของน้องทิจุธานะคะคุณพานุรัตน์นะรัตนพิรมเห็นว่าป่วยหายไวๆนะคะคุณพี่นะจริงๆเรามีนัดกันที่เขาคอนะคะมาป่วยซะแล้วนะคุณศักดาบอกราชหวางราชฉวางเหรอเรียกว่าอะไรราชหวางนะใช้ดีจริงๆครับนะคะจริงๆในปุ๋ยคุณพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ทักทายคุณอุดรขันเอียดด้วยนะคะทักทายหลายๆท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะก็
0: นี่มีพี่เกษมด้วยจ้า
1: ค่ะเอานี่ไงพี่วรรณโชคบอกว่าดอกรุ่นแรกติดอยู่ประมาณ100แต
0: ่ต้นดอกรุ่น
1: 2ร่วงหมดแล้วเฮ้เรายังอยู่เลยพ้นมลิดผีช้าง
0: อ๋อคือรุ่นแรกยังมีอยู
1: ่
0: ไอ้ที่ร่วงนี่คือรุ่นสอง
1: ไอ้เหลงไม่หมด
0: อ๋อไอ้เรานี่นั่งร้องกันแล้วนะเนี่ยเห็นดู
1: เห็นดูเกียร์ร้องแล้วแหละท่านผู้ฟังนะคะอ้าวจะคุยตั้งแต่เมื่อวานว่าเรื่องของการทำนาข้าวอ่ะท่านผู้ฟังจริงๆตอนนี้เกียร์มีความหวังอยากทำนาข้าวอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ใครมีพื้นที่บ้าง
0: แถวแถวเชียนใหญ่
1: อ่าฮะ
0: แถวปากพนัง
1: ปากพนังเชียนใหญ
0: ่แถวนั้นอ่ะหัวไ
1: ซ
0: นะใครมีพื้นที่นาแบบไม่อยากทำนาเลย
1: ไม่อยากทำแล้ว
0: เพราะว่าทำแล้วได้ผลผลิตน้อยทำแล้วไม่คุ้มทำแล้วขาดทุน
1: อ่าเดี๋ยวคุณเกียร์จะทำให้ดูก่อน
0: แต่ถ้าคุณจะทำเองคุณก็เอาแค่ปุ๋ยแบคแคทไปใช้เท่านั้นเอง
1: อ่าแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ไม่ทำปีนี้ไม่ทำช่วยให้เกียร์เช่าหน่
0: อ
1: ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพื่อให้เป็นตัวอย่าง
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันแบบโอ้ยพื้นมันได้มาเต็มที่จริงๆคุณจะขอกลับมาทำใหม
0: ่ได
1: ้เลยไม่มีปัญหาแต่เกียร์อยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่านาข้าวมันสำเร็จได้แบบไหน
0: ครับ
1: หรือพัทลุงมีไหมฮะน้องจุ
0: แล้วคุณก็ทำให้เราได้เลยนะ
1: ทำให้ได้ด้วย
0: คุณเองก็ได้งานอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เรียกว่างานไม่ใช่ได้แต่ค่าเช่าอย่างเดียว
1: รับทำได้ด้วยนะจ๊ะรับทำได้ด้วยแต่ว่าปุ๋ยยาเดี๋ยวคุณเกียรติจัดการเอง
0: ครับ
1: คุณมีหน้าที่ทำอย่างเดียว
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นเกียร์อยากให้ข้าวเขาเรียกว่าข้าวยาไซเนาะที่บ้านเราจะมีพันธุ์ข้าวเนาะที่นครศรีธรรมราชท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: มีข้าวยาไซข้าวนางพญาไหมข้าวนางยาแล้วอีกอัน
0: ไข่มด
1: ข้าวไข่มดริ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยกำลังร
0: อ
1: ข้าวสารจากเพื่อนคุณช้างอยู
0: ่ท่านสท
1: สีแล้วยังคะข้าวไข่มดลิ้นจะเอามาหุงดูก่อนว่าข้าวเป็นยังไงถ้าข้าวกินแล้วอร่อยเกียร์จะทำข้าวไข่มดลิ้น
0: เราก็จะมาโฆษณากันได้เต็มที
1: ่อยากให้ทุกคนได้ทานข้าวมดไข่มดลิ้น
0: ครับ
1: แต่ต้องขออนุญาตซื้อเนี่ยเชื่อไหมว่าเราจะขอซื้อเขารีบบอกเลยไม่ขาย
0: เพราะเขาทำได้น้อย
1: เขาทำได้น้อยแล้วเกียร์ก็ไม่เข้าใจกรมการข้าวเลย
0: ไม่กินเอง
1: เกียร์ไม่เข้าใจกรมการข้าวเลยว่าสถิติที่ทำมาเนี่ยคือคุณได้รับแต่สถิติจากชาวบ้านว่าทำไข่มดลิ้นไปพื้นที่10ไร่นะจะได้เม็ดข้าวมาเท่านี
0: ้ครับ
1: แต่คุณไม่ได้ไปแก้ปัญหาต่อให้กับชาวบ้าน
0: ให้ได้มากกว่าน
1: ั้นว่าทำยังไงให้ไข่มดลิ้นมันได้ไร่ละ1ตันหรือทำยังไงให้ข้าวหอมมะลิได้ไร่ละ1ตันทำยังไงให้เป็นกข29กข12กขอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกอยู่ให้ได้ไร่ละ1ตันอันเนี้ยไม่ได้รับการแก้ปัญหาจากกรมการข้าวเลย
0: ครับ
1: แต่เราไม่รู้อีกว่ากระบวนการทำงานขององค์กรน่ะเป็นแบบไหน
0: ว่าจะต้องให้กรมอื่นอีก
1: ก
0: รมการข้าวคือทำเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเดียว
1: แล้ว
0: ไอประเภทหาปุ๋ยมาใส่ต้องเป็นอีกกรมนึง
1: กรมไหนล่ะ
0: กรมวิชาการการเกษตรหรือว่ากรมตายายอะไรเขาอีก
1: กรมตายาย
0: เขาแบ่งกันคนละรับผิดชอบไงเพราะเรื่องน้ำก็ต้องให้กรมชนประทานถูกไหมก็แบ่งกันไปก็เลย
1: นะก็เลยนี่แหละยังรู้สึก
0: หัดเอาปุ๋ยแบคแคทเป็นตัวอย่างบ้างรวบรวมทุกอย่างไว้ในชุดเดียว มันจะได้จบง่ายๆหน่อยชาวบ้านก็ได้ใช้ได้ง่าย
1: ไม่รู้ทำไมถึงไม่แหละต้องการกระจายพื้นที่ให้คนได้ทำงาน
0: ต้องมีอธิบดีหลายคนเนี่ย
1: ใช่ต้องมีอธิบดีหลายหน่วยหลายอันมีอธิบดีมีรองอธิบดี1รอง4 5แล้วอันกินป่าซี่ชั้นหลวนๆเลย
0: นะแต่ว่าง่ายๆเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ทำนาข้าวนะครับแล้วก็อยากจะได้ผลผลิตนะที่เพิ่มขึ้นนะอย่างของที่เรามีลูกค้าของเราใช่ไหม

0: ไอ้พี่เกียร์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: 1ไร่1ตัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นพันอะไรฮะ
1: เขาเรียกก็ข้าวรายปีอ่ะไม่รู้พันอะไรพี่เกียร์ก็ไม่ได้ท
0: ำแต่ก็ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: แล้วตอนนี้พี่เกียร์กำลังทำเนี่ยเดี๋ยววันที่12คนที่อยู่ทางหน้าแฟนเพจนะคะแล้วก็ทำนาอยู่ก
0: ็
1: ตักหมุดเอาไว้วันที่12พี่เกียร์จะแช่เม็ดข้าว
0: เริ่มตั้งแต่กระบวนการเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่ปุ๋ยแพ็คเกจก่อน
1: แล้วเดี๋ยวพอหลังจากแช่ไปแล้ว2-4ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดข้าวนั้นนะคะแล้วอีกวันนึงค่ะเราจะเอาไปหว่าน
0: อันนี้เราไถแล้วใช่มั้ย
1: ไถแล้วทำที่ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปดูถึงการไถเนาะพี่เกียร์ไม่ได้ขายรถไถพี่เกียร์ไม่ได้ขายรถไถเกียร์ไม่ได้ขายคลาดเกียร์ไม่ได้ขายแบบคันไถนะแต่เกียร์ขายปุ๋ยดังนั้นเกียร์ต้องการประสิทธิภาพเรื่องปุ๋ยเรื่องการไถเรื่องการขุดอันนี้ไม่ใช่ของเกียร์
0: คือเราไม่ต้องบอกนะ
1: ไม่ต้องบอกแต่คุณจะเรียนแบบเกียร์ก็ได
0: ้
1: นะแต่เกียร์ไม่ต้องบอกเพราะมันไม่ใช่วิธีที่เกียร์จะมาทั้งบอกพอเกียร์ขายปุ๋ยขายยาปุ๊บเนี่ยเกียร์จะทำยังไงไม่ให้ยาพุ่มพวงเกิดขึ้นในสวนฉัน
0: เออเนี่ยเพราะหลายคนก็กังวลเรื่องยาเหมือนกัน
1: ใช่ไหมว่าทำยังไงยาพุ่มพวงเนี่ยพอหวานไปก็แพ้ยาเออหวานไปก็เป็นโรคล้านหลุ
0: ม
1: หวานไปก็เดี๋ยวมันแหว่งตรงนั้นมันขึ้นไม่เต็มมันมาจากการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนอันดับแรก
0: ครับ
1: คุณเคลียร์ดินคุณรู้อยู่แล้วคนไถนานเนี่ยเขาไม่ไถให้มันละเอียดก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมพี่ช้างเหมือนพี่เกียร์จะปลูกส้มแต่พี่เกียร์ไม่ต้องขุดหลุมมันก็ปลูกไม่ได้ถูกไห
0: ม
1: เออมันก็มีกระบวนการตามวิถีของพืช นั้นๆอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องสอนเหมือนสอนเด็กนักเรียนว่าอ้าวมาขึ้นร่องปลูกผักบุ้งกันนะไม่ต้องบอกแบบนั้นเพราะเรามีอาชีพเป็นเกษตรกรกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นคนที่เป็นนาข้าวแล้วอยากจะติดตามเดี๋ยวรอติดตามปักหมุดเอาไว้เลยเกียร์จะไลฟ์สดนะเราจะมีสัญญาณที่โน่น
0: 12
1: วันที่12จะไลฟ์สดเพื่อที่จะบอกวิธีการแช่เมล็ดข้าวหลังจากแช่เสร็จเราจะให้มาดูอีกว่าเมล็ดข้าวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นเราจะหวานข้าวที่เกียร์ปลูกคือข้าวเหนียวลืมผัวค่ะพี่ช้างนะคะแล้วก็ให้พาไปติดตามดูข้าวโพดไปดูแมคคาดิเมียแล้วก็ไปดูเรื่องของต้นพันธุ์ส้มนะคะตอนนี้ต้นพันธุ์เกียร์เรียบร้อยแล้วแต่เกียร์ได้ต้นพันธุ์มาแบบคือถอนต้นมาแบบเป็นรากอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ไม่มีดินเกาะท่านผู้ฟังเออแล้วต้นพันธุ์นี่ไม่ใช่ถูกนะต้นประมาณตักเกือบ200บาท
0: ครับ
1: ถอนมาแล้วเกียร์แช่ในปุ๋ยแพ็คเกจมาให้เกิดการแบบแอบโซลูทโดดขึ้นไปมันก็เป็นวิธีของเกียร์แหละค่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักกรมวิชาการแต่เกียร์จะแก้ปัญหาลดการขายน้ำของต้นพันธุ์เพื่อในการเคลื่อนย้ายเพราะเราต้องเคลื่อนย้ายมาไกลหลายชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะมาถึงแปลงนะคะแล้วก็ไม่มีดินเกาะดินอุ้มดังนั้นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงมากเหมือนกันแต่ว่าเกียร์เผื่อขาดมาแค่20ต้นเท่านั้นปลูกคือเผื่อเหลือมาเผื่อตายแค่20ต้นเกียร์เผื่อตายไว้แค่ 20% เท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยก็รอติดตามแล้วกันนะสำหรับเทคนิคและวิธีการปลูกกันแบบไหนมันจะเจริญเติบโตแบบไหนคือตามได้เลยแปลงเกียร์ตามได้เลยนะคะแล้วคุณก็ไปดูทางหน้าไลฟ์สดแฟนเพจปุ๋ยBlack Catเพจหลักบริษัทนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่านาข้าวทำแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดเชิงลึกให้กับคนทำนาทำแค่4ครั้งเท่านั้นพี่ช้าง
0: น้อยมาก
1: ฉีดพ่นแค่4ครั้งเท่านั้น4ครั้งจริงๆค่ะแล้วก็คุณจะพ่นกับโดนก็ได้คุณจะพ่นเองก็ได้คุณจะไม่แบ่งให้ใครมากินค่าจ้างเลย
0: ทำเองให้หมด
1: ก็ได้ทำเองให้หมดนะคะดังนั้นเนี่ยยังมีโปรเจกต์ยังมีโครงการอีกมากมายที่อยากจะสนับสนุนพี่น้องภาคเกษตรนะในขณะที่เรามีปัญหาเรื่องของแรงงานค่ะพี่ช้างพอเรามีปัญหาเรื่องแรงงานปุ๊บเราต้องเตรียมตัวเองไว้สำหรับที่จะแบกต้นทุนเพื่อใช้นวัตกรรมในการทำสวน
0: ครับ
1: นะคะอันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงหน้า
0: พักก่อนละกันฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับระหว่างพักโทรมาหาคุณเกียร์ได้นะ0634596939 0634596939ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2

0: ุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปในหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ด

ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อนทัพภาค4ส่งที่กำลังตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดระนองจากกรณีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้เร่งติดตามและตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าต้องสงสัยหรือเลี่ยงภาษีภายในโกดังของชาวต่างชาติสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองเข้าตรวจสอบโกดังบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดพบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานและโรงแรมรวมถึงเครื่องปรับอากาศระบบร้อนและระบบเย็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาททางนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดแยกตรวจสอบแหล่งที่มาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยหลังกัมพูชาจับคดีลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกองทัพภาคที่2ได้รายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีทหารกัมพูชาจับกุมชายไทย1รายหลังลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องตาเลงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ไปหาของป่าก่อนที่จะหายตัวปริศนานาน15วันสร้างความกังวลให้แก่ครอบครัวอย่างหนักสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30เมษายน2569โลกออนไลน์ได้แชร์

0: แต่ข้อความตามประกาศหาญาติที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนช่องตาเล็งก่อนที่จะขาดการติดต่อและไม่กลับบ้านนาน 4-5 วันต่อมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจปกครองได้จัดชุดข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้สูญหายทราบชื่อต่อมาคือนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์มีอาชีพหาของป่าโดยออกจากบ้านตั้งแต่วันที่25เมษายน2569ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติให้ข้อมูลว่าปกตินายโยจะเข้าป่าเพียง 1-2 วันแล้วกลับบ้านจึงเชื่อว่าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวกระทั่งวันที่4พฤษภาคมกองกำลังสุรนารีได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่จึงเร่งประสานไปยังกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชายืนยันว่านายโยได้ลักลอบเข้าเขตกัมพูชาจึงถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและถูกส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้เร่งประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสหรัฐเร่งสอบเหตุเรือระเบิดที่ไมอามี่เจ็บ11คนเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งสอบสวนหาสาเหตุของระเบิดบนเรือลำหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนในเมืองไมอามี่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหตุเกิดหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความเป็นไปได้ที่เรือจะระเบิดที่บริเวณสันดอนทรายฮอลโอเวอร์แซนบาร์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองไมอามี่ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง11คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นด้วยอาการบาดเจ็บจากแผลไหม้และอาการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงทีมดับเพลิงเปิดเผยว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดขึ้นถึงถังน้ำมันของเรือส่วนเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเช่าเหมาลำชื่อว่านอติเนเบิร์สแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการระเบิดอย่างแน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับ15นาฬิกากับ15นาทีนะครับยังคงอยู่ด้วยกันครับบทเพลงที่จบไปสิริพรอำไพพงศ์ครับชื่อเพลงว่าคอยทางที่นางรองครับ
1: เพลงนี้ก็ให้น้องโอโน
0: ่
1: ในระหว่างขับรถน่าจะอยู่ถนน24พอดีเลยนะคะน่าจะผ่านนางรองพอดีเลยนะคะก็ขับรถปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันในวันมะรืนนี
0: ้ครับช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเนาะนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังเนาะได้ฟังเราเรื่องราวของการหาพื้นที่นะครับนาข้าวนะครับในการที่จะทำนาข้าวไม่ได้ทำเป็นแปลงสาธิตนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือทำเอาตังค์จริงๆเพียงแค่ว่าแปลงนาข้าวของเราก็คือจะมีปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะฮะที่จะเอาไปใช้
1: เป็นหลักเลย
0: ใช่
1: เราจะใช้2ตัวเนี้ยเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของปุ๋ยทางดินก็คือตามทุกอย่างในกระบวนการการทำนา
0: หรือว่าใครขายปุ๋ยทางดิน
1: จะมาร่วมด้วยมั้ย
0: จะมาร่วมมั้ยครับเพราะเราไม่ขายปุ๋ยทางดินไง
1: เราไม่ขายปุ๋ยทางดิน
0: แต่ว่าถ้าใช้แบ็คแคทแล้วคุณก็ต้องทำใจนะว่าเขาลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงนะ
1: ใช่แต่เกียร์ไม่ใช้ยูเรียนะจ๊ะทุกคนค่ะ เป็นแปลงที่ไม่ต้องใช้ยูเรียนะ ใช้แค่ปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบ็คแคทวันส่วนปุ๋ยสูตรทั่วไปที่เคยใช้อยู่กับนาข้าวก็ยังคงใช้เหมือนเดิมแต่ลดปริมาณลงมาครึ่งนึงเลย
0: ใช่
1: เมื่อ

0: ก่อนเรา1ไร่ใส่ปุ๋ย50กิโล1ฤดูกาลเนาะใส่ปุ๋ย50กิโลอันนี้ไม่ต้องละเหลือแค่25กิโล
1: ก็ประหยัดไปแล้ว
0: ประหยัดค่าปุ๋ยไปแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ฟังรายการเราอยู่แถวบ้านคุณจุนหน่อยนะ
1: เชียงใหญ
0: ่อำเภอเชียงใหญ่บอกว่ามีเนื้อที่อยู่ประมาณ15ไร่พี่เกียร์สนใจจะมาทำไม้ผมเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากบ้านแฟนที่สงขลากลับมาที่บ้านแล้วก็อยากทำคือมีแนวคิดอยากทำเรื่องนี้อยู่พอดีนะก็ติดตามเรามาสักระยะหนึ่งแล้วทั้งเรื่องของสวนปาล์มแล้วเรื่องของนาข้าวนะคะอันนี้คือบอกท่านผู้ฟังจริงๆนะถ้าไม่มีแรงจะทำนาแล้วแรงในที่นี้หมายถึง
1: ไม่ต้องมีแรงสิจะไม่มีทุนนะได้
0: ไม่มีทุน
1: ต้องมีแรง
0: พี่เกียร์พูดผิด
1: ครับ
0: ไม่มีแรงทุนแล้วไม่มีแรงทุนไม่มีเงินทุนพอที่คือหมดกำลังใจในการที่จะลงทุนทำนาแล้ว
1: ครับ
0: แต่มีพื้นที่นะ4 5 5เจ้าก็ได้ค่ะมาปล่อยให้เกียร
1: ์ครับ
0: นะ4เจ้า5เจ้าก็ได้มาปล่อยเดี๋ยวเราจะไปทำในนามของบริษัทเองแต่ที่ทำเนี่ยประเด็นของพี่เกียร์คือเอาเงินอย่างที่พี่ช้างบอกแหละ
1: ครับ
0: เพราะเราคิดว่าเราทำเงินได้นะเรามั่นใจว่าเราทำเงินได้ไร่หนึ่งเนี่ยเราทำได้แน่นอนนะคะเราได้มากกว่างานวิจัยของทางกรมการข้าวแน่นอนได้มากกว่างานวิจัยกรมการข้าวแน่นอนนะแล้วก็จริงๆอยากจะให้ทางกรมการข้าวเนี่ยไปเป็นกรรมการให้เรา จะได้รู้สักทีว่ามันมีวิธีนะที่จะนำพาชาวบ้านชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยให้มัน
1: ให้เขาไม่ขาดทุน
0: ใช่
1: ให้เขาสามารถอยู่ได้เพราะทุกวันนี้นะครับหลายคนที่แบบเลิกทำนาเพราะหนึ่งก็ทำแล้วก็ขาดทุนแค่จะเก็บไว้กินเองก็ไม่พอครับถูกไหมหลายคนบอกว่าเนี่ยคือกับการที่เราหนึ่งเหนื่อยแรงทีอีกแล้วพี่เกียร์และสุดท้ายเงินก็พอมาเนี่ยมันก็ไม่พอเก็บตังไว้แทนที่จะต้องลงทุนเอาตังไปซื้อข้าวสารกินก็บอกมันยังคุ้มกว่า
0: เกียร์จะหา คนร่วมหุ้นก็คือหนึ่งคนที่มีรถไถเป็นของตัวเองขอรถไถขอเจ้าของนา
1: ครับ
0: ส่วนปุ๋ยและยาอยู่ที่เกียร์คนทำงานอย่างน้องแอดเนี่ยเมื่อกี้โทรมา
1: ครับ
0: บอกว่าน้องแอดบอกว่าถ้าเกิดผมรวมพื้นที่หัวไซด้วยได้มั้ยพี่ได้หมดขอพื้นที่ขั้นต่ำ
1: ให้มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: ให้อยู่ใกล้ๆในการทำงาน
1: แล้วมันจะได้ง่าย
0: คือเราจะทำให้ทุกคนเห็นแล้วทำให้ว้าวเลยล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ที่ไหนก็ได้พิจิตฟังอยู่ก็ได้สุโขทัยฟังอยู่ก็ได้เพราะจริงๆเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ตาคลีอยู่ประมาณ100ไร
1: ่ครับ
0: อธิบดีท่านให้ว่าพี่เกียร์ไปทำได้นะแต่บังเอิญมันไกลที่เกียร์จะไปคอนโทรลว่า
1: เราก็ไปดูได้ไม่ได้
0: ไม่ได้มันจะไม่เหมือนไม้แบบปลายปี
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้มันแค่อย่างน้อยก็แค่90วัน100กว่าวันแค่นั้นเอง
1: 4เดือนไม่เกิน
0: ใช่นะฮะรอบมันเป็นแบบนี้แล้วก็มีแพลนว่าถ้า1ปีเราเช่าไปแล้วเนี่ยพอเราทำนาไปเสร็จเรียบร้อยเราจะลงพืชไร่อย่างอื่น
1: ครับ
0: ลงแตงโมแตงกวาว่าไปทุกคนจะได้มีงานพี่ช้างนะฮะทุกคนจะได้มีงานพื้นที่มันจะได้ไม่ว่างเปล่า
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่อยากจะทำ
1: แล้วมันจะเป็นต้นแบบให้สำหรับหลายๆคนได้
0: ใช่จะเป็นกำลังใจ
1: ค
0: ุ
1: ณสามารถทำตามเดินตามเราได้เลย
0: ค่ะคือเดินตาม
1: ได
0: ้
1: คนหนึ่งเห็นเราคุณเกียร์ทำอุ้ยได้ข้าวเยอะมาก
0: ตาย
1: อะไรเงี้ยเอาฉันเอากลับแล้วนะฉันไม่ให้เช่าแล้วนะก
0: ็
1: ไม่ว่า
0: ไม่ว่า
1: ถูกไหมเออ
0: คือ
1: แต
0: ่ไปตั้ง
1: แต่อย่าลืมเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาราไปใช้ตามที่เราทำ
0: ถ้าคุณไม่ใช้ตามเกียร์
1: คุณก็อาจจะไม่ได้ไงถูกไหม
0: ใช่นะฮะและเกียร์ก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก
1: ครับ
0: เกียร์สามารถฉีดพ่นทุก7วันด้วยได้ซ้ำสำหรับนาข้าว
1: ครับ
0: เออไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่ให้ทุกคนฉีดแค่4รอบคือประหยัดประหยัด
1: ครับ
0: เอาแบบประหยัดประหยัด
1: เพราะแค่นี้คุณก็ได้ละ
0: ได้แล้วก็1ชุดต่อนา10ไร่อ่ะ
1: ครับ
0: คุณใช้ไปสิคะแต่เราอ่ะจะทำให้มันมากกว่านั้นไงเพราะเราไม่ได้บอกว่ามันเยอะแล้วมันจะเสียหายนี
1: ่ครับ
0: ไม่ได้เสียหายแล้วก็พี่วรรณโชคบอกว่าถ้าทำนาต้องทำนาดำนะจริงๆนาหวานก็ได้นาดำก็ได้ได้หมดเลยครับพี่วรรณโชคจริงๆเวลาเราทำนาดำเนี่ยมันจะต้นทุนในการดำนาก
1: ็
0: เลยบอกว่าใครที่มีรถไถแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาเราใช้รถในการดำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะพี่ช้างไม่ใช่ได้ง่ายซะทีเดียวแต่จริงๆพี่เกียร์อยากทำนาแบบกระบวนการเดิมเมื่อสมัยพี่เกียร์เด็กๆอ่ะที่เขาเรียกโรงแขกอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ไม่ต้องเสียค่าแรงแต่เสียค่าต้มถั่วดำถั่วดำข้าวเหนียวกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงแขกกันทำงาน
1: วันนี้ก็แปลงคนนี้อีกวันนึงก็นัดไปแปลงโน้นสลับกัน
0: พี่เกียร์อยากได้ฟิลแบบนั้นอะแต่พี่เกียร์ก็เชื่อว่าสามารถทำได้แต่มันก็ค่อนข้างจะยากเพราะเนื่องจากว่ามันสมัยใหม่แล้วเนาะไม่มีใครที่จะอยากกลับไปทำแบบนั้นแต่มันจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะฮะจะมีเครื่องจักรแต่อยากทำนาหวาน
1: ครับ
0: อยากทำนาหวานกับพี่แล้วก็เราก็คิดว่าเราทำได้เม็ดข้าวก็มีได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำนา

0: นะคะแล้วก็อยากทำนาหวานก็คืออยากได้ข้าวอย่างน้อยสุดคือต้องมีไร่ละ1 ตัน
1: ครับ
0: เราคิดว่าถ้าเราทำไมถึงต้องเป็น100 ไร่เพราะว่าการมีพื้นที่ที่ใหญ่เพียงพอปริมาณข้าวที่มันสามารถส่งตรงลงสีใหญ่ได้เลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะ

0: ท่านสุปจีก็ได้
1: อ
0: ใ
1: ื
0: ครจะไม
1: ม
0: ่รู้
1: ไม่แน่เดี๋ยวสุปจีจะมา
0: เออ
1: นครศรีธรรมราชขึ้นมาอุ๊ยมาดูสิแปลงนี้เห็นว่าได้ทำได้ไม่ต่ำกว่าตันเหรอคะทำยังไงคะ
0: เออนะฮะเรามาร่วมมือกันแบบนี้คือเกียร์อยากทำงานแบบนี้กับพี่น้องภาคเกษตรเกียร์อยากทำงานแบบนี้จริงๆอยากให้มันเกิดประโยชน์มากมากกับพี่น้องภาคเกษตร
1: ครับ
0: นะไม่แล้วพอเราเก็บข้าวเสร็จนี่คือความฝันอีกเนาะเก็บข้าวเสร็จฟางก็ไปทำเป็นอัดแท่งอย่างเงี้ยขายฟางได้อีกแต่คำคนทำฟางเนี่ยน่าจะเป็นนาดำเนาะ
1: ไม่แน่ใจมันต้องใช้แบบยาวๆหรอ
0: ไม่รู้มันไอ้นั้นมันนาปีไงมันจะมีฟางแต่ว่าฟางแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเวลาเราใช้รถเกี่ยวแล้วเราจะมาอัดฟางได้แบบไหนอันนี้เดี๋ยวไปศึกษาต่อเรื่องฟางนะแต่ว่าพื้นที่ที่มันว่างโรงอ่ะเกียร์ก็มองว่าพลิกก็ทำได้ถูกไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: ทำพลิกสัก10 ไร่ทางแตงสัก10 ไร่ปลูกคะน้าสัก10 ไร่ปลูกกระลำดอกสัก10 ไร่อย่างเงี้ยมันก็มีพืชผักให้ส่งแล้วนะทุกคนก็มีคือประเด็นพี่เกียร์คือทุกคนมีงานทุกคนมีรายได้เลยไม่ต้องเอาตัวเองไปพึ่งรัฐบาลความช่วยเหลือจากใครเราจะปรับตัวเองเราจะไม่เป็นนั่งร้องขอ
1: แต่เอานะ1,000 4 เดือนอะ
0: เอาใช่ไหม
1: เอา
0: แต่พี่เกียร์ไม่อยากจะสนับสนุนให้กู้นะ400,000 ล้านนั้นไม่อยากสนับสนุนให้กู้มีความรู้สึกว่าตัวเองก็แบกหนักเป็นเราประชาชนที่มีรายได้อะค่ะอย่างเช่นพนักงานประจำข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายที่ต้องแบกเรื่องของภาษีอันนี้แหละเป็นตัวแบกค่าใช้จ่ายที่ต้องเอามาให้เป็นเบี้ยหัวแตกให้กับแต่ละคนรับไป 1,000 บาท 1,000 บาทซึ่ง 1,000 บาทมันดูเหมือนกระตุ้นแต่สำหรับความคิดเกียร์คือมันเอาเงินมาเทละลายน้ำอะค่ะพี่ช้างเพราะท้ายที่สุดแล้วเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยไอ้40,000 กว่าล้าน400 ล้านเนี่ยค่ะมันจะกลับไปหายักษ์ใหญ่ที่เป็นการค้ายักษ์ใหญ่เท่านั้น
1: ครับ
0: นั่นคือไม่ได้ไปไหน
1: คุณก็มากินร้านตังเกียสิ
0: มันก็ไม่ได้มากินทุกคนแม
1: ้คุณไปกินร้านอื่นนี่ไปกินขนมไข่เจ๊แจนก็เปิดคนละครึ่ง
0: หรือว่าพี่เก็บต้องเปิดปุ๋ยคนละครึ่งด้วยหรอ
1: ใช่เ นี่ยวันก่อนเสนออยู่เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรว่าอย่าไปซื้อปุ๋ยมาแจกเลย
0: ไม่อันนี้ก็ไม่เห็นด้วย
1: ให้ตังเข้าไปคุณจะรู้ได้ไงว่าผมใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไร
0: ถูก
1: มึงไปเอาปุ๋ยยี่ห้ออะไรมาแจกก่อน
0: ขยันจังนักนะกับ
1: ไม่ต้องซื้อถ้าจะให้ก็เอาตังมา
0: จริงๆอย่างนี
1: ้
0: ในความเป็น Black Cat นะท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีเช่นมีกองทุนขอกองทุนมาอย่างเช่นทำปาล์มโดยการขอกองทุนทำสวนยางขอกองทุนทำสวนทุเรียนขอกองทุนมาจากสวนยางพาราเก่าไปขอกองทุนมาทำทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มันจะมีงบส่วนหนึ่งที่คุณเอาใบเสร็จไปเบิกจากกองทุนต่อ
1: ได
0: ้คุณมาเอาได้เลยคนที่สั่งซื้อปุ๋ย Black Cat คุณก็ขอใบเสร็จไปได้ทุกครั้งแล้วเงินก้อนนี้ของคุณคุณต้องไปขอกองทุนเงินกองทุนก็กลับมาที่บ้านคุณ
1: ครับ
0: อันนี้ทำได้นะทำได้คุณแค่แจ้งมาว่าพี่อ่ะต้องไปเบิกกองทุนขอใบเสร็จแบบนี้แบบนี้คุณบอกให้เลยว่าให้เราเขียนใบเสร็จแบบไหนเราก็ทำให้คุณได้นะคะขอแค่คุณลองเปิดใจแล้วลองทำดูนะฮะไอ้สิ่งที่พูดเนี้ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่เกียร์คนเดียวมันเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายทุกฝ่ายในที่นี้คือดินก็ดีต้นไม้ก็ดีส่วนตัวเจ้าของสวนก็ได้รายได้เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: นะคะมันทำให้ทุกคนมีมูลค่ามากขึ้นในตัวเองพอประชาชนภาคเกษตรเรามีอย่างท่านเราก็ฟังรายการเขาบอกว่ารายได้จากคือเรามีพื้นที่สวนอะเยอะมาก
1: ครับ
0: พื้นที่เกษตรเราเยอะมากแต่รายได้ GDP จากเกษตรเนี่ย 6% 6% ซึ่งน้อยมากมากมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่คอยจะสนับสนุนให้ประเทศรุ่งเรืองขึ้นได้เนี่ยแต่มันรายได้ต่ำกันจริง
1: ๆครับ
0: รายได้ต่ำมาจากไหนมันมีปัจจัยนู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วยังมีอุดมการณ์ยังมีความฝันอยู่เล็กๆที่อยากจะให้กลุ่มก้อนกลุ่มเดียวพอไม่ต้องมาทั้งประเทศหรอกค่ะ
1: ทำไมบางประเทศแบบคนเกษตรรวยอ่ะ
0: ญี่ปุ่นเกษตรรวยมากนะ
1: แม้คนที่ทำเกษตรบางประเทศคือรวยมาก
0: เกาหลีคนที่เกษตรรวยมากสหรัฐคนที่เกษตรรวยมากไม่ได้เป็นนักธุรกิจอย่างเดียวแล้วรวยมีพื้นที่กันเป็นกี่ 100 เอเคอร์ล่ะเขาทำปุ๊บเขาใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเลยพี่ช้างแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเจ้าของ iPhone เอ่ยนักธุรกิจใหญ่ๆซัมซุง
1: เอ่ยเขามาทำเกษตรด้วย
0: เขามาทำเกษตรกันหมดแล้วจ้าที่ราคาแล้วพอเวลายักษ์ใหญ่เขาตระเวนซื้อที่อย่างนี้ละค่ะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องดีใจที่คุณได้ขายที
1: ่
0: คุณต้องเสียใจว่าฉันหมดอาชีพแล้วนะ
1: แล้วเราต้องไปซื้อเขา
0: เราไปซื้อเขากินทั้งหมด
1: เอาเข้ามาสุดท้ายก็กลับเวียนไปหาเขาอีก
0: หมดทุกสิ่งอย่างดังนั้นเรามีอยู่แล้ววันนี้ขอให้

0: ห่วงที่ของตัวเอง
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าเรานั่งพูดอยู่เนี่ยเราบอกว่าถ้าวันนี้เกิดวิกฤตแบบไม่มีกำลังใจวิกฤตที่ว่าหวานไปแล้วได้ข้าวน้อยนะคะราคาตกต่ำวิกฤตแบบท้อและทำแล้วไม่รวยสักทีพ่อพี่เกียร์นี่ทำนาก็ไม่ได้รวยสักทีจริงๆเราก็ทำนามาก่อนเราก็ไม่ได้รวยจากการทำนาแต่เราก็ไม่ได้ยากจนเพราะเราทำแล้วเราได้เรามีใช้ในครอบครัวแต่วันนี้ถ้าใครแล้วเนี่ยพื้นที่มีไม่มีแรงทุนแล้ว
1: ครับ
0: เรามีโครงการแบบเนี้ยเล็กๆค่ะท่านผู้ฟังไม่ได้โครงการใหญ่โตอะไรมากเป็นโครงการเล็กๆนะคะก็สามารถส่งเสียง
1: ติดต่อมาม
0: าที่เรา
1: 063ครับ4596939 0634596939
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็โทรกันเข้ามานะแล้วก็เป็นการรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเงื่อนไขกันคือถ้ามีปุ๊บเราประชุม
1: ครับ
0: เราจะนัดประชุมกันทั้งหมดว่า
1: เขาเริ่มตอนบ้านเราจะเริ่มเดือนไหนอะเริ่มถ่าย
0: นาข้าวตอนนี้เริ่มเกี่ยวกันไปเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยพอเข้าฝนเนี่ยก็เริ่มกันแล้วเราอยากทำก่อนแล้วเดี๋ยว
1: น้ำจะท่วมอีกไง
0: เออ เม็ดกับสามท่วมเหล่าได้ต่อเดียว
1: ท่วมอีกต้องนับย้อนหลังมา
0: อัตโต้อัตโต้
1: เดือนนี้เดือนอะไรวะ
0: เดือนนี้เดือนพฤษภา
1: คมกรกฎาคม
0: พี่รู้ว่าเขาหว่านข้าวตอนชักพระ
1: ฮะ
0: ชักพระนี่ถอนกล้าเนาะ
1: ชักพระที่มันออกพรรษาแล้วนะ
0: เขาใช่ไงเขาถอนกล้านะบ้านพี่เกียร์สมัยก่อนนั้นมันข้าวนาปีหรือเปล่าล่ะคะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะไหนป้ากี้ฟัง
1: แน่ใจนะว่าเราจะทำนากันเนี่ย
0: แน่ใจค่ะดิฉันแน่ใจคุณไม่แน่ใจเหรอ
1: เรายังไม่รู้ว่าจะหว่านข้าววันตอนไหนตอนเนี้ย
0: ไม่แล้วคุณแน่ใจไหมเดี๋ยวพี่เกียร์ศึกษาเองนะเรื่องนี้มันไม่ยากหรอกเรามีอยู่แล้วพี่น้องเขามีอยู่แล้วเพื่อนเธอก็ทำนาตั้งหลายคน
1: ครับ
0: มีอยู่แล้วแต่เราแค่อยากไปทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราแค่อยากไปทำให้ทุกคนได้ข้าวเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นไม่ใช่หว่านข้าวไป1ไร่ได้ข้าวมา200กิโลอย่างเงี้ย มันน้อยมากๆค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะมันได้แค่กินแต่มันไม่สามารถออกไปเลี้ยงชีพอย่างอื่นได้ไม่สามารถไปต่อยอดแบบอื่นได
1: ้
0: นะต่อให้เรามีอะไรเป็นของตัวเองทั้งหมดแล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ได้หวังว่าข้าวจะได้ส่งไปขายไม่
1: ม
0: ีเพราะมันไม่พอจะกินในครัวเรือนด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เหมือนบ้านเนี้ยวันนี้เราดีใจกับพ่อใหญ่อ๋อยพ่อใหญ่อ๋อยเนี้ยทำนา
1: 10
0: กว่าไร่ในทุกครั้งที่ทำนาไม่เคยมีข้าวกินฮอดปีถึงปีเลย
1: ก็คือต้อง
0: ม
1: ัน
0: ไม่จบปีไม่ซื้อค่ะคนอีสานเขาไม่ซื้อ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไปยืม
1: ยืม
0: อ่ะบ้านช้างมีข้าวพี่เกียร์ก็ไปยืมช้างก่อน
1: แล้วเวลาฤดูกาลหน้าเข้าไปคืน
0: ไปเอาข้าวไปคืนคืนเป็นพันข้าวคืนเป็นอะไรก็อย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่พ่อใหญ่อ๋อยตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทมาข้าวเหลือเหลือขายแล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันน่าดีใจไหมล่ะเมื่อก่อนเนี่ยข้าวปลูกไว้กินพื้นที่ที่เหลือเอาไปปลูกมันไว้ขายหาเงิน
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยปลูกข้าวได้กินได้ขายข้าวแล้วด้วยข้าวเหลือปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือง่ายๆแต่ขอให้แค่คุณตัดสินใจแล้วคุณลงมือทำมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเกียร์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทอย่างต่อเนื่องทุกรอบตามกำหนดที่เราแนะนำไปคุณจะได้ข้าวเพิ่มจากเดิมอย่างน้อยสุดคือ 30% ขั้นต่ำที่ต้องเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: 30ขั้นต่ำต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกียร์การันตีได้แล้วการันตีนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีสักแปลงหนึ่งนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะที่ท่าเรือนี่ใช้กับพี่เกียร์มาก็จะ10ปีนี้แล้วนะแต่ก็ใช้เงียบๆฉันได้ผลมาซื้อได้ผลค่ะคุณเกียร์แต่เกี่ยวไปแล้วไงพี่เกียร์เลยเก็บภาพไม่ได้เกี่ยวไปแล้วอะไรก็ทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าอยากใช้เงียบๆก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่ซึ่งท่าเรืออยู่ก็ไม่ไกลจากอสมท.นะคะแล้วก็มีน้องจุที่พัทลุ
1: ลง
0: มีลูกของแม่โสที่สุโขทัยนะคะมีลูกค้าที่เชียงรายมีที่บุรีรัมย์มีที่อุบลนะคะมีที่สุรินทร์อันนี้เขาก็ใช้ไม่มีปัญหาสำหรับเกียร์คือใช้ได้เลยแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนแต่ถ้าณวันนี้เราเจอปัญหาอยู่เราเจออุปสรรคเรื่องของผลผลิตไม่เป็นกอบเป็นกำตามที่ควรจะได้ก็ลองมาเส้นทางนี้ดูมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับเราดูค่ะปุ๋ย1ลิตร 1,980 บาทเก็บเงินไปทาง 2,130 บาท
1: ครับ
0: ถ้าโอนเงิน 1,980 บาทใช้กับนาข้าวได้10ไร่ค่ะ
1: ครับ
0: 10ไร่จริงๆแล้วก็ลองปักหมุดไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ทำนาทำพืชไร่ปักหมุดเอาไว้นะพรุ่งไว้วันที
1: ่
0: 12เกียร์จะทำวิธีการผสมในการที่จะไปแช่เมล็ดพันธุ์ให้ดูว่า ทำยังไงแล้วมันมีผลดีแบบไหนสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราไปทำกับเม็ดกาแฟมาแล้วพี่ช้าง
1: อืม
0: ดีมากเม็ดกาแฟ5กิโลเขาแช่แล้วกว่าจะไปเพาะเนี่ยเขาจะบอกมันจะเหลือประมาณ2กิโลครึ่ง
1: ครับ
0: แต่พอเอาเม็ดกาแฟ5กิโลมาแช่ด้วยปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ได้ 100% เต็มคือ5กิโลขึ้นทุกเม็ดนี่คือความว้าวของความเป็น Black Cat ค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปป.เขาก็มีความสุขกับเรื่องนี้ไปแล้วไม่ว่าคุณจะทำเป็นต้นพันธุ์กาแฟหรือคุณจะปลูกกาแฟอยู่แล้วฉีดพ่นไปคุณก็ได้เม็ดกาแฟมากขึ้นผลผลิตเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปเหมือนหลายๆคนที่ใช้แล้วพอดีแล้วหยุด
1: ดีแล้วหยุด
0: ดีแล้วหยุดเท่ากับเดินกับถอยหลังไปขึ้นบันไดก้าวที่1ใหม
1: ่ครับ
0: นะคะขอแค่ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รายได้จากสวนแล้วทุกครั้งที่รายได้เกิดขึ้นจากสวนคุณต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงสวนต่อแล้วอีกส่วนคุณจะไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ดังนั้นความสำคัญสำหรับความเป็นเกษตรกรพี่ช้างต้องมีค่าใช้จ่ายสำรองในการที่จะเป็นการซื้อปุ๋ยซื้อยาหรือการจัดการในสวนเป็นหลักก่อนเพราะว่าสวนคือหลักในรายได้ของครอบครัวของภาคเกษตรอยู่แล้วถ้าคุณเอาไปใช้ทั้งหมดแล้วไม่กันเงินเอาไว้ไม่แบ่งเงินไว้ให้กับทุเรียนไม่แบ่งเงินให้กับเงาะไม่แบ่งเงินไว้ให้กับลำไยไม่แบ่งเงินไว้กับยางพาราเลยมันก็เดินหน้าที่ผลผลิตถดถอยไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้เราชักหน้าไม่ถึงหลังไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ฟังนะคะลองปรับกันดูอันนี้คือเรื่องของการจัดการนะคะ
1: ครับอ่ะนะใครสนใจนะวันนี้เรื่องราวของปุ๋ย Black Cat เรื่องของยารา Black Cat 1ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939ปุ๋ย Black Cat 1,980 บาทนะครับยาราBlack Cat 1 1ขวด1ลิตรก็ราคา 1,540 บาทครับสนใจติดต่อกันมานะครับ063-459-6939ครับคุณพี่ประสิทธิ์ชนรบนะครับฟังรายการอยู่ที่บางกล่ำนะครับจังหวัดสงขลาขอบพระคุณมากครับ
0: โอ้อยู่ใกล้บ้านพี่เกียร์เลย
1: เพลงจากน้องป๊อปปี้ครับชื่อเพลงว่าต้องหักให้สุดใจ

0: ต้องฮักให้สุดใจนะครับบทเพลงจากป๊อปปี้นะฮะเอามาให้ได้ฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับ15:39 นครับ
1: ค่ะก็ถือว่า2ผลิตภัณฑ์ดีๆล่ะค่ะที่อยากจะให้ไม่ต้องฟังนานนะพี่ชังเนาะ
0: ครับใช้เลย
1: เออไม่ต้องฟังกันให้นานเสียเวลาร
0: ีบซื้อเดี๋ยวเผื่อขึ้นราคา
1: นี่มานั่งคุยกันแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังพี่ช้างก็ยังกล้ายังจะถามว่าเอ๊ะจะทำนากันจริงๆเหรออ
0: ืม
1: แล้วมันไม่ทำไมทำไม่ได้เหรอ
0: ฮะ
1: ทำไม่ได้เหร
0: อได
1: ้เอาพูดให้มันชัดเจนชัดถ้อยชัด
0: ได้ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าที่เราวางแผนไว้คือเราไม่ได้ทำเอง เราแค่เอาเรื่องราวของวัฒนะนะนวัตกรรมเราก็เอานวัตกรรมอย่างปุ๋ย Black Cat ยาราม Black Cat 1นะก็อาจจะมีเคล็ดลับที่เราไปทำที่อื่นมาใช่ไห
1: ม
0: แล้วได้ผลมาแล้วแล้วก็มาใช้เท่านั้น
1: ใช
0: ่ท่านแค่ทำตามเรา
1: ถูกค่ะ
0: นะ
1: ทำตาม
0: ครับ
1: แล้วได้ผลผลิตมาแบ่งกันจ้ะแบ่งกัน
0: เราจะบอกเขาหมด
1: จริงเหรอ
0: ใครสนใจโทรมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวเกียร์ก็เป็นคนซื่อซะด้วยท่านผู้ฟังมีอะไรก็จริงใจ
0: เรื่องเรียนทำนี่ไม่ต้องนะทำแบบตามมีตามเกิด
1: ไม่เอา
0: ไม่เอาไม่ต้อง
1: ไม่เอาไม่เอาเราต้องการกลุ่มเข้มแข็งที่อยากจะพัฒนาตัวเองเราต้องการกลุ่มที่เราอยากรวยอะค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เราอยากรวยอะ
0: อยากรวยไหม
1: แต่อยากรวยมา
0: ครับ
1: คือเราอยากรวยแต่เรารวยด้วยลำแข้งของเราเอง
0: ครับ
1: เราไม่รวยด้วยวิธีคดโกงแต่เรารวยด้วยการแลกกันกับความสามารถที่เรามีนะคะพี่ช้างก็ถือว่าถ้ายังคงอยากได้จริงๆนะคะท่านผู้ฟังอยากให้มันเกิดจริงๆนะก็คือไม่ว่าจะปากพนังเนาะแต่อย่าเอาที่มันท่วม4เดือน5เดือนเน
0: า
1: ะที่ดินแบบนั้นไม่เอานะท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะ
0: ไม่สามารถเอา
1: แบบว่าเราเออเราท
0: ำ
1: มาหากินได
0: ้
1: นะคะไม่ว่าจะอยู่กันที่นี่ก็ได้นะนาพรุอะไรเน
0: ี่
1: ยพระพรหมนี่ก็ได้ค่ะท่านผู้ฟัง
0: ตอนนี้เขาปลูกนั้นเยอะ
1: ปลูกอะไรคะ
0: ปลูกนั้น
1: ปลูกมัน
0: ใช่ไหม
1: ที่นี่พระพรหมเนี่ยจะปลูกมันค่ะ
0: น้ำมันเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคทได้
1: ใช้ได้สิใช้ดี
0: วัวจะได้โต
1: วัวไม่เป็นรารู้จักไหมมันเป็นราคุณรู้จักมันเป็นราไหม
0: เขียว
1: ๆภาษากลางก็พูดว่าอะไรเชื้อรานั่นน่ะเป็นระเนี่ยเป็นระภาษาใต้ก็ว่ามันขึ้นระเนี่ยค่ะพี่ประสิทธิ์ค่ะภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรใครรู้บ้างมันเป็นระภาษากลางคือเชื้อราใช่ไหมคะที่มันเป็น
0: เราเชื้อราแหละเขียว
1: มันต้องมีโรคมันต้องเป็นโรคชนิดหนึ่งของมันอะ
0: แล้วกลิ่นมันก็จะแปลก
1: ๆกินไม่ได้ขมถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วคือถ้าหัวขุดออกมาแล้วมันขรุขระอะค่ะท่านผู้ฟังอันนั้นเนี่ยคือมันกินไม่ได้แล้วนะมันขมนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลงหัวแตกกอดึงช่อแตกดอกนะคะขยายผลน้ำหนักรสชาตินี้ไว้ใจได้เลยปุ๋ยแบคแคทเราทำได้หมดทุกข
0: ้
1: อนะคะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะทำได้ดีด้วยนาข้าวมันสำปะหลังยางพารานะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของทุเรียนนี่เราเป็นเจ้าอยู่แล้วนะเราเป็นเจ้าในการทำทุเรียนคุณภาพอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังใครที่ตัดเก็บผลผลิตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังตัดเก็บผลผลิตติดตามมันจังเลยเนี่ยคุณเกียร์คุณช้างเนี่ยติดตามอยู่ตลอดเลยฟังมา2ปีแล้วฟังมา3ปีแล้วติดตามมานานแล้วปีนี้ลองกับเราดูเริ่มต้นที่การฟื้นฟูก่อนนะคะถ้าการฟื้นฟูต้นสำหรับต้นทุเรียนอย่างที่เกียร์บอกว่าถ้าต้องการจะฟื้นฟูด้วยปุ๋ย Black Cat ที่เคยใช้กระบวนการเดิมๆทั้งหมดเช่นใช้ยารังสารเช่นต้องใช้ยิปซัมโรยทางดินต้องมีฮิวมิกโรยต้องปรับสภาพดินอย่างเงี้ยหยุดก่อนทั้งหมดไม่ต้องทำก่อนนะคะเริ่มต้นจากการตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๋ย Black Cat 1ชุดยาเชื้อรา1ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรฉีดไปเลยทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบ
0: ครับ
1: ทั้งในและนอกทรงพุ่มและฉีดลงดินให้ชุ่มค่ะท่านผู้ฟังทำแบบนี้7รอบเราจะได้1ชุดใบแบบสวยๆแตกยอดมายาวเลยแหละนะคะ1ชุดใบสวยๆพอใบชุดที่2เริ่มขึ้นคุณก็ค่อยใส่ปุ๋ยทางดินแนะนำให้ใช้พวกอินทรีย์เคมียี่ห้ออะไรก็ได
0: ้ครับ
1: นะคะอินทรีย์เคมีจะเป็น633 933คุณใส่ไปได้เลยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วปริมาณการใส่ปีนี้เริ่มใช้กับเราปีแรกปีที่แล้วเคยใส่ต้นละ1กิโลถ้าใช้กับเราแบบนี้มาแล้วให้ใส่แค่6ขีดพอลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลง 40% ทำแบบง่ายๆค่ะท่านผู้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจว่าการฟื้นต้นการปรับสภาพดินได้เร็วฟื้นต้นได้เร็วเดินรากได้เร็วเดินยอดได้เร็วต้องยกให้ปุ๋ยแบล็คแคทของเราเท่านั้นจริงๆค่ะ
0: ครับนะครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 บาทซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10แถม2ชุดครับ1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทครับส่วนยาราแบล็คแคท1นะครับอันนี้เราทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจนะว่าใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชเลยนะครับในส่วนของยาราแบล็คแคท1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทครับสามารถผสมพร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับในคราวเดียวกันได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับที่ต้องมาแยกฉีดกันเนาะได้เลย
1: ไม่ต้องแยก
0: คู่กัน
1: แล้วก็สามารถใส่ยาเพลียยาหนอนได้ด้วยถ้าคุณมาเพิ่งมาใช้กับเราอัตราการต้านทานมันยังไม่เต็มที่คุณก็ใส่ยาเพลียยาหนอนตามระยะได้ปกติแต่ให้ลดปริมาณลงให้ลดปริมาณการใช้ลงไม่ต้องเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณคอยสังเกตว่าหลังจากใช้เรามาต่อเนื่อง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งอัตราการต้านทานหนอนแมลงมันดีขึ้นแล้วดังมันดีขึ้นแล้วคุณถอยทุกอย่างได้เลยทำงานดูหน้างานเป็นหลักไม่ใส่ตะพัดตะพืออย่างที่คิดว่าคนนั้นใส่นี่คนนี้ใส่นี่โดยที่ไม่รู้เลยว่าหน้าบ้านเราเป็นแบบไหนสวนไม้เราเป็นแบบไหนต้นไม้เราเป็นแบบไหนเราไม่เคยรู้เลยเนี่ยไม่ได้นะคะมันทำให้ต้นทุนในการทำสวนของเรายิ่งบานปลายพอยิ่งบานปลายพอไปเจอราคาก็เกิดการอย่างนี้เห็นไหมที่เรากำลังกังวลกันที่เกิดดราม่ากันในทางโซเชียลนี่แหละนะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยเราซื้อมานี่ก็พูดนะขออนุญาตพูดจริงๆผลผลิตซื้อมานะน้ำใหญ่เชียวแล้วก็เป็นน้ำจีบแกะเนื้อมาข้างในไม่ใช่กินได
0: ้ครับ
1: เราเอฟมาเราได้มาแล้วแต่เรากินไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยอยากบอกว่าเราเป็นเจ้าของสวนกรุณาทำสวยๆผู้บริโภคปลายทางเขาจะได้กินได้จะขายเมืองไทยขายเมืองนอกยังไงเขาก็ต้องกินเพราะเขาซื้อเงินมาเขาจ่ายเงินมาซื้อเรากินแต่พอเอาไปกินไม่ได้แล้วมานั่งเคลมกันทำไมให้เหนื่อยถ้าเหมือนแบ็คแคทเนี่ยเกียร์ก็ไม่ได้รับหน้าที่เคลมอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เพราะเกียร์มั่นใจว่าสินค้าเราดีคุณภาพเราดีแน่นอนแล้วไม่ต้องปวดหัวกับการเคลมเลยจ้ะ
0: ครับ
1: นะคะขอแค่คุณใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องนิดเดียวแหละที่เกียร์บอกว่ามีอยู่ข้อเดียวแหละที่เกียร์ยังทำให้ไม่ได้คือเรื่องของวิกฤตสภาวะอากาศน้ำท่วมฝนตกหนักไม่ได้พักเลยในช่วงเวลาวิกฤตอย่างเงี้ยเรื่องของภัยธรรมชาติอันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่ยังแก้ปัญหาให้ไม่ได้เมื่อเช้าก็มีลูกค้าทักมาสนใจยาไอ้นุ้นนะพี่ช้าง
0: อะไรครับ
1: ยาเนาะไล่อะไรนะไล่กระรอก
0: ที
1: ่พี่เกียร์บอกว่ากำลังคิดค้นอยู่แล้วก็เราทำอยู่ตอนนี้เราเทสอยู่กำลังเทสไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของกระรอกจากเมื่อก่อนปีที่แล้วนี่กระรอกแบบดุมากนะคะพอฉีดพ่นก็แต่ว่าขออนุญาตปรับสูตรกันอีกสักนิดนึงยังไม่ได้มีวางขายหรอกค่ะตอนนี้เอากะปิไปก่อน
0: อันนี้ไปหาซื้อเองได้เลย
1: ตอนนี้เอากะปิไปก่อนค่ะนะใช้กะปิไปก่อนคุณจุธาทิพย์บอกว่าใช้ค่ะตั้งแต่พี่ใช้ของน้องหนอนราน้อยมากค่ะใช่นี่ไงพี่จุธาทิพย์เนี่ยเป็นมือใหม่อยู่ชาวอวด
0: ครับ
1: ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทพร้อมยาเชื้อราแบคแคทวันนี่บอกแล้วว่าใช่ค่ะตั้งแต่พี่ใช้ของน้องมาหนอนราน้อยมากค่ะ
0: ครับ
1: นะมันจะค่อยๆสร้างภูมิให้กับต้นไม
0: ้
1: แล้วมันจะปกป้องกันตัวเองได้สิ่งเหล่านั้นจะไม่มารบกวนเราเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังใจเราไม่นิ่งไม่หยุดที่แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันนะคะพี่ช้างยังเอาตัวนั้นตัวนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่เกียร์ไม่รู้ว่าตัวที่เอามาร่วมเนี่ยมันมีตัวดึงให้หนอนเพลียเข้ามาในสวนไหมเขาบอกว่าแปลกจังเลยพี่เมื่อก่อนผมอยู่แล้วปลูกคนเดียวมันไม่เห็นจะมีโรครบกวนเลย
0: หมายถึงว่าในละแวกนั้นคือทำแต่สวนเราอยู่คนเดียว
1: ทำสวนเราคนเดียวไม่มีรบกวนเลยนะคะแต่พอเห็นเราได้ผลแล้วหลายสวนก็
0: ปลูกด้วย
1: มาปลูกด้วย
0: ครับ
1: พอมาปลูกด้วยปุ๊บก็เริ่มฉีดพ่นกันแหละลืมเอาไว้นั่นเอาไว้นี่ตามตลาดหลักวิชาการไงปลูกทุเรียนปุ๊บต้องมีแคลเซียมต้องมีโบรอนต้องมีฮอร์โมนต้องสาหร่ายต้องคีเลตต้องเป็นสิบกว่าอย่าง
0: ครับ
1: แต่คุณไม่รู้นี่สิ่งที่ตัวอย่างที่คุณเอามามีกากน้ำตาลไหมต้องใส่น้ำตาลทางด่วนเข้าไปด้วยอีกอย่างเงี้ยนั่นคืออาหารของศัตรูพืช
0: ครับ
1: นะฮะนั่นคือตัวที่จะเรียกว่าเพลี้ยจ๋ามาเลยจ้าไก่แจ้มานี่หอยมานี่อย่างนี้ นะคะเรียกให้มาหาเราตลอดเวลาเลยแล้วเราก็ต้องไปไหนคะต้องไปซื้อยาฆ่าพริยายาฆ่านอนยาคุมไข่มันเป็นกลไกทางการตลาดแล้วเราทำไมต้องเดินเข้าไปสู่กับดักนี้เขาเรียกอะไรนะ
0: กับดัก
1: กับพี่แกพูดอะไรกับดัก
0: ครับ
1: ทำไมเราต้องไปยืนในจุดนี้ล่ะคะท่านผู้ฟังในเมื่อมันมีทางเลือกดังนั้นเอาตัวเองออกจากเซฟโซนอันนี้ภาษาแบบเพราะๆนะเซฟโซน
0: ครับ
1: นะคะเอาตัวเองออกมาจากจุดที่คุณคิดว่าคุณปลอดภัยเพราะมันจะเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นอ้าวตายแล้วข้างนอกปลอดภัยกว่านะฮะข้างนอกที่เขาเดินกันปลอดภัยกว่าดังนั้นคุณลองดูแล้วทำชุดใบกับเราก่อนถ้าชุดใบคุณดีคุณไปต่อในระยะการทำดอกนะคะแล้วถ้าไม่ดีเอากลับมายินดีคืนเงินให้ยินดีจริงๆค่ะนะคะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นถ้าใช้ตามคำแนะนำเกียร์ยินดีรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับอำเภอสิชนครับแนะนำบทเพลงกันเข้ามาของน้องเตยวีระยาด้วยนะครับร้อยผัวแล้วหนักหัวใครนะฮะ
1: เมื่อเช้านึกเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายมีมากมากหญิงมากเมีย
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าผู้ชายเจ้าชู้
0: แ
1: ต่ผู้หญิงที่มีหลายคนเขาเรียกว่าผู้หญิงสัมสันคำพูดนี่มันต่างกันมากเลยนะพี่ช้างมันไม่ยุติธรรมตั้งแต่คำพูดและเพศหญิงเพศชายมันไม่ยุติธรรมกันแล้วถ้าเรื่องเพศหญิงเพศชายเดี๋ยวของขึ้นกันทั้งหมด
0: งั้นเราต้องไปดูหนังจีนแนวตั้ง
1: เรื่อง
0: ทุกเรื่องฮะ
1: ทำไม
0: ส่วนมากผู้หญิงจะได้กับผู้ชายผู้หญิงจะเป็นคนเริ่มก่อน
1: ฮะเอาใหม่นะเอาใหม่นะยังไงนะคะ
0: ไปดูหนังจีนแนวตั้งสิทธิเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงผู้ชาย
1: นี่นี่ชอบดูแสดงมันมาแนวเอ็กอ่ะท่านผู้ฟัง
0: เงี้ยไปคุณเตยวีระยาครับ
1: คุณเตยเอาใหม
0: ่งานเพลงของน้องเตยวีระยาก็ได้แนะนำมาจากสิชน

0: บทเพลงที่ได้นำกันมาจากอำเภอสีชนครับช่วงท้ายๆของรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์วันนี้นะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat วันนะครับหลังจากนี้โทรหาเราได้ครับโทรหาคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939ครับ
1: ค่ะฟังเนื้อเพลงเมื่อกี้แล้วหากันเหนื่อยแล้วพี่ช้าง
0: หาอะไรครับ
1: หาผัวสิเหนื่อยสิแต่เดี๋ยวคนสมัยนี้มันมีแต่คนเลว
0: ครับทำไมต้องหันหน้าไปด้านโน
1: ้
0: น
1: ทำไมครับเจ๋ยเจ๋ยจังเลยอ่ะ
0: เออ
1: นะก็คือไม่รู้สิคนเราว่ากันไปตามเวรกรรม
0: เราอาจจะถูกของมา
1: ของอะไรอ่ะ
0: เพลงสุดท้ายเวลาหมดนะเดี๋ยวสัปดาห์ที่หน้ากลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมวันที่12นี้กอดติดFacebook นะปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทกันได
1: ้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีหลายเรื่องนะคะที่จะให้ดูทางหน้าแฟนเพจนะคะ
0: ครับวันนี้ดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: แล้วก็เกียรติเกษณีโยมเมืองค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์ที่หน้าวันนี้สวัสดีครับ

นี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจคุมตัวจ่าบอยหนึ่งในผู้จัดหาปืนมาสอบสวนในขณะที่หลายหน่วยงานรุดสอบหนุ่มจีนต่อเนื่องส่วนสาวไต้หวันในรถตม.เพิกถอนวีซ่าเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าบอยผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มได้อีกหนึ่งคนโดยนำตัวมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือจ่าแหบผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนส่วนนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนในห้องสปกตม.จังหวัดชลบุรีมีตำรวจทหารเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตึงเครียดมีการพูดคุยกับนายหมิงเฉินซันตลอดเวลาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่มาของอาวุธและวัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือมากนักในขณะเดียวกันที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสาวชาวไต้หวันที่นั่งมาในรถของนายหมิงเฉินซันคนจีนตอนประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวนไม่ได้ข้อมูลมากนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธปืนสงครามหรือไม่อย่างไรก็ตามตม.พัทยาได้สั่งเพิกถอนวีซ่าผู้หญิงชาวไต้หวันไปก่อนล่วงหน้าแล้วก่อนนำตัวมาฝากขังที่สภ.นาจอมเทียนอย.สั่งตรวจโรงงานปลากระป๋องเร่งด่วนเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่การผลิตหรือ GMP ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่นำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการเฝ้าระวังและการตรวจข้อร้องเรียนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยสสจ.สมุทรสงครามได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตแห่งหนึ่งประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตซึ่งผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึงทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศขนาด

0: 425กรัมผลการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากกรมประมงว่าปลาที่บรรจุอยู่ภายในคือปลานิลไม่ใช่ปลาซาร์ดีนตามที่ระบุบนฉลากเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดผลิตภัณฑ์เรียกคืนมาได้ทั้งหมดจำนวน235กระป๋องทันทีการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางมาถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชาวไทยเชื้อสายจีนปัตตานีมาร่วมให้การต้อนรับโดยได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศาลเจ้าจากนั้นเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีประชุมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีรวมถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงพร้อมรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะในโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจพร้อมให้การช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่เพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับชาวประมงในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคต ของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
9: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: M-Cord Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับยังอยู่กับผมวาสุเลิศจันยานะครับเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยอยากจะขอนะครับเสียงร้องของนพพรชำนินะครับผลงานของพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับแหมวันนี้เลือกเพลงของพี่บอยไปสัก2เพลงนะครับนะฮะไม่เป็นไรเนาะนะฮะแฟนคลับพี่บอยเขาคงเยอะอยู่นะครับตามมาด้วยขออภัยไว้ก่อนนะครับพี่เอ๋นรินทร์ณบางช้างนะครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียมานิลาบาซิเลียนนะครับใครจะอยากพูดคุยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรเลือกเพลงสตริงฮิตๆนะครับนึกถึงเพลงไหนวันวานคุณผู้ฟังเนี่ยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับกดมาพูดคุยกัน SMS ก็ได้นะครับ4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับworldwide.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยหรือผ่านเครือข่าย Android iOS นะครับ MCOT Connect ก็ได้นะครับเข้าไปดูใน MCOT Radio Network นะครับคลิกโลโก้ FM95 ก็จะได้ฟังสัญญาณชัดเจนเลยนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนนะครับใครอยากไปร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุภูมิภาคนะครับนะฮะเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนออนเซ็นนะครับนอนเมืองการนะครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะได้ไปทานทุเรียนที่อำเภอทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วเงาะแบบ GI ด้วยนะครับ3วัน2คืนนะครับนะฮะไปกับน้องเมธิชานะครับนะฮะใครสนใจนะครับร่วมกิจกรรมได้นะครับ0812477109ครับ0812477109นะครับในกิจกรรมดีๆเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับในหน้าฝนเนี่ยนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับสูดรับอากาศดีๆที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ25 26 27มิถุนายนนะครับเป็นการผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยที่เมืองไทยก็มีนะครับท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อทุกบ่อนี้ผ่านการตรวจนะฮะตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการนะครับแล้วก็บอกว่าปลอดภัยนะครับน้ำแร่แช่กันเสร็จแล้วนะครับสุดเฟนกับการพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆริมแม่น้ำแควเลยนะครับรับประทานอาหารท้องถิ่นพวกแกงปลาที่นั่นปลานะแม่น้ำเขาขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินมีร้านกาแฟมีริมแม่น้ำแควเลยนะครับนะฮะขอพรนะครับจากพระพุทธรูปหยกขาวนะครับโบสถ์สีม่วงแล้วก็ร่องรอยที่รถไฟสายมรณะที่วัดพุทธเคียนนะครับแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติความทรงจำที่ช่องข่าวขาดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ตักบาตรยามเช้าอากาศดีๆนะครับในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับแล้วก็เดินชมตลาดริมแม่น้ำแควนะครับชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นนะครับขนมทองโยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทานนะครับไฮไลท์ก็คือชมเทศกาลผลไม้ของอำเภอทองผาภูมิซึ่งทุเรียนเขาบอกว่าอร่อยมากๆเงาะเป็น GI ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยเหมาะสำหรับซื้อของฟงของฝากขนกันไปได้เต็มที่เลย3วัน2คืนนะครับ25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับนะฮะราคาท่าน9,900บาทนะครับนะฮะที่พัก2คืนรวมอาหาร8มื้อค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดแล้วนะฮะรับจำนวนจำกัดนะครับรีบกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลย0812477109ครับ0812477109นะครับนะฮะสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ในเพจของ MCOT Radio Network ได้เลยนะครับนะฮะเป็นกิจกรรมของสถานีวิทยุของอสมทในเครือข่ายวิทยุภูมิภาคภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับไปทำกิจกรรมกันนะครับส่วนใครอยากหน้าไมค์คุยกันนะครับขอสักหนึ่งสายผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอยากฟังเพลงช้าเพลงเร็วได้ทั้งนั้นเลยกดมาให้ไวเลยโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่พัทยาทักมาบอกว่าโอ้โหวันนี้อากาศดีมากฝนตกนะครับกดมาเลย02-248-1366นะครับเลือกเพลงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ

0: แต้มชรัตเฟื่องอารมณ์ครับบรรยากาศทางทะเลตอนนี้น่าจะดีเนาะนะฮะฝนตกลงหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับอยู่ริมทะเลรายงานสดกันได้นะพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับกดมาหาน้องเมย์เลย02-248-1366ครับมีสายมารอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นจังหวัดไหนก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้เสียงดังมากเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เรียนสายคุณอะไรครับ
1: หอพัฒนาครับผม
0: คุณพัฒนานะครับอยู่จากแห่งหนตำบลไหนครับ
1: จากอุบลนะครับอุบลราชธานีครับผม
0: อุบลนะครับอำเภออะไรครับ
1: ศรีเมืองใหม่ครับ
0: ศรีเมืองใหม่แถวนั้นเขาทำอะไรกันนะครับพี่พัฒนา
1: หอทำนาครับผม
0: ทำนา
1: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกษตรกรนะครับทำไร่ทำนานะครับผม
0: อากาศร้อนไหมครับฝนตกไหม
1: ร้อนมากครับยังไม่ตกเลยครับตอนนี้เงียบอยู่นะครับผม
0: นี่กรุงเทพนี่ฝนตกอากาศน่านอนมากเลยนะครับ
1: นั่นสิ
0: หลายจุดเลย
1: ที่นี่ก็35องศานะครับ
0: มีวิธีคลายร้อนแบ่งปันไหมครับพี่พัฒนาครับ
1: ก็ถ้าจะให้คลายร้อนก็ต้องไปเที่ยวนะครับไปเล่นไปล่องแพนะครับผม
0: อ๋อแถวอะไรอ่ะที่ริมโขงเหรอ
1: ไม่ที่เขื่อนนะครับเขื่อนสิรินธร
0: อ๋อเขื่อนสิรินธรช่วงนี้อากาศดีเนาะ
1: อากาศดีครับผม
0: แล้วน้ำเยอะอยู่เนาะ
1: ครับน้ำเยอะครับไม่ขาดเลยนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยปีนี้อากาศชุ่มฉ่ำเลยนะครับนะฮะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆที่บ้านจะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเขาคึกคักกันไหมครับ
1: ก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ปกครองนะครับไปซื้อชุดนักเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
0: ครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับการดำรงชีวิตก็เรื่อยๆนะครับก็ทำนาทำสวนนะครับผม
0: ครับแล้วปกติฟังลูกทุ่งมหานครทางแพลตฟอร์มไหนอะครับทางอสมทที่อุบลหรือว่ายังไงครับ
1: ใช่ใช่อสมทอุบลนะครับ
0: อ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะ
1: ครับสัญญาณชัดเจนครับผม
0: โอ้ดีจังเลยครับนะฮะวันนี้เลือกเพลง

0: พลงอะไรมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับ
1: เอ
0: ฟังผ่าน
1: อ
0: เครือข่ายลูกทุ่ง
1: อย
0: มห
1: าก
0: า
1: ฟ
0: น
1: ั
0: ค
1: ง
0: ร
1: เพ
0: เ
1: ล
0: พ
1: ง
0: ช
1: ข
0: ร
1: อ
0: เ
1: ง
0: อง
1: พี่อิฐนะครับอิทธิพลังกูลนะคร
0: เ
1: ัน บ
0: าะเขาเป็น
1: คร
0: ศ
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ลปินอยู่ค่ายอะไรอะครับ
1: ทุกคนจะเป็น RS นะครับ RS
0: RS เน
1: Promotion
0: าะ
1: นะครับผม
0: แล้วร้องตามได้ไหมครับพี่พัฒนา
1: ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะนานแล้วน
0: เอ
1: ะ
0: า
1: ครั
0: ส
1: บ
0: ัก
1: ผ
0: นิ
1: ม
0: ดหนึ่งสักนิดหนึ่ง
1: ร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมอะไรนะ
0: แก้วทีมันละอันนี้ผมร้องตามได้ผมร้องนำได้ไงเนี่ย
1: อย่าเธออย่าปิดบังฉันนะครับแค่นี้นะครับผ
0: อ
1: ม
0: ๋อเดี๋ยวให้พี่อิดร้องดีกว่าเดี๋ยวปลุกพี่อิดมา
1: ครับผมครับผม
0: ได้
1: ขอ
0: แ
1: บ
0: ล้
1: คว ุณ
0: วัน
1: ครัน บ
0: ี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครติดตามในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษด้วยนะ
1: ครับผมครับผม
0: นะ
1: ชอบมากครับเพลงยุคนี้นะครับผมชอบมากเลย
0: โอ
1: น
0: ้
1: ะครับผม
0: นะครับ
1: ฟ
0: ต
1: ั
0: ิ
1: ง
0: ดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะฮะเราสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะนะครั
1: ใ
0: บ
1: ช่ครับใช่ครับ
0: ดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับ
1: ครับเช่นกันครับผม
0: อ่
1: พ
0: ะ
1: ี
0: เด
1: ่
0: ี๋ยวเล่นเพลงพี่อิดดีกว่าเนาะนะครับพี
1: ค
0: ่แฟ
1: รันบผมค
0: ข
1: รั
0: อ
1: บ
0: บพร
1: ผ
0: ะคุ
1: ม
0: ณครับสวัสดีครั
1: สวัสด
0: บ
1: ีครับผม
0: เอาภาคอื่นมีเพลงไหนจะขิงบ้างพูดคุยกับน้องเมย์ก่อนนะ022481366นะครับอุบลมาแล้วอยุธยาไปแล้วแถวมอเตอร์เวย์ผ่านไปแล้วปทุมธานีไปแล้วเชียงใหม่ก็ไปแล้ว

0: รอยร้าวครับอิทธิพลังกูลนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันเรื่อยๆเลยครับในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: รักรวยค่ะ
0: โอ้ชื่อทำไมเพราะขนาดนี้ล่ะครับอยากเปลี่ยนชื่อเป็นคนรวยๆบ้างจังเลยที่บ้านมีฐานะใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้มีฐานะค่ะ
0: หรอแล้วทำไมถึงชื่อรวยๆอะไรอย่างนี้ล่ะ
1: จริงๆนะชื่อรักค่ะแฟนชื่อรวยก็เลยรวมกันเป็นรักรวยคนก็จะเรียกพี่รักรวยพี่รักรวย
0: อ๋อพี่รักรวยก็เลยรวยกันทั้งสองคนผัวเมียเลยในภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับมีวิธีรวยทางลัดอะไรไหมครับคุณรักรวย
1: ก็ไม่มีค่ะก็หาเงินก็แค่ไปอะค่ะ
0: ตรงข้ามกับชื่อเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แหมว่าจะถามจะแบ่งปันให้โอนเงินเข้ามาหน่อยนะในช่วงวิกฤตแบบว่าไม่ค่อยดีอย่างนี้มีวิธีประหยัดพลังงานช่วยรัฐบาลไหมครับคุณรักรวย
1: อ๋อก็มีวิธีอะค่ะเวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันเนี่ยค่ะ
0: ไปด้วยกันนะเป็นคาพูเนาะน
1: ะฮะ
0: น้ำมันแพงมากเลยเนาะนะฮะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ในช่องแคบเฮอร์บูชนี่มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนาะนะฮะ
1: เราก็ต้องอยู่กับมันไปได้ค่ะ
0: ต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เรื่องอาหารการกินค่าของชีพมันพุ่งปู๊ดมันสูงขึ้นน่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วอากาศมันก็ร้อนนะฮะปีนี้มันร้อนมากเลยนะครับมีวิธีคลายร้อนยังไงครับ
1: ก็มีวิธีคลายร้อนก็คือเหมือนเราก็อยู่บ้านปกติเนี้ยค่ะแต่เปิดประตูอะไรให้มันลมเข้าหน่อย
0: ให้ลมเข้า
1: ใช่ค่ะ
0: แถวบ้านอยู่ตรงบริเวณไหนครับจะได้ไปรับลมบ้
1: าง อยู่เคหะรามคำแหงค่ะ
0: โอเคค่ะรามคำแหงแถวบึงกลุ่มเนาะ
1: ตอนเคหะรามคำแหงอยู่แถวมินบุรีค่ะ
0: อ๋อมินบุรี
1: ตอนนี้มาบึงกลุ่มค่ะอยู่ในรถค
0: ่
1: ะอ๋ออ
0: ยู่ในรถฟังอยู่ในรถเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปกันหลายคนเลยสิท่า
1: ข้ามารับแม่ไปทานข้าวกันค่ะ
0: โอ้รับแม่โอ้วันนี้วันหยุดเนาะก็ต้องไปดูแลท่านหน่อยนะครับ
1: ข้ามารับคุณแม่ไปทานข้าวแม่80กว่าแล้วค่ะ
0: โอ้80กว่าแล้วบอกคุณแม่ทานข้าวเยอะๆนะลูกชายลูกสาวอุตส่าห์ชื่อมารักรวยอะไรขนาดนี้นะครับไปทานร้านไหนพิกัดไหนก็แบ่งปันกันได้นะครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: โนสปอนนะ
1: ค่ะค่ะ
0: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: เรามีเราค่ะของแหวนทิติมาสุ
0: เรามีเราร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้เคยร้องได้เมื่อตอนช่วงวัยรุ่นนะช่วงนี้ก็ลืมแล้วเหมือนกัน
0: เฮ้ยช่วงนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะดูเสียงดูจากอะไรดูว่าคุณรัก
1: แล้วค
0: ่ะอะไรนะ
1: 55
0: ดูเสียงยังเด็กอยู่เลยว่าจะขอวาร์ปอยู่เหมือนกัน
1: ก็อยากฟังเพลงเก่าๆอยู่ค่ะ
0: อยากฟังเพลงเก่าๆอยู่นะเดี๋ยวหาว่าสปอร์ตนี้ทะลึ่งไม่ใช่ผมก็แย่เลยปกตินะครับนะฮะ
1: ขออภัยด้วย
0: อ่ะวันนี้ไหนๆเอาสักนิดนึงได้ไหมสักท่อนมึงแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ
1: โดดเดี่ยวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนผ่าทางชีวิตทุกภัยผจญ
0: ครับฝ่าลมและฝนก็โดย
1: ลำพัง
0: ใช้ได้ใช้ได้ให้พี่แหวนต้นฉบับร้องดีกว่า
1: ค่ะฟังดีกว่าค่ะ
0: ขอบพระคุณนะครับฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับทานอาหารให้อร่อยครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวแถวเคหะร่มเกล้ามาหน้าใหม่แล้วนะครับเอ๊ะวันนี้ภาคใต้ดูเงียบๆนะภาคเหนือภาคอีสานมีหมดละกรุงเทพก็มีแล้วสมุทรปราการก็มีแล้วนะครับกดมาเลย02-248-1366ชั่วโมงสุดท้ายแล้ว

ณผู้ฟังเลือกทาง1ช่องทางนะครับทาง SMS เลือกเสียงร้องของพี่วิทย์ประวิทย์พงษ์ธนานิกรไว้นะครับเพลงนี้ส่วนใครอยากจะหน้าไมค์โทรหาน้องเมย์เลยเพลงเข้ากับบรรยากาศในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ02-248-1366นะครับเพลงสตริงฮิตที่คุณนึกถึง

0: วิตนี้ถ้าเชิญมาร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับหวานวานเนี่ยสมัยก่อนที่เรายังจิตทำกิจกรรมเพื่อการกุศลพี่วิทย์ก็จะมาร่วมกิจกรรมกันอยู่เราบ่อยๆนะครับความผันแปรนะครับประวิทย์นะพี่วิทย์นะฮะยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะครับประวิทย์พงษ์ธนานิกรนะครับอ่ะมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนเอ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนกหรือคุณอะไร
1: คร
0: ค
1: ุ
0: ณกบอ๋อคุณกบนะอยู่แปดริ้ว
1: ใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรที่แปดริ้วครับ
1: อำเภอเมืองเลยครับใกล้ๆวัดหลวงพ่อสุนทรเลยครับ
0: อ๋อนะครับนะฮะอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหม
1: อ้าววันนี้ผมมาส่งลูกที่กรุงเทพกำลังกลับครับตอนนี้ผ่านสุวรรณภูมิฝนตกครับ
0: อ๋อเหรอโอ้นะครับช่วงเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างครับกระเป๋าฉี่ไหม
1: พอดีตอนนี้ลูกเรียนปี3แล้วครับแล้วก็ได้ทุนของมหาลัยก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยครับ
0: เรียน
1: ด้านหน้า
0: เรียนมหาเรียนคณะอะไรมหาลัยอะไรครับ
1: เรียนที่ธรรมศาสตร์ครับรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์อ๋อเรียนที่รังสิตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวก็จบแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่ต่อไปเนาะ
1: ครับก็ให้เขาดูแลตัวเองก็ได้ครับเราดูแลตัวเราได้เราไม่ต้องให้เขามาดูแลเราก็ได้ครับ
0: โชคดีมีวิธีประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงช่วยรัฐบาลยังไงบ้างครับ
1: อ๋อก็ตอนนี้อยู่ในเมืองก็อาศัยขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปทำงานครับ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์
1: ไปคร
0: ับ
1: แล้วก็เปิดแอร์ก็สัก27ครับ
0: 27แล้วก็มีพัดลมด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับตามที่เขาแชร์กันเราต้องช่วยกันนะครับในภาวะแบบนี้นะครับนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ในขณะที่สถานการณ์อะไรโอ้โหยังไม่หมดค่าครองชีพอะไรก็สูงก็ต้องประหยัดกันนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้
1: เราฟังรายการมานานแล้วนะครับผมไม่เคยโทรติดเลยวันนี้ครั้งแรกนะครับเนี่ย
0: โอ้ขอบพระคุณนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับ
1: ผม
0: ก็ไปแถววัดหลวงพ่อโสธรบ่อยนะครับแล้วก็ไปทานอาหารริมแพนะครับวัดแหลมใต้นะอะไรนะ
1: ร้านเอกเนกไหมครับร้านเอกเนกไหมคร
0: ับ ไม่วันแหลมใต้ครับไปกินปังเย็น
1: วันแหลมใต้
0: ไปกินอาหารแ
1: พงนะครับอันนั้นปังเย็นอร่อยมาก
0: มันจะผมเหมือนเป็นคนแปดริ้วเลยใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: รู้หมดรู้ที่กินรู้ที่อะไรหมดเลยนะฮะ เหมือนบ้านเกิดอยู่นั่นแหละเปล่าหรอกเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นคนบอกเพื่อนแปดริ้วบอกว่าต้องกินที่นี่บรรยากาศดีมันริมแพอะไรอย่างเงี
1: ้ยใช่ครับไปจ้างวันนี้ก็จะโยกๆหน่อยครับปลาเยอะด้วย
0: ปลาเยอะด้วย
1: คร
0: ับ นะครับอ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: รักกวนๆครับของต่อกับสองวงทูครับ
0: โอ้ร้องได้ไหมครับ
1: ยุ่งผมหน่อย
0: ร้องได้ไหมครับ
1: ก็นิดๆหน่อยๆครับ
0: รักล้วนๆแต่กวนนะ
1: ใช่ครับรักเย็นๆเนี่ยเป็นหน้าอะไรเง
0: ี้ยสนุกสนานนะครับ
1: ครับผม
0: บ่งบอกอายุได้อย่างเต็มที่เลยทั้งคนเปิดทั้งคนคอนะเอาวันนี้ขอให้มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับอ้าวแล้วใครจะส่งท้ายปลายชั่วโมงสำหรับวันนี้แล้วนะครับพูดคุยกันออกอากาศนะครับกดมาจองสายกับน้องเมย์ก็ได้เลย022481366นะครับเพลงไหนที่อยากจะรัดคิวไม่ต้องรอคิวเหมือนชาวบ้านเขานะครับกดมาเลย022481366นะครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
12: เผอแบบเดียวน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลัง5โมงเย็นอยู่กับอาจารย์เมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็พี่หญิงหนุ่ยนะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ
13: จ้าสวัสดีจ้า
12: คุณอะไรเอ่ย
13: ผักกาดจ้า
12: โอ้ยชื่อน่ารับประทานมากๆเลย อยู่อำเภออะไรที่อุตรดิตถ์จ้า
13: อยู่อำเภอเมืองจ้า
12: อำเภอเมืองอากาศร้อนไหมฝนตกไหม
13: ตอนนี้ลมจ้ะลมแล้วก็มีฟ้าห้องแต่ฝนยังพอตกอ่ะจ้ะ
12: ฝนยังพอตกเลยนะครับ
13: จ้าน
12: ะกินข้าวแรงแล้วกะ
13: ยังจ้ากำลังจะเตรียมทำกับข้าวอยู่จ้ะ
12: ทำอะไรทานครับวันนี
13: ้วันนี้ว่าจะแกงฟักใส่ไก่นะจ้ะ
12: แกงฟักใส่ไก่เนาะแล้วก็อย่างเดียวเหรอครับ
13: จ้าอย่างเดียวจ้า
12: อย่างเดียว
13: กัน 2-3 คน
12: 2-3 คนโอ้โหประหยัดเนาะนะครับนะฮะวันนี้ขอให้ทานให้อร่อยอร่อยเนาะนะครับ
13: จ้า
12: วันนี้เลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีครับ
13: ของนันทิดานะจ้ะ
12: เพลงอะไรดีครับ
13: ทรายกับทะเลจ้า
12: ทรายกับทะเลนะครับร้องได้ไหมครับเพลงนี
13: ้พอได้จ้ะ
12: พอได้อยู่นะร้องสักเกินสักนิดนึง
13: ร้องบ่ได้จ้ะ
12: เอาร้องบ่ได้ผมก็ฟังเป็นร้องได้ให้พี่ตู่ร้องแล้วกันเนาะนะครับ
13: จ้า
12: ดูแลตัวเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยจิบน้ำเยอะๆนะครับ
13: จ้าน
12: ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับ
13: จ้าน
12: ะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้ฟังนะขอบพระคุณครับ
13: จ้า
12: สวัสดีครับนะฮะก็เป็นสายปิดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพลงไหนที่ติดค้างอยู่เดี๋ยวไว้ชดเชยนะครับใน วันจันทร์ถึงวันศุกร์อุ้มกัสยานะครับ 7:30 ถึง 10:00 นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแบบนี้นะครับผมจะมาในสัปดาห์ที่2 10:00 ถึง 17:00 นก็ฝากติดตามด้วยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับร่วมจัดกับน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยกับอาชัยเมืองสิงห์ดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้ผมมาใหม่7:30 ถึง 10:00 กับอุ้มกัสยาสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา
0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพินทองทาบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์คลิปซึ้งก่อนพักโทษวันพรุ่งนี้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์คลิปพร้อมรูปภาพช่วงเวลาที่ครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมและมีคนเสื้อแดงมาคอยให้กำลังใจพร้อมบรรยายใจความว่าเรื่องราวมากมายและยาวนานเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายเอพิโซดยอมรับว่า EP นี้เป็นช่วงเวลา8เดือนเป็นช่วงที่ขมและกลืนยากที่สุดคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางแต่มักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจในช่วงท้ายได้โพสต์ขอบคุณพ่อและแม่ที่เลี้ยงดูลูกทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้มีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือนอกจากนี้ยังได้ติดแฮชแท็กไปถึงน้องทั้ง2คนนายอนุทินนำคณะนั่งรถ EV สมาร์ทบัสอบจ.ภูเก็ตทางเดียวกันไปด้วยการรณรงค์คาพูลดใช้พลังงานภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและคณะขึ้นรถบัสปรับอากาศสมายบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตโดยไม่มีขบวนรถติดตามเป็นการรณรงค์ใช้ยานพาหนะร่วมการลดการใช้พลังงานซึ่งรถบัส1คันสามารถใช้โดยสารได้จำนวนมากและยังช่วยลดปัญหาการจราจรทำให้การสัญจรเดินทางไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกทางเดียวกันไปด้วยกันในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนั่งบนรถบัสได้ให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมานั่งข้างนายกรัฐมนตรีพร้อมบรรยายถึงบริเวณพื้นที่ต่างๆตามเส้นทางที่รถผ่านเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อรับฟังสภาพปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนอย่างทันท่วงทีและยั่งยืนเจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เรือนจำกลางคลองเปรมรับมือมวลชนต้อนรับทักษิณพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในการดูแลความสะดวกและความปลอดภัยบริเวณเรือนจำคลองเปรมเพื่อเตรียมความพร้อมมวลชนและสื่อมวลชนติดตามการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยมีการนำแผงเหล็กกั้นมาวางโดยรอบหน้าประตูเรือนจำจัดโซนไว้สำหรับสื่อมวลชนในฝั่งขวาของประตูเรือนจำส่วนกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจจะอยู่เฉพาะด้านนอกรั้วเรือนจำและกำหนดให้รถวิ่งเป็นวันเวห้ามวนในวงเวียนจนกว่าจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดคาดฝนตกหลายพื้นที่ในกทม.ช่วงเย็นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณ

0: รุงเทพมหานครเขตลาดกระบังหนองจอกมินบุรีคลองสามวาปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังมินบุรีสะพานสูงประเวศสมุทรปราการหลังจากนั้นในช่วง 17:00 นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเพิ่มเติมบริเวณลาดกระบังมินบุรีสะพานสูงประเวศหนองจอกคลองสามวาคันยาวบึงกลุ่มบางกะปิสวนหลวงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Networkพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: MCOT Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-48

ที่มันไม่ทันสมัยมันไม่ใหม่เสมอที่พี่สุดจะเสนอจะให้น้องหันมาสมายสมายพี่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะอาชัยเมืองสิงห
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้หนุ่ยนงรักนะคะมาทำหน้าที่แทนน้องกรแทนน้องลูกตาลนะคะ
1: อ๋อมาไม่ได้ใช่ไหม
0: น้องลูกตาลน่าจะติดภารกิจนะคะแล้วก็คือตัวหนูเองอะค่ะปกติอยู่จากวันอาทิตย์อยู่แล้วถึงบ่ายโมงวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตโฟนอินนะคะเพราะว่าไม่สามารถรออยู่ถึงเย็นได้
1: วันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะนี่ก็ไม่สบาย
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณอา
1: ก็การมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็งานมันติดกันมาสองสามวันเลยผมก็ระบบขับถ่ายอะไรตัวอะไรแล้วก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยต้องให้หมอมาฉีดต้องเข้ม
0: โอ้ยแล้วคุณอาได้ไปงานต่างจังหวัดหรือที่ไหนหรือเปล่าคะ
1: ไม่ได้ไปตอนนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าหากว่างานถ้าไปค้างคืนหรือว่างานอะไรต่ออะไรที่นั่นแหละก็ไม่ไปไม่ไหวเพราะว่า
0: แต่ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้มันจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่แต่ละภาคด้วยนะคะ
1: สองวันสามวันร้อนเลยเนี่ยตกมาแล้วไอ้บ้านเราก็อยู่แบบหลังบางที่หลังคาก็ยังไม่ดียังซ่อมไม่ได้เพราะว่าฝนยังตกอยู่นะก็เลยให้หมอเขามาฉีดให้สองเข็มนึกว่าไม่มาก็น่ากูจะจัดไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องมีงานด้วยก
0: ็พอดีว่าช่วงนี้ก็เลยต้องทำหน้าที่แทนกันเพราะจริงๆก็อยากให้หนูอยู่ตลอดแต่พอดีมันติดจากตอนเช้าด้วยนะคะก็เลยต้องเป็นน้องลูกตาลบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลนเปลี่ยนอะไรตัวอะไรเพิ่งมารู้กับตาหานี่ก็พอดีก็เห็นว่าเป็นลูกของประสิทธิ์สีจุ้งเพชรนะก็เคยชอบพอกันแล้วก็คงจะรู้ทางกันบ้างแล้วฟังรายการเอาก็ถ้าหากว่าผิดพลาดร้องไปก็อภัยบ้างนะ
0: ค่ะหนูก็ต้องขออภัยคุณอาด้วยเพราะว่าพอดีแต่เพลงอะค่ะก็คือเป็นเพลงที่หนูก็ชอบเพลงรุ่นนี้นะคะอย่างเพลงของคุณอาเนี่ยหนูฟังมาเยอะอย่างเนี่ยเพลงเมื่อสักครู่ที่เปิดทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงของอาชาย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เพลงนี้มันต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นยุคที่อาก็เรียกว่าเป็นฟิตเต็มตัวแล้วออกจะ

0: วงดนตรีจุฬารัตน์มาแล้วตอนสมัยตั้งวงเองก็มีวงดนตรีหลังเขาประยุกต์แล้วก็มีรุ่นเมียพี่มีชู้เนี่ยรุ่นเดียวกันเอง
1: ตอนนั้นคุณอายุสักเท่าไหร่คะที่ร้องเพลงนี
0: ้ก็ประมาณที่ตั้งวงนะ2511 11ประมาณนั้น
1: โอ้ยนานมากเลยเรียกว่าเพลงนี้คือเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ดังมากนะหนูก็คือได้ยินมานานแล้วด้วย
0: มันอัดหลายเวอร์ชันเลยด้วยกันนะเพราะว่ามีหลายห้างเมื่อก่อนเขามาซื้อเพลงแล้วก็ทำดนตรีใหม่ไม่ให้ซ้ำกันแล้วมีต่อโคตรเอาไว้อะไรนิดหน่อยเงี้ย
1: ค่ะก็เกือบ60ปีนะคะเพลงนี
0: ้
1: แล้วก็มี2011ก็ประมาณสัก58ปีค่ะ
0: ตอนนั้นก็หางเครื่องมีหางเครื่องหน้าเวทีแล้วก็แต่งตัวเป็นชาวเขาหลายเผ่าด้วยกันอะไรตัวอะไรแล้วอาก็แสดงก็หน้าเวทีก็มีเงาเสียงหลายคนด้วยกันสังทองสีใสมีใครตะใครไอ้ทรงพลใครตะใครหลายคนด้วยกันที่ร้องคล้ายชายบางปิ่งคนดูท่าประชันกันสองวงก็โอ้ยอาชายมึงติ้งออกแล้วอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งกันมาอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกซะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีเสียงเหมือนคุณอาอย่างคุณชัยทรงพลเมื่อสักครู่หนูเปิดเพลงหน้าไม่ทันสมัยแล้วก็เพลงของคุณละพินภูไทยด้วยเอาคำว่ารักของเธอคืนไป
0: เมื่อก่อนก็มาอยู่ที่วงเหมือนกันละพินภูไ
1: ทยแสดงว่าเป็นรุ่นเก่าใกล้ๆที่เริ่มมาจากพร้อมๆคุณอาหรือว่าหลังคุณอาคะ
0: ชัยทรงพลเนี่ยเขาเอาไปประกวดรายการที่ช่อง3มาอาชีพเด็ดญาติเลยไอ้ทรงพลก็ได้รางวัลที่หนึ่งนะเขียนใจมังสิงคนแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนด้วยกันสังมีสังทองสีใสมีใครจะใครเนี่ยนะ
1: หลายนักร้องหลายท่านเลยช่วงนั้นแล้วตอนนี้ค่ะเพลงของคุณอานะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจจะนำไปทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าต้องติดต่อคุณตีไหมคะหรือยังไงคะ
0: ติดต่อลูกชายคนโตเลยเพราะว่าไม่ถนัดอะไรต่ออะไรทั้งนี้ต่ออะไรมีเวลาคุยมากๆเขาเดี๋ยวไปแย่อีกไม่ก็สบาย
1: ค่ะคุณอามีเบอร์ของคุณตีไหมคะเบอร์ที่จะติดต่อนะคะ
0: 089 192
1: 192
0: 9595
1: 9595พอดีเลยนะคะตรงกับครึ่ง95พอดีเลยก็อันนี้ก็เป็นเพลงของคุณอาถ้าใครจะเอาไปทำใหม่นะคะก็โทรติดต่อคุณตีในเวลาทำงานแหละนะคะเรื่องของการนำเพลงไปเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอีกสักชุดหนึ่งนะคะคุณอา
0: ครับผม

คุณฟังนะคะอยู่กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเล่านอกเรื่องค่ะกับชายเมืองสิงห์และหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะแม่สื่อแม่ชักนะคะเสียงร้องอาชายเมืองสิงห์คนดังลืมหลังควายคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะไก่นาตาฟางคุณจิรพันธ์วีระพงษ์และหัวอกพ่อสื่อคุณภูมินอินทพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก่อนที่จะไปทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะซึ่งคือหนูไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ทำงานแต่หนูก็เปิดดูอยู่ที่บ้านนะคะใครที่ขอเพลงมาคือจัดได้จัดทันก็จะจัดเข้าไปให้ส่งไปให้วันนี้อยู่กับน้องเมย์น้องช้างนะคะน้องช้างบอกว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังก็จะเป็นน้องปอนมั้งคะแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นน้องช้างอยู่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าร้อนให้เปิดพัดลมธรรมดามันก็ไม่เย็นค่ะเพราะมันจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้นะคะครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะพร้อมทั้งระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อสำหรับให้เราเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกนะคะจะไปไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นมันก็จะเย็นได้ทุกที่นะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสช่วยคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทค่ะรับฟรีทันที Cooling Pack อีก4ชิ้นนะคะโทรไปค่ะที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะว่าเช้าก็ฟังรายการหนูกับพี่อ้อยไปแล้วนะคะขอเพลงกันมาด้วยนะคะแล้วก็มีลุงต่อยแก่แล้วคุณนางหนูวานคุณสะอาดคุณลำพึงคุณหนูริงคุณกัลยาคุณธนูสวัสดีคุณทันพิธาก็ขอเพลงของแม่ของมานะคะคุณน้องแชมป์สีสุบอกว่าพี่ลูกตันไม่มาหรอพี่ลูกตันไม่ว่างนะจ๊ะคุณชีวิตต้องทนคุณเจษดานะคะคุณเจษดาก็สวัสดียามเย็นพี่หนุ่ยน้องรักด้วยสวัสดีค่ะก็ทักอาศัยมาด้วยนะคะแล้วก็คุณลำดวนเจ้าคุณภัยศรีคุณมานพอินเพลงนะคะเมื่อเช้านี้คุณมานพบุญมานะนะไรเดอร์เราแล้วก็พี่เสือหวานจะบอกว่าเทคหนึ่งฟังฉลุยหนุ่ยมาแล้วแก้วใจจ๋าได้เวลามาคุยฟุ้งลูกทุ่งพลัสคิดไม่ถึงคนึงนิดคิดมาจัดปลื้มชะมัดผลัดกันมาน่าชื่นชมก็สลับไปสลับมาอยู่ในคลื่น95นี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ไปช่วงของคุณคราบ้างอะไรบ้างก็คือจะเป็นแนวเพลงที่มันพอจะไหวอะค่ะถ้ามันจะไม่ไหวก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพลงรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หนูก็ชอบฟังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ขอกันมานะคะก็คือเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าเสียงอาชัยเมืองสิงห์นะคะคุณณรงค์ช่วยทองคำขอมาแล้วก็เพลงคนสุดท้ายเสียงแม่ของศรีวรนุชนะคะคุณทันพิชาขอมาค่ะ

0: ษตร
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเต่าอาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับอาชายเมืองสิงห์และหนุ่มนงลักษณ์อินทรารุณนะคะเพลงที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงตามคำขอค่ะอาชายอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
3: อยู่ในสายแล้ว
2: เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังของเพลงมาค่ะคุณอาหนูก็เลยเปิดให้ฟังไปแล้วเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าของคุณอานะคะ
3: อ๋อพ่อแก่แม่เฒ่านี่ก็เป็นเพลงยุคสมัยจุฬารัตน์นะยุคเดียวกับไอ้สมัยจุฬาทิพย์ยุคเดียวกับพวกเมียพี่มีชู้พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยยุคนั้นแหละ
2: รุ่นเก่าเพลงแม่สื่อแม่ชักด้วยป่ะคะ
3: แม่สื่อแม่ชักนี่เป็นเพลงยุคสมัยจุฬารัตน์ยังอยู่ยุคแรกเลยแม่สื่อแม่ชักนี่ก็จะมีสมัยจุฬารัตน์ของตัวมงคลธรรมตยคุณที่อายังเป็นนักร้องใหม่ๆ07เนี่ยประมาณนั้นนะพี่นะ
2: ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ดังกันมาตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: มีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันมีหลายเจ้าด้วยกันที่เขาซื้อไปอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พออาไม่ได้ผูกขาดกับค่ายใดอะไรต่ออะไรพออาไม่มีค่ายมีอยู่ค่ายเดียวค่ายบางกระจันตอนนี
2: ้ค่ะก็แต่ละเพลงนะคะก็จะคือจะค่อนข้างคุ้นเคยแต่เมื่อสักครู่มีเพลงของแม่ผ่องอ่ะเพลงคนสุดท้ายอะค่ะเพลงนี้คุณรุ่น
3: ส
2: ุ
3: ดท้ายใช่ไหม
2: ค่ะคนสุดท้ายอะค่ะของแม่ผ่องสีอะค
3: ่
2: ะ
3: ผ่องสีเนี่ยเขาปีเดียวกับนะแต่ว่าเขาแก่พรรษากว่าหน่อยนึงแก่เดือนหน่อยแต่เขาเข้าวงการก่อนเขาอยู่จุฬารัตน์ยุคแรกนะที่อายังไม่ได้ยังไม่เป็นชายบางสิงเลยแต่เดือนคนใกล้ใกล้ไปไกลเล็กเคียงที่โน่นที่ชัยนาทอะอะไรเนี่ยมโนรมแต่เขาอยู่วงสุรพลแล้วก็แต่ว่ายุคแรกๆเนี่ยเขาอยู่กับกรมมงคลธรรมตยคุณจุฬารัตน์ที่ยังไม่ได้เป็นวงใหญ่จุฬารัตน์เนี่ยเขาเล่นสลับรายการต่างๆ2ชั่วโมงหรือชั่วโมงอะไรตามโรงหนังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย
2: แ
3: ล้วก็ตอนหลังเขาไปอยู่กับที่สุรพลอย่างกับเพลงนั่นแหละที่ก็ว่าแล้วก็อามาแต่งเนี่ยพงศ์ศรีก็ไม่ได้อยู่วงอาแต่บางครั้งก็เจอกันรับเชิญกันกระเตาเยาแย่กันอยู่เรื่อยๆว่าไอ้เพลงชาติทิ้งหน่อยนะของสีกับชายมึงสิงอะไรเนี่ยคนนึกว่าเป็นแฟนกันบอกไม่ใช่นะมันเพลงกระเตาเยาแย่กันเหมือนกับเพื่อนกันอ่ะ
2: ค่ะก็จะเป็นเพลงแบบสนุกนะคะ
3: เดี๋ยวเพลงทิ้งนางกระทังทิ้งน้อยกะปิใส่น้อยเชื่อมันอร่อยหวานใจเอาพริกแกวหั่นแล้วเอามาดันมาจิ้มชักชวนแม่สมลิ้มผัดกันจิ้มผัดกันชายอะไร
2: จะเป็นแบบมีทำกับข้าวด้วยเป็นเนื้อหาแบบจะสนุกอะค่ะแล้วก็จะสอดแทรกอารมณ์ขันในเรื่องของการเอาชื่อเหมือนของอะไรอาหารกันกินเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะคะหนูเห็นหลายๆเพลงเป็นแบบนี้
3: ส่วนมากที่อาไปเนี่ยไปเล่นที่ไหนอาชอบนั่งข้างๆคนขับรถเป็นเพื่อนคนขับรถ
2: ค
3: อยดูให้ทางนงข้างนี้พอเล่นงานมาแล้วก็นั่งแต่งเพลงไปด้วยอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ก็เป็นส่วนมากเป็นเพลงใกล้ตัวบางเพลงก็เพลงกระเตาเย้าแย่กันก็มีผักพวกด้วยกันเอง
2: ค่ะก็เดี๋ยวจะมีเพลงของคุณอานะคะช่วงท้ายนี่คือเพลงตุ๊กตาจ๋าแล้วก็หนูจะปิดสี่สองเพลงคือเพลงของคุณยอดรักสลักใจค่ะคนหุงข้าวกับคุณจรินทราเพลงจะขอก็รีบขอ
3: แล้วเดี๋ยวนี่ก็เป็นเพลงสมัยจุฬารัตน์เลยยุคแรกเลย
2: ค่ะเดี๋ยวเราฟังกันช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกชั่วโมงนึงนะคะคุณอา
3: ครับครับผมครับผม
2: อ๋อ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึง20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม
4: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง2ชั่วโมง
3: ใช่ครับ
4: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่าโอ้โหไม่คุยก่อนไม่ได้เลยอะคือตอนนี้ที่หน้าเรือนจำอ่ะ
3: โอ้โหเห็นภาพข่าวเมื่อกี้เมื่อสักครู่
4: ไม่แน่ใจว่าโดนฝนด้วยหรือเปล่าครับ
3: น่าจะไม่รอดด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนตกกระทั่วทุกพื้นที่ของกทมโดยเฉพาะในพื้นที่โซนนั้นนะพี่รง
4: ครับ
3: มีฝนอยู่แล้วแม้ว่าในส่วนของตรงที่เราอยู่เนี่ยห้วยคงห้วยขวางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร
4: ่
3: แต่ตรงแถวเส้นนั้นน่ะ
4: ครับ
3: ยาวไปจนถึงปากเกร็ดแจ้งวัฒนะต่างๆโดนฝนตลอดไม่เคย
4: ด
3: ู
4: ใช่แล้วก็ดูเรื่องของเต็นท์พักค้างที่เขาเอามานอนค้างคืนกันคืนนี้นะโอ้มีหลากหลายนะเต
3: ็
4: นท์ปกติธรรมดาที่โอเพนแอร์เนี่ยนะคือลมร้อนก็ร้อนถ้าลมเย็นก็อากาศสบายหน่อยแต่มีเต็นท์ปรับอากาศด้วยไงเห็นไห
3: ม
4: เห็นไหมเอาเครื่องปรับอากาศมาใส่ไว้ในเต็นท์เอาพลาสติกใสๆคุมเข้าไว
3: ้ครับ
4: ก็อย่างน้อยก็กันยุงแล้วก็อากาศได้เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะฮะก็ประมาณสัก7 โมงเนี่ยเรื่องของการทำเอกสารก็คงจะแล้วเสร็จนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็จะออกมา7:45 นะฮะครอบครัวจะได้พบหน้าคุณทักษิณนะครับ8 โมงยืนทำความเคารพเพลงชาติไทยนะฮะแล้วก็หลังจาก8 โมงออกมาจากเรือนจำนะครับพบปากกับคนเสื้อแดงแล้วก็เดินทางไปที่จันทร์สงล่า
3: ครับนะก็คงต้องรอดูเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้คือเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มวลชนเฉพาะที่อยู่ที่ถึงหน้าเรือนจำแล้วนะพี่ลง
4: ครับ
3: ยังมีจากหลายพื้นที่ที่ทยอยเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วย
4: ในพื้นที่เนี่ยนนทบุรีแน่นอนฮะ
3: ใช่
4: กำลังเดินทางมาบางส่วนที่ปักหลักพักค้างอยู่หลายวันแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
3: ครับ
4: ปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม
3: ่
4: เชียงรายนะฮะแล้วก็ภาคอีสานอีกหลายจังหวัดที่เขากำลังเคลื่อนขบวนกันมาถึงที่หน้าเรือนจำครับ
3: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่านอกจากอย่างที่บอกว่านอกจากบรรดาญาติบรรดาครอบครัวที่คุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ลูกชายลูกสาวทั้ง3คนเนี่ยที่เดินทางไปเยี่ยมมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนี่แหละที่จะอยู่ในภาพข่าวตลอดลักไปปักหลักรอทุกวันเราจะเห็นมันไม่ใช่ไม่ได้มีข่าวแค่ว่าครอบครัวใครที่ไปเยี่ยมบ้างแต่ว่าเราจะเห็นว่านี่แหละมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขารอคอยการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยไปปักหลักกันอยู่ทุกวันเลย
4: ฝ่ายค้านนะฮะก็ออกมาให้ทัศนะอยู่หลากหลายนะครับว่าควรจะหยุด เรื่องของการบ้านการเมืองได้แล้ว อยู่เลี้ยงหลานเถอะนักวิชาการก็เชื่อนะฮะว่าถ้าออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งก่อนหน้านี้บอกว่า
3: คง
4: จะวางมือเนี่ยนะฮะน
3: ัก
4: วิชาการบอกยังไงรู้ไหมครับ
3: ยังไงครับ
4: วางมือไม่ได้ถ้าเกิดวางมือพรรคเพื่อไทยแตกครับ
3: เออ
4: เขาบอกอย่างนั้นนะฮะ
3: แต่ว่า
4: ถ้าเกิดไม่มีเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจอยู่นะฮะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าเขามีบ้านใหญ่มีมุ้งกันเยอะใช่ไหมครับความเห็นหรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยอยู่ที่คือผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างเดียวถ
3: ้
4: าผู้นำทางจิตวิญญาณไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสสูงครับ
3: ครับที่จะไม่มีสีแดงไม่มีสีแดง
4: ใช่ครับ
3: ไม่อาจจะมีสีแดงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่เป็นแบบนี
4: ้
3: แต่หรือว่าจะเป็นแบบอื่นหรือเปล่าพี่รงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราติดตามข่าวเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเคยบอกหลายครั้งหลายรอบบอกจากปากคุณทักษิณเองได้ซ้ำไปว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่ยุ่งเ
4: ร
3: ื่องการเมืองจะขอกลับไปเลี้ยงหลานอันนี้คือแม้กระทั่งว่าออกมาจากปากคุณทักษิณเองเลยนะพี่รงแต่ว่าเนี่ยรอบล่าสุดก็คือออกมาจากปากคุณอุ๊งอิ๊งไงก็ไม่รู้แหละว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็อย่างนี้พี่ดลงบอกไปว่าก็วิเคราะห์แล้วแหละว่าคุณทักษิณยังคงมีบทบาทสำคัญแม้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่กลับมาอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าจะนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลจะอยู่ในระหว่างการอยู่ในเรือนจำอะไรต่างๆนานาก็ยังมีประเด็นที่ออกมาจากในเรือนจำออกมาให้ข้างนอกได้มีการพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน
4: ตอนที่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยในการประชุมในการหาหรือก็ยังมีหัวหน้าครอบครัวก
3: ็
4: เหมือนเงาของคุณทักษิณอยู่แล้วก็มีการนำต่างๆมานั่งประกบซ้ายขวาคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ตรงกลางเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจจริงๆนะฮะความสำคัญของคุณทักษิณกับการบ้านการเมืองไทยโดยเฉพาะกับพ
3: ร
4: รคเพื่อไทยสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุย
3: ใช่
4: แต่คำที่บอกว่าพอแล้วนะฮะล้างมือในอ่างทองคำแล้วจะกลับไปเลี้ยงหลานเนี่ยทั้งออกมาจากปากคุณทักษิณเองทั้งออกมาจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยมีนับ10ครั้งนะย้อนไปครั้งแรกเมื่อ22ตุลาคมปี49หล
3: ัง
4: จากรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยนะฮะหลังจากลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วคุณทักษิณบอกว่าจะยุติบทบาททางการเมือง
3: อัน
4: นี้พูดผ่านคุณนพดลปัทมะว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะฮะแต่ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าพอแล้วใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1มกราคม51ครับผมจะวางมือทางการเมือง 100% และจะคอยให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น
3: ครับ
4: อันนี้ครั้งที่2นะครับครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ28กุมภาพันธ์2551เหมือนกันการกลับมาวันนี้ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมขอเป็นประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมไปมาทั่วโลกไม่มีแผ่นดินไหนอบอุ่นเท่าเมืองไทย อันนี้เกิดขึ้นมาปี51 2รอบนะ
3: ครับ
4: ปี52มีวันที่22กันยายนครับหากผมไม่ถูกปฏิวัติก็จะอยู่ครบเทอมราวปลายปี52ซึ่งตั้งใจว่าจะวางมือเลิกเล่นการเมืองในช่วงเวลานั้น
3: ครับ
4: แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถูกปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่12พฤศจิกายนครับผมต้องการความยุติธรรมผมไม่สนว่าจะต้องกลับไปสู่การเมืองหรือไม
3: ่ครับ
4: แต่หากคนส่วนใหญ่ต้องการให้ผมกลับไปอย่างนั้นผมก็ต้องกลับนะฮะนี่คือปี52
3: ครับ
4: มาอีกครั้งหนึ่งตอนปี2555วันที่15เมษายนครับไม่คิดเข้าสู่การเมืองน้องผมเป็นนายกแล้วมันหมดเจเนเรชันผมแล้วฮะจำได้ไหมคำพูดน
3: ี้ตั้งแต่สมัยยุทธตั้งแต่คุณสมชายเข้ามาเป็นยุคนั้น
4: ใช่ครับ ใช่ครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ20เมษายน57ครับพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวตอนนั้นยังมีย
3: ศ
4: อยู่นะฮะพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องเสียสละและยึดมั่นในกติกาเช่นกันอันนี้คุณนพดลปัทมะได้กล่าวไว้นะครับ
3: ครับ
4: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี57เหมือนกันวันที่20เมษายนนะครับถ้าทุกฝ่ายนะครับคืนความยุติธรรมให้ประเทศแล้วขอให้จบจะให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองก็พร้อมเพราะถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้เรื่อย ก็เสี่ยงเกิดความรุนแรงฮะนี่2ครั้งสงครามในเดือนเดียวนะครับ
3: ครับ
4: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี60ครับวันที่29กันยายนพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ออกจากปากคุณนพดลปัทมาเหมือนกันนะครับ2ธันวาคม60ครับ10ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าเราเพียงแต่ต้องการชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาโดยที่ไม่มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลย
3: อ
4: ันนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรได้พูดไว้นะครับถึงคุณพ่อนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับถอยหลังไปปี2566ว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมผมต้องการกลับไปเลี้ยงหลาน ไม่เกี่ยวกับการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคร
3: ับ
4: อันนี้คุณทักษิณพูดนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะต้นปีนี
3: ้
4: 26กุมภาพันธ์69เข้าไปอยู่6เดือนแล้วน่าจะวางมือแล้วไม่มีไม่วางมือหรอกค่ะแพทองธารชินวัต
3: ร
4: ตอบคำถามนักข่าวหลังเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะ
3: ครับ
4: เมื่อ26กุมภาพันธ์2569คร
3: ับ ก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าพี่ณรงค์เท้าความมาเนี่ยก็ตั้งแต่ในยุคที่คุณทักษิณยังอยู่ในอำนาจแต่ตอนปี49นะแต่ตอนนี้มันผ่านมาตั้ง40ปีแล้วพี่ณรงค
4: ์
3: 49 59 20ปีเนี่ยอายุคุณทักษิณเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาตอนเนี้ย
4: 76
3: 7ใช่70กว่าแล้วงั้นพี่ณรงค์ถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ยแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปว่ายังคุณทักษิณยังคงมีบทบาทยังคงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะอยู่จะข้องเกี่ยวหรือไม่ข้องเกี่ยวกับพรรคโดยตรงเนี่ยแต่ว่าทุกการเคลื่อนไหวก็ต้องจับตามองด้วยเหมือนกัน
4: อ่ะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะฮะแต่เราขอไปชั่วโมงที่2นะคร
3: ับ
4: สำหรับเรื่องของคุณทักษิณอยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามฟังนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกที่เราจะคุยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับเมืองหลวงเราครับ
3: ถูกต้องเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนนะวันที่28มิถุนายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว
4: ครับ
3: ถ้าเกิดเราติดตามมาดูตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดตัวซึ่งคุณชัดชาติผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ย
4: 121
3: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็นักข่าวเขาไปถามหลายรอบแล้วว่าอาจารย์จะลงรอบ2มั้ยซึ่งอาจารย์ก็ไม่เปิดเผยไม่พูดไม่กักไม่ตอบอะไรสักอย่างแต่ว่าเนี่ยแหละเพิ่งจะมายอมรับกันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
4: ก็ยังไม่เต็มปาก
3: นั่นแหละ
4: จะลงไม่ลงยังไงนะฮะหลายคนก็ยังคาดเดาไปต่างๆนานาแต่ลองดูคำพูดนี้
3: ฮะ
4: ครั้งแรกที่ลงสมัครเนี่ยงานแต่รอบนี้ work เขียนนโยบายเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ความชัดเจน21พฤษภาคมส่วนคนที่ประกาศตัวชัดเจนแล้วเนี่ยมีคุณติ่งดร.มาริกาใช่ไหม
3: คร
4: ับ
3: สังกัดอิสระ
4: คนแรกเลยที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.พ
3: ร
4: ร
3: ค
4: ประชาชนสนามใหญ
3: ่
4: เลือกตั้งในกรุงเทพ33เขตเนี่ยเขากวาดหมดเลยสนามท้องถิ่นฮะกทม.เขาส่งดร.โจ
3: ครับ
4: นะฮะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนติดอยู่บนต้นไม้ติดอยู่เสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวนี่คือกลยุทธ์ของเขานะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะบิลบอร์ดไห
3: ม
4: หรือว่าจะออกในรูปโซเชียลหรือว่าจะมีการหาเสียงในรูปแบบไหนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าให้รอวันที่16พฤษภาคมนะฮะส่วนเพื่อไทยก็ชัดเจนว่าไม่ส่งนะฮะแต่ว่าสนามสกเนี่ยเขายังพร้อมที่จะ
3: ส่งตัวแทน
4: ส่งไปอยู่แทนอยู
3: ่
4: นะครับส่วนพลังประชารัฐเขาไม่ส่งฮะแต่สมาชิกรองหัวหน้าพรรคของเขาเนี่ย
3: บ
4: อกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงขอได้ฮะไปลงอิสระได้ครับพ
3: รร
4: คไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคนอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามจะมีอิสระเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงนะฮะ
3: ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
4: ชั่วโมงที่2ก่อนจะไปดูภาพใหญ่การเมืองไทยนะครับว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนหลังจากคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษวันพรุ่งนี้นะครับดูสนามท้องถิ่นกันก่อนเพราะว่าสำคัญไม่แพ้สนามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจของคนกรุงฮะ
3: เพราะว่าอย่างวันนี้เองในส่วนของนิดาโพเนี่ยเขาก็มีการทำโพด้วยเหมือนกันว่าตื่นเต้นไหมกับการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในอีก1เดือนข้างหน้านี
4: ้นี่แหละฮะจำเป็นจะต้องถามทางนิดาเลยครับเพราะว่าผลที่ออกมาบอกว่าคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่าเนี่ยเพราะไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะฮะกลัวจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์กันสิครับอ๋อยังไงก็ชนะแน่นอนนอนหลับทับสิทธิ์ดีกว่าไม่ได้นะครับต้องออกไปใช้สิทธิ์นะฮะเพื่อที่เราอยากจะให้คนเก่งคนดีมาทำหน้าที่แทนเราอันนี้สำคัญเลยนะครับ
3: ครับ
4: คุยกับคนนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพฮะไปสำรวจสนามกทม.มานะครับเห็นอะไรบ้างกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะถึงนี้นะครับ
3: ครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับ
8: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
4: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับ
8: ครับผม
4: ครับอยากอาจารย์สรุปหน่อยฮะเราตั้งหัวข้อสนามผู้ว่ากทม.ไว้ว่ายังไงเหรอครับอาจารย์ครับ
8: อ๋อก็คือเราตั้งเกี่ยวกับเรื่องว่าเลือกตั้งผู้กทม.2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหม
4: ครับ
8: เพราะว่าผมก็ฟังจากรอบข้างก่อนที่จะทำโพลเนาะ
4: ครับ
8: ก็ดูบางคนก็แบบไม่คึกคักไม่ตื่นเต้นก็เหมือนกับโอ้คนนี้ชนะแน่
3: คนนี้
8: ช
3: นะแน่
8: นอนนอนบางคนก็บอกว่านอนมาเลย
4: ครับ
8: อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณให้มันตื่นเต้นไหมเนาะก็เลยอยากรู้คนให้มันตื่นเต้นไหมเพราะว่าผมก็ถามหลายคนนะ
4: ครับ
8: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกพีเทสเนาะก่อนที่จะตัดใจทำโพลนะจำนวนหนึ่งก็บอกไม่ตื่นเต้นนะก็เลยอยากรู้อ่ะงั้นลองดูแล้วกันก็เลยตัดใจทำโพลนี้ขึ้นมานะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่ถามเนี่ยนะครับผมว่าเริ่มต้นคำถามด้วยว่าปัจจัยไอ้ประเด็นทางการเมืองในระดับประเทศเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดใจไห
4: ม
8: เพราะบางคนก็ชอบบอกโอ้ยเนี่ยไอ้นะระดับประเด็นการเมืองระดับประเทศส่งผลแน่นอนพรรคไหนได้มาเยอะแยะเต็มกรุงเทพเดี๋ยวต้องมีโอกาส
4: ครับ
8: บางคนก็บอกว่าไอ้เนี่ยทีมงานรองผู้ว่าทีมงานที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยประกาศออกมาแล้วมันฮือฮารับรองว่ามันต้องทำให้ไอ้นะคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะ
4: คร
8: ับ เราก็ถามเฉลยสามข้อที่สำคัญเลยตั้งแต่ข้อที่ว่าด้วยเรื่องของว่าอะไรนะ
3: การเมืองภาพใหญ
4: ่การเมืองภาพใหญ่
8: ระดับประเทศการเมืองภาพใหญ่เนี่ยนะครับนะว่าตื่นเต้นเปล่านะครับนะกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็พอไปทำผลมาเนี่ยนะครับเราก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับข้อแรกเราถามถึงเรื่องของว่าในการเมืองใหญ่มีผลไหมเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองใหญ่มันไม่ค่อยมีผลนะเราค้นพบว่าประมาณ 33% ไม่ส่งผลเลย
4: ครับ
8: 22% ค่อนข้าง22% ค่อนข้างส่งผล
4: ครับ
8: 21% ส่งผลมากนะครับแล้วก็ 20% ไม่ค่อยส่งผลไม่ส่งผลเลยจะไม่ค่อยส่งผลเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมัน 53-54% เข้าไปแล้ว
4: ทำไมมันเยอะไปเลยนะมันไม่มีส่วนกันจริงๆเลยล่ะครับอาจารย์ฮะในมุมมองอาจารย์เนี่ย
8: โทษนะครับโทษทีครับ
4: เพราะว่ามันไม่มีส่วนจริงๆเลยล่ะครับอาจารย์ฮะเพราะว่าภาพใหญ่การเมืองเอาเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันส้มทั้งจังหวัดส้มทั้งกทม.เลยอ่ะจะไม่มีผลกับการเลือกตั้งผู้ว่าเลยแหละครับการตัดสินใจของคนคิดกันคนละนโยบายคิดกันคนละส่วนงานอย่างนี้เลยครับอาจารย์
8: คือผมว่าคนกรุงเทพเขาแยกนะ
4: ครับ
8: เขาแยก2ส่วนออกจากกันระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น
4: ครับ
8: พอเขาแยก2ส่วนด้วยจากกันป๊อปเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดเจนถึงการตัดใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วจำครั้งที่แล้วได้ไหมครับอาจารย์ชาติชาติลงพื้นที่มาก่อนเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งครึ่งปีถึงปีหนึ่งเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวิโรจน์ลงมาก็เป็นที่รู้จักแล้วตอนนั้นเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยก็กวาดสสมา32 จาก 33อ่ะ
4: ใช่แล้วกำลังภาพไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
8: ก็ยังฉายเป็นดาวฉายอยู่ในกรุงเทพอ่ะ
3: ดร.เอก็มาด้วยเหมือนกันช่วงนั้น
8: ทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะคุณวิโรจน์น่าจะได้คะแนนแล้วคุณวิโรจน์มาที่3ดันแพ้ดร.เอหรือซ้ำไป นะครับนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าไอ้คนกรุงเทพเขาแยกออกระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคำพอออกมาผลนี้แสดงคนแยกการเมืองชาติกับท้องถิ่นออกจากกันแค่ที่คนบอกว่า 40% บอกว่าส่งผลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายไอ้ 40% นี่จะเป็นสีส้มทั้งหมดมันอาจจะรวมถึงพวกสีฟ้าด้วย
4: ครับ
8: รวมถึงพวกสีแดงด้วยต่าง
3: ๆครับ
8: นะครับนะที่สนใจจะมาเทคะแนนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งอาจจะรวมเป็นพวกกลุ่มสีเหลืองด้วยซ้ำไป
3: ครับ
8: นะครับนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้างั้นการเมืองระดับชาติเนี่ยไม่ส่งผลละ
4: ครับ
8: ที่ส่งผลอ่ะส่งผลไม่มากนะครับนะก็เรียกว่าส่งผลอะไรรวมกันแล้วก็เพียงแค่ประมาณ 4-4% เท่านั้นเอง
4: ครับ
8: นะครับ
4: ครับ
8: พอมาถึงถามว่าไอ้กลุ่มรองผู้ว่าเนี่ยนะครับนะส่งผลนะรายชื่อที่ประกาศที่จะประกาศทั้งหลายเนี่ยนะครับผมลดลงมายิ่งชัดเจนนะครับนะเขาบอกว่าไม่ส่งผลเลย30นะครับนะไม่ค่อยส่งผล21รวมแล้วตรงนี้ก็51-52%ขึ้นไปแล้ว
3: ครับขึ้นไปแล้วครับ
8: ส่วนที่ส่งผลเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณค่อนข้างส่งผล24ส่งผลมาก23รวมแล้วก็47%เองนะครับก็แสดงว่าการส่งผลเนี่ยมันมีแค่40%
4: คร
8: ับ ก็มีผลประมาณแค่นี้ที่มองกลุ่มพวกนี้ซึ่งไอ้ส่งผลตรงเนี้ยจริงๆก็มันจริงๆถามตรงๆแล้วมันก็มีแค่23%ที่ส่งผลมากที
4: ่
8: เอาไปพิจารณาอย่างจริงจังนอกนั้นก็แบบถ้าชื่อมันไม่เด่นไม่อะไรก็ไม่ค่อยส่งผลเลยเท่าไหร่หรอกนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เราก็พบว่ามันไม่ค่อยสำคัญอย่างที่เราคิดไว
4: ้
8: แม้ว่าบางพรรคพยายามจะโอ้ตีคล้องร้องเปล่าว่ามันสำคัญนะครับนะแต่ก็ไม่สำคัญที่พอไปถามข้อสุดท้ายเราถามว่าน่าตื่นเต้นไหมนี่สำคัญจริงๆคำถามที่เป็นสำคัญที่สำคัญจะเป็นคำถามไฮไลท์ของเพลงนี้เลย
4: ครับ
8: นะครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้น 32% เพราะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้การเลือกตั้ง
4: ครับ
8: ชัดเจนครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้นเลยพอจะเดาได้ว่าใครได้แต่การที่คนบอกว่าพอจะเดาได้ว่าใครได้นะไม่ได้หมายว่าเขาจะเลือกคนนั้นนะ
4: ครับ
8: อย่าเข้าใจผิดนะครับ
4: ครับ
8: เขาจะเลือกคนอื่นก็ได
4: ้
8: นะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวแฟนคลับคนนั้นจะหัวจะดีใจสักเกินเหต
4: ุไปเลือก A แต่รู้อยู่แล้วว่า B เข้ามาแน่ๆแต่ว่า
8: ประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นก็คือเลือกไปเพราะว่าถึงทุกไม่ได้ก็ต้องให้กำลังใจเขาหน่อย
4: คร
8: ับ นะครับนะ 29% บอกไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันอันนี้น่าสนใจ
4: อ
8: ันนี้หมายถึงประชากรกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังมีพฤติกรรม inactive ทางการเมือง
4: ครับ
8: ไม่ active แล้วทางการเมืองเลือกคนนั้นมาคนนี้มาก็คือ
3: เ
8: พ
3: ราะ
8: ปทม.ปัญหามันเยอะแยะแก้ไขกันได้ไม่เท่าไรเรายังมากกว่าแก้กันไม่ตามระบบก๊อกน้ำรั่วก็ปิดก๊
4: อ
8: กถนนพังเคลื่อนยุบ
4: ก็ไปลากยางใหม
8: ่ก็แก้กันมาใหม
4: ่
8: เพราะนั่นเองมันไม่มีอะไรพิเศษ
4: ครับ
8: นะครับนะในขณะที่ 22% บอกน่าตื่นเต้นแต่น่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นแสดงว่าเขามองว่าการแข่งขันมีไม่เกินนี้หรอก
4: ครับ
8: ผมคนประมาณเนี่ย2-4 คนนี่แหละนอกนั้นก็โอเคนะตัวประกอบจัดฉาก
3: ครับ
8: นะครับนะมี 16% ครับมองโลกในแง่ดีในแง่ของประชาธิปไตยเต็มใบ
3: ครับ
8: บอกน่าตื่นเต้นนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้ครับเพื่อการเลือกตั้งหมดเลยยังบอกไม่ได้หรอก
3: ครับ
8: พี่เต้ก็อาจจะได้คุณติ๋งก็อาจจะได้นะคุณคมสันก็อาจจะได้นะครับนะใครอีกล่ะหม่อมกรก็อาจจะได้อาจารย์ชาชาก็อาจจะได้กลับมาหรือแม้ทางรัฐโจอาจจะได้ก็หรือสสหรือพูดหมักไปหมัดก็อาจจะได้ก็ได
4: ้ครับ
8: หรืออาจจะเป็นคุณวรัญชัยโชคชนะก็ได
4: ้ครับ
3: พี่เต้แหละฮะ
8: ก็มีก็เป็นคุณเต้ก็อาจจะคิดคุณเต้ก็จะได้ก็ได้ก็คือคนกลุ่มนี้คิดแบบนี
4: ้
8: ใครก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นจำนวนน้อย 16%
4: คร
8: ับ นะครับสรุปก็คือจากโพลนี้เราจะค้นพบนะครับที่สรุปกันง่ายๆเลยก็คือว่า1การเมืองระดับชาติไม่ค่อยได้ส่งผลเท่าไหร
4: ่
8: 2การประกาศชื่อผู้รองผู้ว่าทีมผู้สามผู้ว่าก็ไม่ค่อยส่งผ

0: เท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ชื่อที่มันแบบโอ้โหเปี้ยงๆนะ
1: อย่
0: างชื่อที่ประกาศมาก็ไม่มีใครเปี้ยงสักคนนะครับนะในขณะเดียวกันคนก็ไม่ตื่นเต้นเพราะคนดูเหมือนจะพอเดาได้ว่าใครคนจะได้เป็นรับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าในงวดนี
1: ้
0: ซึ่งถ้าเอาโพลผมได้ออกวันนี้มาแล้วลองไปดู

0: เดินหน้าไป
1: เ
0: ข้าคูหาเลือกตั้ง
1: มันกลัวมากเลยครับถ้ากกต.กับกทม.ไม่รณรงค์นะครับคนมาใช้สิทธิ์จะต่ำกว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะความคึกคักมันไม่มีครั้งก่อนมันคึกคักนะครับเพราะว่าอาจารย์ชาติชาติลงก็ไม่มาก็มีใครรู้จะได้หรือเปล่า
0: ใช่ไหมผู้สมัครแต่ละคน
1: ลงมาแต่ครั้งเนี้ยถ้าทุกคนบอกเฮ้ยคนนี้ได้แน่นอนที่เหลือมันก็แบบนะไม่ค่อยคึกคักดีไม่ดีคนไม่ใช่สิทธิ์อาจจะน้อยถ้าคนไม่ใช่สิทธิ์น้อยเนี่ยนะอะไรก็พลิกผันได้นะ
0: ใช่สิครับอาจารย์นะ
1: กลุ่มคะแนนจัดตั้งอาจจะโชคดีกว่า
0: ครับ
1: แต่กลุ่มที่แบบลงไปกันโผมกันเทลงไปเนี่ยอาจจะโชคดีกว่า
0: คร
1: ับ นะครับถ้ากลุ่มไหนไม่โผมเทลงไปก็อาจจะไม่โชคดีเท่าไหร่นะนะครับดังฉะนั้นตรงเนี้ยแม้ว่าใครคิดว่าตัวเองนอนมาก็อย่าประมาทก็แล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้เนี่ยคือโอ้โหอาจารย์คิดเหมือนหลายๆคนเลยกลัวบรรยากาศจะไม่คึกคักกลัวคนจะนอนหลับทับสิทธิ์เพราะรู้อยู่ว่าใครจะมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้หลายคนที่อยากจะให้คนที่มาจริงๆเนี่ยผิดหวังได้นะครับอาจารย์ถ้าอย่างนี้
1: ใช่ถ้ารู้โอ้ยไอ้คนนี้ได้แน่ๆไม่ต้องไปเลือกแล้วออกจะตกได้นะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะครับในการเลือกตั้งนะครับมีใครนะมีเสียงแต่ไม่มีคะแนน
0: ครับอาจารย์อย่างถ้าเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งยังมุมมองของอาจารย์มันเหมือนมันต่างกันไหมครับอาจารย์ครับ
1: คือผมว่าคนกทต้องการผู้สมัครอิสระมากกว่าโดยส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่ว่าจะปิดกั้นผู้สมัครจากพรรคการเมืองถ้าผู้สมัครจากพรรคการเมืองเนี่ยมีชื่อมีชั้นที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองแล้วเป็นผู้ว่ากันมาแล้วจากในนามของพรรคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมก็เคยมีกันมาแล้วนะครับนะฉะนั้นผมถามว่าพรรคการเมืองมีภาษีกว่านั้นมันก็มีภาษีตรงที่มันมีฐานพรรคการเมือง
0: ครับ
1: แต่ผู้สมัครอิสระบางคนก็มีฐานของเขาเองอยู่แล้วด้วย
0: คร
1: ับ นะครับทีนี้คนเทพถามว่าคนเทพที่ต้องการได้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะเขาสนับสนุนพรรคการเมืองนี
0: ้
1: ครับเขาสนับสนุนผู้สมัครคนนี้ที่สังกัดพรรคการเมืองนี้หรือเขาเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี้ยน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ช่วยสามารถในการบริหารจัดการกทมได
0: ้คร
1: ับ แต่การผู้สมัครเลือกคนอิสระก็จะมองในมุมว่าไม่อยากให้การเมืองภาพใหญ่อะมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าอยากให้ผู้ว่ามีความอิสระในการแต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปในการบริหารจัดการไม่ยอมไม่ต้องไปฟังพรรคการเมือง
0: คร
1: ับ เหล่านี้เป็นต้นมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ประกอบกันมาแต่ถามว่าใครเวลาเราไปทำสำรวจนะ
0: คร
1: ับ โอ้อย่างได้บางคนบอกอยากได้อิสระบางคนบอกว่าอยากได้พรรคการเมืองก็แล้วแต่ละคนแต่ที่ผ่านมาถ้าเคยทำถ้าผมจะไม่ควรจะต้องการอิสระมากกว่
0: า
1: แต่ที่ต้องการอิสระมากกว่าก็เห็นคะแนนพรรคการเมืองก็ขึ้นสูงทุกทีแหละ
0: สถิติของคนกรุงเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกแบบพุ่งเป้าเลยเห็นผลงานติดตามอยู่ว่ามีความรู้ความสามารถจะมากู้กทม.ได้หรืออิงกระแสครับอาจารย์
1: มันต้องนี้ผมว่าอันที่หนึ่งควรจะเรียนผู้ว่ากทม.ข้อที่หนึ่งเลยนะต
0: ้
1: องเป็นที่รู้จักก่อน
0: ครับ
1: โนเนมตายแน
0: ่ครับ
1: นะครับต้องเป็นที่รู้จักก่อนก็คือต้องลงพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วถ้าเป็นหน้าใหม
0: ่
1: นะครับนะต้องเป็นที่รู้จักก่อนพอรู้จักแล้วประวัติดีประวัติประสบการณ์ทั้งหลายการทำงานรวมถึงอาวุธที่การสาจะเกี่ยวพันด้วยเล็กน้อย
0: ครับ
1: นะครับนะแล้วก็ไปดูว่าเป็นผู้สมัครอิสระหรือว่าสังกัดพรรคแล้วในเดียวกันมีใครหนุนบ้างนะครับมีใครหนุนบ้างแล้วจากนั้นก็มีนโยบายมีอะไรยังไงในการแก้ไขปัญหากทม.ส่วนกระแสเนี่ยนะครับนะผมว่ากระแสมันเป็นตัวรองนะครั้งก่อนสีส้มก็กระแสดีในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปีเลือกตั้งผู้ว่าครั้งก่อนนะครับแต่พอลงตอนลงเป็นผู้ว่าเนี่ยกระแสครับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้มาแค่200,000กว่าคะแนนน้อยกว่าคุณได้กว่าดร.เอ๊ยครั้งเนี้ยโอเคสีส้มก็หวังกระแส
2: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจริงๆมันแตกต่างจากระดับชาติระดับชาติเนี่ยกระแสสำคัญ
0: ครับ
1: แต่ระดับเนี้ยกระแสอาจจะไม่สำคัญเท่ากับตัวบุคคลแล้วผมมองว่าตัวบุคคลสำคัญมากกว่า
0: ครับ
1: นะครับแล้วอย่างนึงการลงเลือกตั้งผู้ว่าเอาถ้ากลับไปดูสกนะ
0: ครับ
1: สกในคะแนนจัดตั้งสำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่ากระแสเยอะเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: นโยบายหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเพราะว่านโยบายระดับชาติก็รูปแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างในส่วนของกทม.เนี่ยหลายยุคหลายสมัยเราจะทำกม.สีเขียวเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะให้กทม.ได้รับความสะดวกสบายที่สุดแต่ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จเลยแม้แต่คนเดียวครับอาจารย
1: ์ได้ครับคือผมว่านโยบายสำคัญนะทุกคนก็มีนโยบายแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่ากทม.เนี่ยมันปัญหามันซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลย
0: ครับ
1: มันไม่ทางแก้ได้หมดหรอกครับไม่มีทางนะที่ผ่านมาก็ขอเพียงแค่แก้ได้เป็นเปาะๆไปแล้วไม่เดือดร้อนมากกว่าเดิมก็ใช้ได้แล้ว
0: ค
1: นกรุงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นหรอก
0: ครับ
1: มันจะต้องเป็นเมืองอัจฉริยะขนาดไหนไม่มีทางหรอกครับ

0: ใครมาขายก็ถือว่าแค่สร้างฝันในอากาศเท่านั้นเอง
1: ครับคืออย่างเงี้ยมันจะมีสองแบบครับอาจารย์ครับมีปัญหาเราเห็นหน้าผู้ว่าอยู่ตรงนั้นกับมีปัญหาผมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อะมันจะมีลักษณะนี้ครับอาจารย์นะแต่ผมสั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะเลือกแบบไหนดี
0: มันก็พูดได้หลายแบบนะการมีปัญหาเราเห็นผู้ว่าที่นั่นมันก็เป็นภาพหนึ่งว่าโอเคผู้ว่าใส่ใจแม้ว่าดึกดื่นค่ำคืน
1: อ
0: ีกมุมนึงก็กรณีบางทีคนดูบางคนก็อาจตั้งคำถามผู้ว่าไปทำไมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าไปก็มีอำนาจในการสั่งการน
1: ะ
0: ใช่ไหมต้องไปดูหน้างานว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ตัดสินใจถูกมันก็มีแหมมันก็มีคือแบบบางทีมันนาจิตตังมันพูดยากว่าประเด็นเหล่านี้คนจะหันมาตัดสินใจยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาดูที่ตัวบุคคลเป็นหลักเลยต
1: ั
0: วบุคคลเนี่ยนะครับนะถ้าไม่เคยลงผู้ว่ามาก่อนอย่างชาติครั้งก่อนเนี่ยแกโชคดีไม่เคยเล่นการเมืองระดับอย่างนี้มาก่อนเลยหาจุดบอดไม่เจ
1: อ
0: แต่คราวนี้ผมการันตีได้เลยว่าจุดบอดแกเพียบเพราะแกเป็นมาแล้ว4ปีจ
1: ุ
0: ดให้โจมตีมีเยอะแยะหลายจุดแน่นอนแต่คำถามคือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะโจมตีได้ถูกจุดหรือไม
1: ่
0: จะสามารถดึงคะแนนเราจากชาติได้หรือไม่จากการจากผู้ที่โหวตครั้งก่อน1ล้านกว่าคะแนน
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ คือไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณชัดชาติเนี่ย
0: เอาไม่ง่ายแล้วอาจารย์ชาติไม่ง่ายแล้วนะครับการที่มองว่าก่อนได้ 52% มั้งจะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ครั้งเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นเพราะ 52% ที่ถือยื่นมือเนี่ยจำนวนหนึ่งมันยังเวิร์กอยู
1: ่ครับ
0: ผมว่าเวิร์กอยู่ไม่ต่ำกว่า 40% อ่ะซึ่งอาจารย์ได้แค่ 40% แล้วค่อยไปควานหาเพิ่มนิดหน่อยแค่นี้ก็ชนะแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ชาติจะไปตกหลุมอะไรของตัวเองบ้างหรือเปล่า
2: อาจารย์แต่ว่าคนที่เปิดตัวมาตอนนี้ไม่มีใครที่จะพอจะสู่สีกอาจารย์ชาติได้เลยอาจารย
0: ์ได้เลยครับเรามาดูดร.โจ
1: ครับ
0: หนึ่งดร.โจเป็นคนหน้าใหม่ไม่มีคนรู้จักเอาข้อแรกเลยไม่มีคนรู้จักจริงๆเลย
1: ครับ
0: ไปถามแฟนขับสีส้มก็ได้รู้จักดร.โจไห
1: ม
0: ไม่รู้จักหรอกครับเขารู้แต่ว่าสีส้มส่งมาเดี๋ยวจะเลือกหน่อย
1: ครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะ
0: เขาไม่รู้จักครับไม่โอ้ยร้อนประกาศชื่อมาผมยังงงเลยใครวะ
1: คร
0: ับ นะครับรู้แต่ว่าเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ไปดูประวัติแล้วไม่เคยลงสสเขตด้วยไม่เคยลงพื้นที
1: ่ครับ
0: ไม่เคยมีคนรู้จักฉะนั้นไม่มีคนรู้จักเนี่ยการลงมาในชั้นชีพอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดแหละเพราะมันเร็วเกินเหตุนะเร็วเกินเหตุที่จะรีบลงมาแล้วไม่มีใครรู้จักว่าส่งคุณลิซ่าลงมาคนยังรู้จักเยอะกว่าอีก
1: ปัญหาคือทางพรรคประชาชนก็จะส่งคนเดิมนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่ายังติดประเด็นเรื่องของ44ส.ส.ครับอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่งคนเดิมมาจะมีภาษีหน่อยเพราะคนรู้จักแล้ว
1: ครับ
0: นะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ย้อนกลับไปคิดว่าการเมืองระดับชาติมันจะช่วยอะไรได้บ้างมันจะช่วยได้ผมกำลังมองผมก็ยังพยายามดูอยู่นะว่าเดี๋ยวรอผมเก็บข้อมูลรอบแรกก่อน
1: ครับ
0: ว่าสีส้มดร.โจเนี่ยจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์หรือไม่
1: คร
0: ับ นะครับแต่ผมในมุมมองผมนะผมเชื่อเด็กรุ่นใหม่น่าจะเทคะแนนลงไปจำประมาณนึงอาจจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์สักประมาณนึงอ่ะ
1: ครับโอ้แล้วใครพอจะสูสีบ้างครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเปิดตัวแล้วเราทราบนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์เรายังไม่รู้ว่าเขาจะส่งใครนะฮะเดี๋ยว16นี้คงจะรู้อย่างประชาชนเนี่ยก็ส่งดร.โจนะฮะมีพรรคไทยก้าวใหม่ส่งคุณคมสันพันวิชาติกุลพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแต่ว่าขอลงอิสระนะฮะแล้วก็มีเนี่ยนะฮะคุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะลงอิสระแล้วก็กลุ่มคุณเต้นะครับก็จะส่งตัวแทนสมัครด้วยเนี่ยอันเนี้ยใครพอมีลุ้นที่จะไปสู้กับคุณชาชาติบ้างครับ
0: เอางี้ณปัจจุบันยังไม่มีใครมีลุ้นเลยผมยังรอชื่อจากพรรคไฟปั่นอยู่ว่าน่าลุ้นไห
1: ม
0: ถ้าไฟปั่นส่งคนที่เป็นที่รู้จัก
1: คร
0: ับ แล้วมีประวัติดีแล้วปังคนแฮปปี้ผมว่าจะทำให้อาจารย์ชาติชาติปาดเหงื่อได้แต่ถ้าส่งคนที่รู้จักแต่ไม่ปังก็ไม่ปาดเหงื
1: ่อ
0: ถ้ายิ่งไม่รู้จักยิ่งจบเลย
1: ครับ
0: นะครับนะฉะนั้นไปปัดก็ต้องตัดใจดีในการส่งใครเข้าลงมาแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไปปัดสุดท้ายไม่ตัดใจไม่ส่งใครนะ
1: ครับ
0: คะแนนสายอนุรักษ์นิยมประมาณ 700,000 คะแนนจะถูกเทไปเยอะเลยนะแต่คงไม่ทั้งหมดเนาะจะถูกเทไปที่คุณติ่งคุณติ่งจะได้ประมาณถ้าประชาธิปัตย์ไม่ส่งคุณติ่งน่าจะได้ประมาณถึง 400,000
1: เพราะว่าประชาธิปัตย์
0: กับปฏิทินเพคะแนนลงไป
1: กลับมาคราวนี้เขาก็ได้รับเสียงตอบรับดีพอสมควรเลยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าตอนนี้เขามีเสียงตอบรับดีนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็คะแนนอาจจะมา มาเรียกว่าอะไรนะน่าสนใจทีเดียวอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ต้องเพราะว่าตอนนี้กระแสคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในกทม.นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ส.ส.ก็ตามนะครับ
1: แต่ถามอันดับ2รอบที่แล้วฮะที่แบบแพ้คุณชัดชาติไปแม้ว่าจะคะแนนมันห่างพอสมควรเนี่ยรอบนี้คืออาจารย์ดร.เอก็มีผลงานเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ออกแอคชั่นซึ่งหลายคนก็บอกว่าแหมอยากให้มาทำเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสไหมครับอาจารย์
0: ใครๆก็ถามนะทำไมดร.เอไม่ลงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะหรือแกไม่อยากเอาสนามกทม.นะอยากลงสนามใหญ่มากกว่า
1: ภาพใหญ่เลย
0: เออลงภาพใหญ่เลยนะก็คือดร.เอก็มีความสามารถนะแต่การสื่อสารแกอาจจะผิดพลาดนิดนึงแกไปพูดอะไรที่คนเป็นวิชาการมากไปคนไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหากทม.นะครับบางทีมองไม่กะโปรเจกต์มากๆคนไม่เข้าใจนะครับภาพเมืองอัจฉริยะคนระดับคนชุมชนไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าพูดแบบง่ายๆนะคือไอ้นั้นน้ำท่วมก็หลอกท่อนะครับนะอะไรเงี้ย
1: ค
0: นก็จะเข้าใจมากขึ้น
1: ครั้งต่อไปฮะในส่วนของนิดาโพอาจารย์อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพรรคประชาชนใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วที่ทางนิดาจะถามจะมีประเด็นอะไรต่อไหมฮะที่เราอยากจะถามความเห็นคุณกทม.เนี่ยครับอาจารย
0: ์ก็เรื่องของโพกทม.เดี๋ยวคงต้องรอสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนค่อยต่อเพราะว่าเดี๋ยวเอาโพอื่นไปก่อนผมจะรอตอนนี้ผมรออย่างเดียวคือรอรายชื่อทั้งหมด
1: ครับ
0: รออะไรชื่อทั้งหมดก่อนให้มันเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราค่อยทำว่าใครจะนำแต่ยังไงก็ตามผมขอฝากไปนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ฝากถึงกกต.และกทม.ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ
1: ์
0: คนต้องรณรงค์ให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าคนเขารู้สึกว่ามวยมันคนละชั้นกันเนี่ยจำนวนมากเขาจะไม่ออกมาใช้สิทธิ
1: ์อ
0: ันเนี้ยไม่ดีเลย
1: ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าโอ
2: ้พอคนรู้ผลอยู่แล้วเนี่ย
1: คนนี้ก็ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคร
2: ับ
1: ก็กลัวเหลือเกิน
0: นะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: นะครับนะขอให้ออกมาถึงแม้ว่ารู้ว่าเขาได้อยู่แล้วก็มาออกมาใช้สิทธิ์เถอะ
1: ครับ
2: แต่เหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดมานิดนึงอาจารย์ที่บอกว่ารอบเนี้ยอาจารย์ชาติชาติอาจจะไม่ง่ายมีแผลเยอะด้วยเหมือนกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดพักไหนจะเปิดตัวหรือจะชูนโยบายขึ้นมาจะสู้อะไรได้บ้าง
0: นโยบายที่แกประกาศมาเนี่ยมีบางอย่างแหละยังไม่ทำเลยเอาที่ผมเห็นกันชัดๆเลยเนี่ยเห็นกันชัดๆรู้สึกลกหูลกตาแล้วเกินสายไฟฟ้าเนี่ยไหนบอกปีอะไรบอก6เดือน1ปีเอาลง1ปีไม่เกิน2ปีอะไรเอาลงใต้ดินเนี่ยผมเห็นนกยังเกาะเต็มสายไฟฟ้าเลย
1: ครับ
2: ครับ
1: สวน15นาทีเห็นเยอะอยู
0: ่
1: นะฮะ
0: เออนะคร
1: ับ เล็กๆน้อยๆก็ยังมีสวนอยู่
0: นะครับนะอย่าไปหาเสียงด้วยการว่าจัดสายไฟให้สวยขึ้นคนไม่ต้องการมองสายไฟสวยขึ้นคนต้องการเห็นที่พูดด้วยว่าเอามันลงใต้ดิน
1: ครับ
2: อันนั้นก็เป็นโจทย์หนึ่งนะ
1: ครับ
2: ที่จะเรียกแท็กเรียกคะแนนได
1: ้เดี๋ยว คืออันนี้แค่เพิ่งโหมโรงนะฮะความตื่นเต้นความสนุกแล้วก็เรื่องของบรรยากาศก็คงจะมีมากกว่านี้นะฮะวันนี้ขอบคุณก่อนครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์สุภิชาป้าวารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพครับ
1: ก็ถามเลยนะฮะว่าคนกรุงตื่นเต้นไหมนะฮะโอ้โหน่าห่วงใยก็คือพอไม่ตื่นเต้นรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักพอไม่คึกคักเนี่ยคะแนนจัดตั้งมาเหมือนสนามใหญ่คร
2: ับ
1: คนออกไปใช้สิทธิ์กันสมมติเขามีจัดตั้ง 30% อย่างเงี้ยนะฮะว่าเขามีแน่ๆคนของเขา 30% เนี่ยแล้วปรากฏว่าอีก 70% ไม่ออกมาเลยอ่ะโอ้ยได้อยู่แล้วคนเนี้ยนะฮะที่เรารักเราชอบเขาเก่งเขาดีอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพอ70ไม่ออกไป30เข้ามาสิ
2: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยเลย
2: ไม่ได้เลย
1: โอ้โหแล้วคุณจะทำอะไรได้ครับจะไปบอกตีคล้องร้องเปล่าไม่ได้แล้ว
2: ให้เลือกตั้งใหม่อะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะ
1: ถูกต้องฮะต้องรอไปอีก4ปี
2: ครับ
1: นะครับก็อ่ะส่วนดุสิตโพนะครับก็อย่างที่เกินโฉบๆเฉียวๆไปอ่ะนะครับว่าคนกรุงเขาอยากจะเห็นใครเป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่นะฮะก็โอ้คะแนนค่อนข้างทิ้งห่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนกรุง 56.70% นะฮะอยากให้คุณชัดชาติทำงานต่อไปนะฮะส่วนที่เหลือนะฮะก็ 18.90 เป็นดร.โจนะจากพรรคประชาชนนะครับแล้วก็13.13% อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะคุณมาริการเนี่ยได้ 5.78% นะครับแล้วก็คุณคมสันได้ 3.07% แล้วก็ในส่วนของ หม่อมหลวงกรกสิวัตรได้ 1.30% ส่วนคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสกจากพรรคใดนะครับโอ้โสสเขาพักไหนสกเขาเลือกพักนั้นแหละครับ 40.13% พักประชาชนนะครับ 21.23% เลือกผู้สมัครอิสระนะฮะ 19.46% ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ 7.91% เลือกประชาธิปัตย์นะครับ 7.91% อุคะแนนเท่ากันเลยนะฮะเลือกพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไป 2.89 นะฮะภูมิใจไทยแล้วก็0.47% นะครับก็เลือกพักอะไรเศรษฐกิจใหม
2: ่
1: ที่เขาจะลงสนามกทมนี่แหละครับ
2: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างของนิด้าโพเนี่ยคือเขาทำการสำรวจวันที่5-6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างดร.โจอย่างที่อาจารย์สุวิชาพูดไปเนี่ยว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าอย่างที่ถ้าเกิดตามข่าวนะคือดร.โจเนี่ยเปิดตัววันที่6นะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามันยังคงมีเปิดรับสมัครจนถึงวันที่1มิถุนายนก็อาจจะยังมีผู้สมัครหน้าใหม่รวมถึงอย่างที่อาจารย์จับตาก็คือตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าว่าจะส่งใครหรือถ้าไม่ส่งใครเนี่ยคะแนนจะเทไปที่คุณติ่งมาริกาอย่างที่อาจารย์ประเมินหรือเปล่าก็ต้องดูเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยดร.เอก็มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มาเป็นอันดับ2แต่ว่าอันดับ2กับอันดับ1อ
1: ่
2: ะ
1: ครับห่างกันเยอะ
2: โอ้ยอย่างคุณชาชาเนี่ย
1: เป็นล้านอ่ะ
2: คือ
1: ล้านกว่า
2: 50%น่ะคนอื่นนี่คือไม่ถึง 10% เลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ารอบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องดูว่าคู่แข่งจะเป็นใครด้วยเหมือนกัน
1: อาทิตย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะคนต่างจังหวัดครับ
2: ครับเนี่ยผมก็เป็นประชากรแฝงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าบรรยากาศก็คือเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ
2: คือจะรถติดหรือว่าจะเห็นสายฟงไม่เห็นสายไฟเนี่ยเราก็ได้เห็นทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันดีเนี่ยเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย
1: ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูเรื่องของกทมในส่วนที่ยังไม่ได้เล่าบ้างนะฮะก็มีหลากหลายเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา43 นาทีนะครับกับข้อสู่ทิศทางข่าวนะครับในช่วงที่2นะครับวันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569นะครับดีกว่าผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เขาจะมีการเปิดรับสมัครกัน28นี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: นะฮะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับ28 มิถุนายน 2569
2: ครับ
1: จนถึงณวันนี้ครับมีใครที่เป็นแคนดิเดตผู้สมัครบ้าง
2: จากใครสังกัดพรรคไหนบ้าง
1: นะฮะเอาอันดับหนึ่งที่คนเขาอยากให้กลับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็สารงานต่อก็คือคุณชัดชาติอันนี้รอคุณชัดชาติประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าจะลงสมัครอีกหรือไม่แต่ว่าอย่างก็ตามเขาเปิดเครือข่ายเวิร์กเวิร์กของเขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันสังกัดอิสระนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวรอคุณชัดชาติประกาศ21 พฤษภาคมนี้นะครับอาจที่ประกาศชัดชัดแล้วนะครับก็มีพรรคประชาชนส่งดร.โจครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งลาออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาชนครับ
2: ครับ
1: เปิดแคมเปญง่ายๆเลยบายผู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็บอก
2: อีซี่บางกอกกรุงเทพง่ายๆ
1: ถูกต้องฮะแล้วก็เขาขึ้น บิลบอร์ดอ่ะ
2: ครับ
1: กรุงเทพยากไปไหมอ่ะ
2: อ
1: เออนั่นแหละฮะหลากหลายเรื่องนโยบายของเขาและเขาย้ำชัดเลยนะครับจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของเขาไปติดตามเสาไฟฟ้าไปติดตามต้นไม้นะฮะอยู่ริมฟุตบาท
2: ครับ
1: แต่เขาจะมีวิธีของเขาในการหาเสียงแหละครับส่วนผู้สมัครอิสระอีกคนหนึ่งที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณคมสันพันวิชาติกุลอดีตสมาชิกของพรรคไทยก้าวใหม่นะครับลงสังกัดอิสระฮะสโลแกนกรุงเทพต้อง move on นะครับส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแคนดิเดตนะครับของพรรคพลังประชารัฐจะลงอิสระนะฮะเพราะว่าพรรคเขามีมติไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับคนที่เปิดตัวคนแรกเลยนะฮะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็ลงสังกัดอิสระ
2: ครับ
1: ส่วนประชาธิปัตย์รอนู่นเลยฮะวันที
2: ่16
1: ก็อีกไม่กี่วัน
2: วันเสาร์หน้านะฮะ
1: เขาบอกว่าเป็นผู้ชายฮะมีแคบได้มั้ยแคบอีกมั้ย
2: ก็ถ้าเป็นบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน
1: จะแล้วเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เลยหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวก็เป็น
2: แสดงว่าตอนนี้ยัง
1: เดี๋ยวก็เป็น
2: แสดงว่าคนที่เห็นหน้าเห็นตาที่อยู่ในพรรคตอนนี้ไม่ใช่ละ
1: ครับครับเดี๋ยวก็ได้เป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันเปิดตัวประมาณนี้นะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีคุณเต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับส่งตัวแทนสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้ฮะ
2: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ยังมีเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากำหนดการเนี่ยก็ยังเปิดนู่นน่ะวันรับสมัครคือ28-1 มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครอิสระต่างๆนานาเนี่ยก็ยังพอเห็นหน้าค่าตากันได้อยู
1: ่
2: ก็ต้องดูติดตามไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เรื่องของโพเนี่ยก็คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นทางการอย่างที่เป็นทางการก็มีอยู่ไม่กี่รายอาจารย์ชัชชาติก็ยังไม่พูดไม่เต็มปากสักทีว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ว่านโยบายต่างๆก็มาออกมาละแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่ามันก็ยังมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจแต่ที่เรากังวลกันรวมถึงอย่างที่อาจารย์สุวิชาของนิดาโพเขากังวลกันก็คือเรื่องของคนจะไม่ตื่นเต้นคือจะไม่ตื่นตัวนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าพอหลังจากนี้ก็คงต้องฝากทั้งทางกทมรวมถึงกกต.เนี่ยให้ช่วยรณรงค์หน่อยเพราะเกิดคนไม่ตื่นตัวคนรู้อยู่แล้วว่าใครลงก็ชนะคนนั้นลงใครลงก็สู้ไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ออกไปเนี่ยมันจะมีผลทันทีแหละ
1: ครับเสียโอกาสเลยนะฮะ4ปีนะครับ
2: ครับ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะกรุงเทพมหานครเรามีผู้ว่ามาแล้วทั้งหมดรวมคุณชัดชาตินะ
2: ครับ
1: 17ท่านด้วยกันครับท่านต่อไปเนี่ยจะ
2: ซ้ำคนเดิมไหม
1: เออถ้าซ้ำคนเดิมก็เป็น18มั้ย
2: ก็ต้องนับคนที
1: ่17
2: ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นสมัยที่2ก็จะนับคล้ายๆกับนายกอ่ะ
1: ครับ
2: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดดูสถิติการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วพี่รองตอนปี65เนี่ยคือผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย2,673,696 คนเนี่ยคือคิดเป็นร้อยละ 60.73
1: ครับ
2: จาก2ล้าน6เนี่ยคุณชัดชาติกินไปได้ไปเนี่ย1,000,003ก็คือประมาณตีไปประมาณ 51-52%
1: ก็ล้านกลมๆเนี่ย
2: ครับ
1: ชนะไปเป็นล้านอ่ะ
2: ใช่
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหชนะเบอร์2เบอร์3ด้วย
2: ใช่ไม่ถึงกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างคุณดร.เออาจารย์สุทัชวีเนี่ยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันดับ2เนี่ยอยู่ที่200,000-250,000คิดเป็นร้อยละ 9.52
1: ก็ตัด1ล้านของคุณชาติชาติไป
2: ก็ยังไม่ได้เลย
1: ก็ยังชนะอยู่
2: ใช่เพราะอาจารย์ชาติชาติได้ล้าน3อย่างคุณดร.เอได้2ล้านได้200,000
1: ตัดสำคัญที่อาจารย์สุวิชาบอกยังไม่มีแผลไงเพราะฉะนั้นจะไปเปิดแผลตรงไหนไม่ได้แต่ทำงานมา4ปีอาจจะเห็นแผลเยอะก็ได้นะลองเลิกเสื้อดู
2: ครับ
1: ก็คงจะไปจี้จุดไอ้ตรงนี้ยังไม่เห็นทำเลยเนี่ยสายไฟยังระยงระยางรถยังติดในกทมอยู
2: ่
1: ฝนตกทีไรน้ำยังท่วมทุกทีเห็นผู้ว่าเดินลุยน้ำอ้าวทำไมอุโมงค์ยงอุโมงค์ยักษ์ทำไม่ได้เหรอไอ
2: ้
1: ไปแจ็คกิ้งอะไรเงี้ยทำไม่ได้เหรอ
2: ครับ
1: ทำไมยังน้ำท่วมอยู่กท
2: มแต่ไอ้เรื่องผลงานที่ผ่านมาที่เรื่องบอกว่างบประมาณเหลือเกินกว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ออกมาในช่วงท้ายๆนี่พอดีนะ
1: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์เลยว
2: ่
1: าผลงานก็ทำให้งบประมาณของกท
2: ม.
1: เนี่ยเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 5,000 กว่าล้านบาทเอาแต่พอไปดูย้อนหลังผู้ว่าท่านอื่นๆบางที
2: ก็มีเหมือนกัน
1: เก็บได้ตั้ง 8,000-9,000 ล้านก็
2: ม
1: ีแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ไปหรือเปล่า
2: ครับก็คงต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์ อย่างที่อาจารย์อสุวิชาก็บอกว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็มีแผลเยอะอยู
1: ่ครับ
2: ถ้าเกิดคู่แข่งเขาสำคัญอย่างที่ผลโพลอย่างที่บอกว่าการเมืองภาพใหญ่เนี่ยคือถ้าพูดถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยการเมืองภาพใหญ่มีผลแน่นอนแม้ว่าสสพื้นที่ไหนสสเยอะพื้นที่นั้นเนี่ยท้องถิ่นก็ต้องเป็นของพรรคนั้นนั่นแหละแต่ว่ากทมจะไม่เหมือนพื้นที่อื่นแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอย่างเราเห็นในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาเปิดตัวดร.โจมาเนี่ยก็หลายๆนโยบายที่บอกมาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะลอยยังแตะต้องไม่ค่อยได
1: ้ก็ที่ผมถามอาจารย์สุวิชาไปไงนะฮะคนกทมเนี่ยอิงกระแส
2: ครับ
1: แต่ไม่ได้ถามว่าอิงกระสุนหรือไม่นะฮะหรือว่าแบบเลือกแบบพุ่งเป้าไปเลยหรือว่าอิงกระแสเนี่ยนะอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าดูที่นโยบายดูที่ตัวบุคคลดูที่ผลงานคำความรู้จักกับคนกรุงเทพไหมเพราะว่าอย่างอาจารย์ชัดชาติเขาเปิดตัวมาเป็นปีใช่ไหมว่ามุ่งมั่นที่จะลงท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครไม่เหมือนต่างจังหวัดไงต่างจังหวัดเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินเลยกระแสหรือกระสุนนะถ้าออกไปใช้สิทธิ์น้อยแพ้กระสุนนะกระแสมาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่นอนหลับทับสิทธิ์กระสุนมา
2: ครับ
1: หวานลงไปนิดเดียวเขาก็ได้สสแล้วนะคร
2: ับ แต่ว่าก็คงต้องดูเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวในกทมในหลายๆนโยบายของอย่างอาจารย์ชาชาติเนี่ยก็จะมีปัญหาถูกสกัดในส่วนของสภากทมด้วยเหมือนกัน
1: โอ้โหของงบประมาณทำอะไรเนี่ย
2: เราจะเห็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยพื้นที่ของอาจารย์ชาชาติอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่มีการถกเถียงในสภากทมเนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่คงต้องมีการพูดถึงกันแล้วก็ต้องมีการเตรียมทีเหมือนกันนะชาชาติ
1: จุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าเพราะไม่มีกลุ่มสกเป็นของตัวเองนะครับพอไม่มีสกสังกัดของตัวเองเนี่ยก็ทำให้เสนอนโยบายอะไรแสนดีขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะถูกตีกลับ
2: นั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าถ้าเกิดนะก็คงเห็นแล้วล่ะว่าปัญหามันคืออะไ
1: ร
2: แล้วในส่วนของที่ผ่านมาถ้าเกิดเราพูดถึงรอบที่ผ่านมาเนี่ยสกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มกับสีแดงถ้าส่วนใหญ่แล้วรอบเนี้ยดูเหมือนกับทางสี
1: ฟ้า
2: สีฟ้าก็มาอ
1: ี
2: ก
1: ด้วย
2: ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดอาจารย์ชาติชาติที่เท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์อาจารย์ชาติชาติบอกว่าก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะสนับสนุนสกท่านใดเป็นพิเศษก็จะดูเป็นรายๆไปถ้าเกิดใครทำงานได้ดีก็จะหนุนเป็นรายๆไป
1: ผู้สมัครบางรายเนี่ยขอเอารูปคุณชาติชาติไปติดในป้ายหาเสียงด้วย
2: ครับนั่นแหละแต่อาจารย์ชาติก็ยังไม่ได้พูดเต็มปากนะครับว่าจะสนับสนุนรายใดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าแม้ว่าตัวอาจารย์จะอาจจะถ้าตามโพลที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบเบอร์มาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสกยังเป็นทีมนี้หรือว่าอาจจะมีแบ่งกันมากกว่านี้เนี่ยการทำงานก็อาจจะยากมากขึ้นในสมัยที่สองถ้าเกิดอาจารย์ชาติได้กลับมาใหม่อ
1: ันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่
1: ถ้าเกิดเขามาจากพรรคการเมืองทั้งตัวผู้ว่าเองฝ่ายบริหารกับทางฝ่ายนิติบัญญัติคือสกเนี่ยอาจจะทำงานสอดคล้องเข้าขาแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ทางเดียวกันทำให้นโยบายต่างๆมันก้าวหน้าเร็วกว่านี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของพรรคการเมืองเหมือนกันนะถ้าเกิดจะส่งผู้สมัครครับ
2: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดหรือว่าทำให้มันขยายความมากกว่านี้มันก็เป็นคะแนนของเขาได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาในการแถลงนโยบายของพรรคประชาชนยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้นี่เข้าไปดูในสื่อของมติชนเนี่ย
2: ครับ
1: เขาสรุปมาว่าคุณทันยุคไหนใน17ผู้ว่ากทม.โอ้โหท่านแรกนะฮะคุณชำนาญยุวบูรณ์ครับเมื่อ1มกราคมปี16จนถึง22ตุลาคม16ฮะ
2: ครับ
1: นี่คนแรกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยนะฮะท่านที่2ครับคุณอัดวิสูตรโยธาภิบาลฮะเมื่อ1พฤศจิกายน16ถึง4มิถุนายน17อันนี้เป็นปีเดียวนะครับท่านที่3คุณสิริสันตบุตร5มิถุนายน17ถึง13มีนาคม18ท่านที่4คุณสายหุตะเจริญ29พฤษภาคม18ถึง9สิงหาคม18โอ้นี่อยู่ไม่กี่เดือนเองนะครับท่านที่5ฮะธรรมนูญเทียนเงินจากพรรคประชาธิปัตย์10สิงหาคม18ถึง29เมษายน20ฮะอยู่2ปีกว่านะครับท่านที่6คุณชลอธรรมสิริ29เมษายน20ถึง14พฤษภาคม22ท่านที่7คุณชาววัฒสุลาภา4กรกฎาคม22จนถึง16เมษายน24ท่านที่8พลเรือเอกเทียมมรกาโนมระมักกลานนท์นะฮะ28เมษายน24ถึง1พฤศจิกายน27
2: ครับ
1: อาสาเมฆสวรรค์ท่านที่9ครับ6พฤศจิกายน27ถึง13พฤศจิกายน28นี่ผมมาทันพลตรีจำลอง โอ้เข้ามา
2: วุ่นวายนะตอนนั้น
1: เรียนกรุงเทพพอดี นะฮะพลตรีจำลองกลุ่มรวมพลังนะฮะ14พฤศจิกายน28ถึง14พฤศจิกายน32ท่านเป็น2สมัยนะ
2: อ
1: ีกสมัยหนึ่งก็คือ17มกราคม33ถึง22มกราคม

0: 5ฮะท่านที่11ร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาผู้สมัครอิสระนะครับ19เมษายน35ถึง18เมษายน39ท่านที่12ดร.พิจิตรรัตกุลกลุ่มงดงานครับอันนี้ดังนะดร.พิจิตรเนี่ยฮะ3มิถุนายน39ถึง22กรกฎาคม43คุณสมัครสุนทรเวชครับจากพรรคประชากรไทย23กรกฎาคม43ถึง28สิงหาคม47ครับ
1: ครับ
0: คุณอภิรักษ์โกษะโยธินจากประชาธิปัตย์นะฮะ29สิงหาคม47ถึง28สิงหาคม51และคุณอภิรักษ์ได้อีกสมัยนึงนะฮะ5ตุลาคม51ถึง19พฤศจิกายน51ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นท่านที่15ครับจากประชาธิปัตย์นะฮะ14มกราคม52ถึง9มกราคม56แล้วก็อีกสมัยหนึ่งที่หม่อมสุขุมพันธุ์ได้นะครับก็คือ29มีนาคม56ถึง18ตุลาคม59แล้วก็ยุคของลุงตู่
1: ครับ
0: ผู้ว่าชื่ออัศวินขวัญเมืองครับ
1: ครับ
0: ปี59จนถึงปี65อยู่ครบสมัยเกินมาด้วยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ประชาธิปัตย์โอ้โหในสนามกทมเนี่ยได้ผู้ว่ามา3ท่านนะหลายสมัยเลยคร
1: ับใช่แต่ว่าในยุคนึงก็ในกทมก็สีฟ้าในยุคนั้นไงและหลังจากนั้นก็จนถึงปัจจุบันก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วในส่วนของสีฟ้า
0: สลับกันฮะมีพลังธรร
1: ม
0: ที่ครองเสียงในกทม.มียุคของประชาธิปัตย์ที่ครองเสียงมายาวนานสำหรับสนามกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปแพ้เรื่องของพรรคไทยรักไทยอะไรประมาณนั้นพลังประชาชนเนี่ยนะฮะในสนามกทม.แล้วก็เปลี่ยนยุคไป
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้แล้วว่าต่อไปจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดูตามรายชื่อของรายนามของผู้ว่ากทม.เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2วาระ2วาระมาจะมีไม่กี่ท่านนะคุณอภิรักษ์คุณสุขุมพันธ์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบนิ่งสงบเงียบไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือพอยุคที่มีคุณอัศวินก็มาจากการแต่งตั้งของในยุคของลุงตู
0: ่
1: ตอนนี้พออาจารย์ชาชาติมาในยุคที่มีการเลือกตั้งรอบแรกแหละแต่ว่ารอบที่2เนี่ยจะได้หรือเปล่าก็คงต้องรอดูในอีกเดือนหนึ่งนะก็จะรู้กันแล้วว่าจะมาดีกี่หรือเปล่ารอบที่2
0: ก็อยากจะเห็นให้มาสมัครกันเยอะๆอ่ะ
1: ครับ
0: จะได้มีตัวเลือกให้กับคนกทม.แล้วก็นโยบายดีๆที่หลายคนอาจจะแหมถ้าคนเดิมความคิดอยู่เท่านี้กรอบเท่านี
1: ้
0: อยากใช้มีคนใหม่ๆมาบอกกรุงเทพมันต้องไปที่ไกลกว่านี
1: ้
0: อยากจะไปทางไหนฮะสำหรับคนกรุงเทพมหานครจะขยายเมืองยังไงจะทำอย่างไรฮะให้ปัญหาคนกทม.หายลงไปลองพิมพ์มาสิฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนกทม.ครับปัญหาในกทม.ยังมีอะไรที่อยากจะให้ผู้ว่าแก้และที่ผ่านมามันมีอะไรที่แก้ไม่ได้บ้าง
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราทุกฝ่ายก็คือกังวลพอตัวละครที่ออกมาตอนนี้อาจจะทำให้คนไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าในยังบอกว่ามันยังมีช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณเนี่ยครึ่งเดือนก่อนที่จะมีตัวผู้เล่นมาหน้าใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่านโยบายใหม่ๆที่จะออกมาหลังจากนี้จะเป็นอะไรบ้างแม้ว่าคือเราอาจจะมองว่าวิเคราะห์ว่าตัวที่ออกมาตอนนี้อาจจะยังไม่หวือหวาหรืออาจจะยังไม่สามารถที่จะสู้กับผู้ว่าคนปัจจุบันได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละว่าถ้าเกิดนโยบายที่มันหวือหวาแล้วมันช่วยให้สร้างบรรยากาศที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้มันก็ทำให้คนอยากจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ชัดชาติมารอบแรกเนี่ยก็เพราะว่าคนตื่นเต้นอาจารย์ชัดชาติไม่มีจะมีหน้าซ้ำจากภาพการเมืองภาพใหญ่มาแต่ว่าพอมาลงท้องถิ่นเนี่ยคนก็
0: ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสลับภาพนั้นได้
1: ใช่ก็นั่นแหละก็คงต้องรอดูว่าจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาอีกไหมตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่า
0: คุณพิชัยชาญบอกว่าบกกต.หรือองค์กรอิสระต่างจังหวัดก็อยากเลือกผู้ว่าเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ลากตั้งเหมือนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เองก็ทำประชามติสิก็อยากจะเลือกตั้งเหมือนกันก็นายกเมืองพัทยาก็กำลังจะเลือกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกันสำหรับจังหวัดใหญ่ๆฮะจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: มีคุณซันต้าฟังจากลำปางฝนตกติดต่อกันได้3วันแล้ว
1: เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: โอ้น้ำเข้าเหนือเขื่อนดีเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณทัชชัยบอกว่ารอลุ้นประชาธิปัตย์ส่งตัวเด็ดครับ16พฤษภาคมนี้นะฮะ
1: เป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชาย
1: ยืนยังไม่สังกัดพรรค
0: ใช่ครับเดี๋ยวพอเป็นผู้สมัครเสร็จเดี๋ยวจะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เลยนะฮะแล้วก็มีคุณอิสระชนถามมาบอกเขาได้แน่ๆจริงเหรอ
1: นี่อันนี้เป็นผลโพลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเท่าที่ดูตอนนี้ไงผู้เล่นที่อยู่ในสนามตอนนี้ที่ประกาศรายชื่อออกมา
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณธนการนะฮะค
1: ุ
0: ณสุปัชชัยแล้วก็คุณเอื้อมพรสวัสดีเดียวมานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเสือนอนไม่หลับให้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับ

0: ครับ
1: แล้วก็คุณปัญจนาปานิเสนนะฮะติดตามค่ะขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณทัศยะสวัสดีเรามาแล้วนะครับ
0: คุ
1: ณศศิมาทักทายมาแล้วนะฮะค
0: ุ
1: ณสักรินแล้วก็คุณไพศาลนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะครับไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะสำหรับหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะนับถอยหลังนี้ไม่สิบกว่าชั่วโมงเองนะครับ
0: คื
1: นนี้ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะนอนหลับหรือเปล่า
0: ไม่รู้ใครจะตื่นเต้นกว่ากัน
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการด้วยให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะพักกันคู่เดียวครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ก็เดี๋ยวทักทายคุณทศยะด้วยนะฮะเม
0: ื่
1: อเช
0: ้
1: านี้ตีสี่ตีห้าได้ฟังรายการสุนทรศรมุ่งจัดนะครับก็มีหนังสือเรื่องใหม่มาอ่านยามเช้านะครับ
0: ครับ
1: ก็คุณทศยะก็โอ้โหอธิบายมายาวเหยียดเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับหนังสือเรื่องใหม่ติดตามได้นะฮะรายการสุนทรศรนะครับมีทุกวัน4นาฬิกาถึง5นาฬิกากับผู้จัดหลากหลายฮะครบทั้ง7วันเลย
0: ครับทาง LINE Official ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับอย่างคุณมยุรีก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับทักทายเรานะครับคุณสุภชัยที่ดิน1689ก็สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีคุณชานะครับที่สะท้อนปัญหาของกทม.มาเหมือนกันที
1: ่
0: บางคนบอกว่าคนเร่ร่อนนอนริมถนนราชดำเนินกลางเมืองหลวงเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกอันนึงที่คงต้องรีบแก้เหมือนกัน
1: คือมันสะท้อนทั้งภาพใหญ่นะฮะคือการเมืองระดับชาติที ่คุณต้อง สร้างโอกาสสร้างงานนะฮะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครเองนะฮะในฐานะท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกวันพุธหรือวันอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ใต้สะพานพระราม8นะครับแล้วก็แถวๆก่อนจะถึงแบงค์ชาติถนนวิสุทธิกษัตริย
0: ์
1: แถวตรงนั้นก็จะมีกิจกรรมของกทม.นะฮะหนึ่งแจกอาหารตัดผมบริการตรวจสุขภาพนะครับแล้วเขามีโครงการจ้างวานฆ่านะฮะไปร่วมกับองค์กรเอกชนจ้างวานฆ่าคืออะไรฮะจ้างวานสิให้ฉันไปทำงานรายวันก็ได
0: ้
1: เอาเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยวันละ300 400เนี่ยนะฮะตัดหญ้าเก็บขยะดูแลอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเอาคนที่คำว่าคนไร้บ้านเนี่ยฮะไม่ใช่คนมีปัญหาอย่างเดียวนะแต่บางทีเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขออกมาอยู่ข้างนอกแล้วปรากฏว่าติดใจกลายเป็นคนที่ไม่อยากกลับบ้านแต่เขาก็ยังอยากจะมีงานมีการทำถ้าเป็นผู้ว่างงานก็ต้องไปให้โอกาสเขา
0: เพราะหลายคนก็มีความสามารถอยู
1: ่มูลที่กระจกเงาเองกับทางกทม.เขาก็จับไม้จับมือกันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีแรงจูงใจด้วยนะถ้าเกิดว่าทำงานแล้วเนี่ยจะมีห้องพักราคาพิเศษครึ่งๆนะฮะห
0: ัน
1: ครึ่งนะฮะพักรัดอ้อยครึ่งนึงแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านอ่ออีกครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้มีความภาคภูมิใจให้กลับเข้าไปอยู่นะฮะมีที่พักอาศัยหลับนอนแล้วก็มีอาชีพการงานทำไม่เป็นผู้ว่างงานและออกมาอยู่เป็นผู้เร่ร่อนอย่างเงี้ยกทม.เขาเดินหน้าทำอยู่ครับ
0: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยคนเร่ร่อนไม่ใช่คนที่มีปัญหาอย่างเดียวมีหลายอย่างว่ามันก็ต้องแก้ไปตามระบบ
1: ผู้สื่อข่าว
0: ของ
1: เรา
0: เนี่ยทำไม่ได
1: ้เคยไปสอบถามอยู่ป้ายรถเมล์ที่ห้างสรรพสินค้าดังย่านบางกะปิ อยู่ทุกวันนะฮะถามว่า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขามีงานทำนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายกับงานที่เขาทำเนี่ยมันสูงมากไม่เพียงพอที่จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเช่าหอพักหลับอาศัยหลับนอนนะฮะงั้นขอพักผ่อนอยู่ป้ายรถเมล์แล้วกันพรุ่งนี้8โมงเช้าผมจะไปทำงาน5โมงเย็นกลับมาซื้อข้าวแกงแถวๆนั้นทานแล้วก็มานอนพักค้างอยู่ที่ป้ายรถเมล
0: ์
1: กลายเป็นคนไร้บ้านไปเลยครับแต่มีการมีงานทำ
0: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเนี่ยก็ต้องแต่ละคนแต่ละ
1: พื้นที่เนี่ยหลากหลาย
0: ใช่เพราะฉะนั้นกทม.ฝ่ายเดียวเนี่ยทำไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเอกชนอาศัยการเมืองภาพใหญ่เข้ามาร่วมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีทั้งพรรคการเมืองที่เขามีการเมืองภาพใหญ่อยู่นะถ้าเกิดมาร่วมกันก็อาจจะทำให้ขับสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นรูปธรรมมาก
1: ขึ้
0: น
1: เราถึงถามไงว่าหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยทั้งภาพใหญ่การเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นอย่างกทม.หลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะว่ายังมีคนที่เขารอการช่วยเหลือแล้วก็รอโอกาสจากบรรดาภาครัฐเหล่านี้อยู่คร
0: ับ
1: มาที่เรื่องของคนเสื้อแดงบ้างครับจริงๆเข้ามาก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะแต่ว่ามาคึกคักช่วงบ่ายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เพราะว่าอย่างที่ดูตามข่าวเนี่ยอย่างเมื่อตอน4โมงเย็นเนี่ยตอน16นาฬิกาเนี่ยคือมีก็คืออย่างที่บอกว่าคือคนเสื้อแดงเขาปักหลักกันอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นประจำอยู่แล้วมันจะมีถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวบางเขนตรงแถวหน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยเราก็จะมีเขาจะมีตั้งเวทีอยู่ตรงนั้นนะตลอดเลยมีการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างช่วงอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่เขาปักหมุดหมายมาแล้ว
1: นอนพร้อมกับคนในเรือนจำกินข้าวกินพร้อมกันคือกินเป
0: ็
1: นเพื่อนคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณอยู่ข้างใน
0: ค
1: นเสื้อแดงนั่งอยู่ข้างนอกประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูอย่างที่บอกว่าอย่างมันก็จะมีอย่างวันนี้คือไปเจอทางด้านของคุณก่อแก้วที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็วันนี้เองก็บอกว่าได้มีการนำเหมือนลอตเตอรี่มาเอามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนเสื้อแดง
1: จริงๆเนี่ยเขาแจกทุกวันนะกรณีที่มีผู้ไปเยี่ยมคุณทักษิณ
0: ครับ
1: แล้วก็คนเสื้อแดงก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะแกนนำเขาจะวันละกี่ใบนี่นะที่จะตอนแรกให้เป็นคู
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฉีกรางวัลนี้เผื่อแผ่จะได้หลายๆคนแต่วันนี้คุณก่อแก้วมาแจกทั้ง700ใบอ่ะไม่เหลือเลยหมดเลยครับ
0: ครับเพราะคนเยอะกว่านั้น
1: คนที่มาเนี่ยมากกว่านี
0: ้ครับใช่ก็คงต้องดูเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดดูตามภาพเนี่ยใครถ้าเกิดผ่านไปตรงจุดนั้นเนี่ยแท้อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะรวมตัวกันอยู่ประมาณกลุ่มเล็กๆกันอยู่ประมาณบริเวณหน้าประตูเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูตามภาพเนี่ยเลนซ้ายสุดตรงถนนตรงนั้นเนี่ยก็ น่าจะไม่สามารถใช้การได้แล้วนะ
1: ก็พรุ่งนี้ทางบชน.เนี่ยนะครับเขาประชาสัมพันธ์เลยถ้าเกิดไม่มีธุระปักปังโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าทางเรือนจำเขาก็ประกาศแล้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าญาติต้องการจะไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในเรือนจำเขายังเปิดเยี่ยมญาติตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะรถติดขัดสักนิดหน่อย
0: ก็ต้องเผื่อเวลาเพราะว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยคืออันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันยังมาในช่วงค่ำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือณเวลาเนี้ยก็ยังมีพี่น้องเสื้อแดงจากหลายๆพื้นที่ก็ทยอยเข้ามาสมทบอย่างเรื่อยๆ
1: เขานับนิ้วกันแล้วฮะวันก่อนหน้านี้เขาบอกมีประมาณร่วมๆเกือบ 3,000 คนไอ้แค่เฉพาะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวัดปริมณฑลตรงนี้นะยังไม่รวมมาจากเหนือมาจากอีสานอีกนะ อาจจะมากกว่านี้ก็ได้ครับ
0: ครับแต่ไม่รู้ว่าคือพอเขามาทำกิจกรรมตรงนี้จะมาแค่มาถึงแล้วโบกมือคุณทักษิณออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะก็คงต้องติดตามดูเหมือนกันเพราะอันนึงเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้นอกจากกิจกรรมหน้าเรือนจำแล้วเขาจะมีอะไรอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่เราจะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของทิศทางในทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงเนี่ยได้รับการพักโทษและออกมาอยู่นอกเรือนจำแล้วเนี่ย
1: ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการพักโทษครั้งนี้เขาไปยื่นกระทรวงยุติธรรมเลยนะค้านสุดตัวแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าออกมาเนี่ยนะกลัวประเทศไทยจะมีนายก2คนผู้สื่อข่าวก็คำถามนี้ไปถาม
0: คุ
1: ณอนุทินคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณอนุทินบอกว่ากรุงเทพแคบเดี๋ยวคงมีโอกาสที่เจอท่านทักษิณยังน้อมเคารพรักเหมือนเดิมในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชานะยังคงนับถือเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับแล้วก็ผู้ที่แหมถ้าเป็นคู่แข่งทางการเมืองนะฮะจากหลากหลายพรรคการเมืองเขาก็อยากจะเรียกร้องให้คุณทักษิณวางมือได้แล้วนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เราติดลมมา20กว่าปีอ่ะ
0: แต่ลูกสาวเขาก็บอกนะนี่ว่าจะวางมือนี่พี่รงคุณลุงอิงเขาก็พูดเองแล้วว่าคุณพ่อเขาจะวางมือ
1: ตัดสินใ
0: จไ
1: ม่ได้คุ
0: ณทักษิณก็พูดเองก็จะวางมือกลับมาเลี้ยงหลาน
1: เดี๋ยวคุยกับนักวิชาการเลยนะครับมุมมองของนักวิชาการสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับวางใจได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณทักษิณจะยอมวางมือทางการเมือง
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: คุยกับนักวิชาการเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
0: ครับ
1: ให้อาจารย์มาวิเคราะห์ฟังหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้หลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการบ้านการเมืองไทยจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับจะเหมือนเดิมไหมนะฮะหรือในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเพราะหลายคนบอกว่ากรณีของพักเพื่อไทยขาดคุณทักษิณไม่ได้นะฮะ
0: เราต้องดูเพราะว่า
1: ขาดตระกูลชินวัตรไม่ได้พักแตกทันทีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะไม่รู้หรอกว่าจะยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์พี่อารมณ์ว่าคือไม่มีใครเชื
1: ่
0: อว่าคุณทักษิณจะวางมือเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคงมีบารมีแม้ว่าจะตัวจะไปอยู่ต่างประเทศตัวจะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองทั้งนั้นเลย
1: ก็ต้องยอมรับฮะคุณทักษิณเนี่ยคือศูนย์กลางอำนาจของพรรคเพื่อไทยนะครับและอย่าลืมนะฮะหนึ่งลูกสาวยังมีคดีความคุณทักษิณก็ยังมีคดีติดตัวนะฮะมีอะไรบ้างครับคดี112อัยการกำลังจะยื่นอุทธรณ
0: ์
1: คดีเรื่องของภาษีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีเนี่ยนะฮะพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: และยังมีอะไรอีกฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับถ้าจะวางมือถอยไปอยู่เบื้องหลัง อำนาจบทบาทลดลงไปน้องสาวจะได้กลับบ้านไหมครับ
0: นั่นน่ะสิ
1: ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นด้วยหรือเปล่าที่จะเป็นส่วนสำคัญที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะต้องเดินหน้าต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ
0: ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราเคยเป็นประเด็นว่าถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขอันนึงในการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในยุคที่ผ่านๆมาด้วยเหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องไทยยังไม่สำเร็จแล้วมันจะมีข่าวมาตลอดว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือนนั้นเดือนนี้มันจะมีข่าวปล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็ยังคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่ว่าในส่วนของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้โชว์แน่นอนออกมาแน่นอนจากเรือนจำตอน 8:00 นเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
1: ไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่ 7:00 น
0: อืม
1: 7:00 นเนี่ยคุณทักษิณก็จะไปทำเรื่องของเอกสารอยู่ภายในเรือนจำนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณทักษิณนะครับจะไปถึงเรือนจำคลองเปรมประมาณสัก 7:30 นะฮะแล้วก็ 7:50 เนี่ยนะฮะคุณทักษิณจะออกมาจากเรือนจำนะฮะเดินออกมาเดินออกมาจากเรือนจำ 8:00 นะครับคุณทักษิณพร้อมครอบครัวจะเคารพธงชาติหน้าประตูเรือนจำแล้วก็ทักทายมวลชนแกนนำที่ปักหลักพักค้างตั้งแต่คืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมวลชนที่คอยให้กำลังใจก็อยู่ตรงหน้าเรือนจำประมาณสัก5 นาทีนะครับ8:05 เนี่ยคุณทักษิณจะขึ้นรถออกจากเรือนจำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยทางกรมคุมประพฤติจะเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่กำไร EM นะครับเพราะว่าทางอนุกรรมการของเรือนจำนะ
0: ครับ
1: เขามีมตินะครับว่าต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษว
0: ัน
1: ที่9 กันยายน 2569
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามการใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าเนี่ยมีอนุโลมให้ถอดได้กรณีหนึ่งจะไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพแล้วมันจะไปมีผลเรื่องของอันนี้ฮะเรื่องของการสแกนเข้าเครื่องอะไรต่างๆที่มันมีแม่ลงแม่เหล็กเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะอาจจะต้องขออนุญาตถอดได้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถอดไปเลยนี่นะฮะอาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับว่าใส่แล้วมันมีปัญหาสุขภาพนะครับมีใบรับรองแพทย์มาแล้วก็ไปยื่นทางกรมคุมประพฤติ
0: ครับ
1: อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์เป็นขั้นตอนครับ
0: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
10: ครับสวัสดีคร
1: ับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่ามี2ทางครับหลายคนเรียกร้องว่าคุณทักษิณพรุ่งนี้ได้รับการพักโทษแล้ว
10: นะครับหรือว่าช่วยวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าในช่วงต้นเนี่ยคุณทักษิณเองคงยังไม่ปรากฏตัวนะครับในที่สาธารณะเช่นในเวทีเสวนานะครับหรือในงานประชุมอะไรก็คงยังไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะยังไงก็คงต้องเจ็บป่วยที่บ้านเนี่ยจนครบระยะเวลา1 ปีนะครับซึ่งนั้นก็จะไปเดือนกันยายนนั่นแหละครับแล้วขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณทักษิณเองด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะว่าจะเดินหน้าทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงครับที่ว่าคุณทักษิณและครอบครัวก็อาจจะอยากให้วางมือทางการเมืองนะครับว
0: ัน
10: นั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยการเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะครับผู้ก่อตั้งพรรคในสมัยไทยรักไทยเนี่ยยังไงก็คงต้องมีคนแวะเวียนไปพูดคุยอยู่แล้วแน่นอนนะครับ
1: คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดยอมถอยยอมวางมือเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอาจารย์ครับ
10: คือวันนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยยังไงก็ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนในยุทธศาสตร์โครงสร้างของพรรคอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะใช้การเมืองแบบเดิมที่เป็นเรื่องการชูคุณทักษิณนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นประเด็นในการที่จะหาเสียงนะครับหรือคะแนนนิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเก่าเพราะบริบทการเมืองมันก็เปลี่ยนนะครับนะพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคเจนเก่าเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาจจะทำให้ฐานเสียงผู้สนับสนุนนั้นอาจจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงการที่อยากจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าสุดท้ายผลการเลือกตั้งเมื่อปี2569เนี่ยก็ได้ชี้ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าท้ายสุดเนี่ย ความเป็นพรรคเก่งเก่าพอมีแม่เหล็กทางการเมืองมาเนี่ยม
1: ัน
10: ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้ระดับหนึ่งเดลิปัตก็ได้มา21ที่นั่งก็น
1: ้
10: อยลงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ใน21ที่นั่งนั้นเนี่ย11ที่นั่งมาจากสสบัญชีรายชื
1: ่อ
10: นะซึ่งก็หมายว่าคนให้การตอบรับที่ตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมากกว่าตัวสสเขตนะก็เช่นเดียวกันกับเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยก็ถึงเวลาต้องปรับตัวเหมือนกันครับ

0: าจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างพรรคต่องถ่ายให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อน่าจะเป็นภารกิจของคุณทักษิณที่เข้ามาเพื่อจะต่องถ่ายตรงนี้นะครับหรือว่าส่งไม้ต่อเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะฮะแต่ว่าในแง่ของการจะเข้ามาโดยตรงเนี่ยเชื่อว่าคงมีโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: โอ้แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรือนจำอ่ะครับอาจารย์หนึ่งปีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กวาดนายกอบจมาเกือบ10จังหวัดเลยนะครับอาจารย์ฮะ
0: ใช่ใช่ครับคืออย่างมากก็คงอยู่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงอะไรแบบเดิมนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าคงไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคราวนี้การกวาดอบจตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยด้วยนะครับจากต
1: ั
0: วคุณทักษิณก็มีส่วนจากการที่พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยอยู่ในฐานะของแกนนำรัฐบาลนั้นนะครับก็แน่นอนว่าก็มีการดึงดูดคะแนนเสียงเนี่ยจากผู้คนเนี่ยได้มากกว่าอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นบทบาทคุณทักษิณในลักษณะแบบเดิมนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นถ้าจะมีนะครับแต่ว่าก็เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าอาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะคร
1: ับ แล้วบทบาทของดร.เชนล่ะฮะ
0: ครับ
1: กับพรรคเพื่อไทยถ้าไปเทียบเทียบกับคุณทักษิณเนี่ยครับ
0: ครับบทบาทดร.เชนก็อย่าลืมว่าดร.เชนเพิ่งเข้ามาการเมืองนะครับ ในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเคยเป็นส.ส.แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะไปนะครับก็ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่อะไรอย่างจริงจังนะ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังต้องใช้เวลาในการฟูมฟักนะครับอยู่พอสมควรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็วางยุทธศาสตร์ที่ไม่ให้นกเปอร์เชนนั้นเนี่ยได้อยู่ในตำแหน่งที่มันมีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับหรือว่ากรรมการบริหารพรรคต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูแลกระทรวงที่มันเป็นในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้เป็นกระทรวงที่อาจจะต้องเดินหน้าชนหรืออะไรต่างๆกับผู้คนมากนักนะเพราะตรงนี้ก็แน่นอนนั่นคือการวางยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูพรรคที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่าครับ
1: คือประเด็นเรื่องของคปท.ฮะวันก่อนที่เขาไปยื่นค้างเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยมีคำหนึ่งที่หลุดออกมาก็คือกลัวเหลือเกินเพราะเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะมีนายก2คนอาจารย์มองยังไงครับ
0: ก็คงไม่ง่ายงั้นครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เป็นรัฐบาลของพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
0: ชุดนี้เป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วเนี่ยเดียวกันเนี่ยคปท.เขาก็คงมีฝันร้ายนะครับมาจากยุคสมัยพันธมิตรนะครับ
1: คร
0: ับ นะเพราะคปท.หลายคนก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวในนามพันธมิตรมาในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับจากการสร้างความขัดแย้งนะครับในสังคมไทยเนี่ยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก20ปีที่แล้วนะในตอนนั้นเนี่ยก็คือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกนะที่กลุ่มพันธมิตรเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการขับไล่คุณทักษิณการต่อต้านระบอบทักษิณนะฮะแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารปี2549นะครับดังนั้นมาเนี่ยบรรดาวัฒกรรมเกลียดชังต่างๆนะครับหรือการสร้างมายาคติอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนมาจากการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มพันธมิตรและการรัฐประหารปี2549เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละครับคปท.หลายท่านอย่างที่บอกว่าก็เคยอยู่ในพันธมิตรมาก่อนครับเพราะนั้นเขาก็คงยังคง อยู่ในวังวนตรงนี้อยู่นะครับแม้ว่าวันนี้การเมืองมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับสิ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์ก็คือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยถ้ายังสามารถจะเป็นผู้นำที่ดึงคะแนนเสียงได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ต้องเกิน100ที่นั่งนะครับยิ่งคุณทักษิณต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยยิ่งเป็นเหตุที่จะต้องเรียกคะแนนนิยมได้มากกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่วันนี้เราก็เห็นว่าเพื่อไทยก็ไม่ถึง100ที่นั่งแล้วครับผมว่าการเมืองบริบทมันเปลี่ยนละนะว่านั้นเนี่ยเราไม่ควรอยู่ในวังวนเก่าๆนะทางการเมืองนะครับ
1: ครับคือชื่อนะฮะแบรนด์นะครับ
0: ครับ
1: คุณทักษิณเนี่ยมันค่อยๆสิ้นมนต์ขลังไปตามกาลเวลาเหรอครับอาจารย์ฮะจำเป็นที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่ในส่งพรรคเพื่อไทยชูคนรุ่นใหม่ออกมานำพรรคอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ฮะ

0: ไปก็จะต้องมีการปรับตัวปรับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างนะของตัวเองให้มันสอดรับกับการเมืองในบริบทปัจจุบันนะครับ
1: ครับครับแต่ว่าการที่คุณทักษิณออกมาในช่วงเวลานี้อาจารย์ในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันตอนนี้มันจะทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือมันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย
0: ์คือวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่แหละครับนะที่มีคนเขากังวลว่าจะมีนายกสองคนนะนะก็เห็นไหมก็สุดท้ายก็เพื่อไทยมาก็เป็นรองพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็จะไปมีนายกสองคนได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นอยู่แล้วว่าวันนี้ในสถานการณ์การเมืองบริบทการเมืองแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปต่อรองอะไรได้มากนะครับหลายคนไปคิดถึงขั้นว่าถ้าเพื่อไทยถอนแล้วรัฐบาลจะไปไม่ได
2: ้
0: นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขามีพรรคฝ่ายคอยพรรคฝ่ายค้าน
2: มีค้านแค่คอยอยู
0: ่มีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับเรื่องการจะถอนหรือไม่ถอนนะครับและเนี่ยเดียวกันเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบมากกว่าด้วยในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่คงจะเป็นบทพิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าเพื่อไทยออกมาก็คงไม่ได้ทำให้เกิดอะไรหวือหวามากนักนะครับการกลับมาคุณทักษิณก็จะสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับบรรดาฐานแฟนคลับผู้สนับสนุนคุณทักษิณซึ่งก็ยังคงมีอยู
2: ่
0: นะครับหรือว่าผู้คนในพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคงไม่ได้สร้างอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีได้นะคร
2: ับ แต่ว่าแหมในส่วนของสมาชิกหรือว่าแกนนำเพื่อไทยพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะตกขบวนที่จะต้องไปรอต้อนรับคุณทักษิณฮะเขาจะต้องรีแบรนด์ยังไงล่ะฮะเพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างว่าเราไม่ได้อิงผู้นำทางจิตวิญญาณในการเดินหน้าทางการเมืองอย่างเดียวครับอาจารย์ฮะ
0: วันนี้คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าก็มีอยู่หลายส่วนนะครับบางส่วนอาจจะยังคงเป็นผู้คนที่ทันในยุคของคุณทักษิณนะครับบางส่วนก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังนะครับก็อาจจะแม้อาจจะเคยพบเคยเจอเคยคุยบ้างแต่ว่าสายสัมพันธ์มันไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่โดยธรรมชาติของพรรคเนี่ยผมเชื่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ต้องพยายามปรับตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าพรรคการเมืองถ้าผูกติดอยู่กับบุคคลใดบุคคลเดียวนะครับแกนนำคนเดียวเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะยังไงก็ดีพรรคการเมืองมันก็ต้องมีการทำโครงสร้างพรรคเนี่ยให้มันมีความเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับมีกลไกต่างๆของพรรคนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นสมาชิกนะครับหรือกลไกการตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันคือพรรคการเมืองยุคใหม
2: ่
0: เนี่ยซึ่งณวันนี้ในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองจากเก่าไปใหม
2: ่
0: นะครับเราก็เห็นได้ว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลที่ทำให้แต่ละพรรคนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะซึ่งไอ้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปรับตัวแค่ใช้สื่อดิจิตอลนะครับแต่หมายถึงต้องนำไปสู่การเป็นพรรคดิจิตอลพรรคในยุคใหม่ที่มันมีโครงสร้างการมีส่วนร่วมการตัดสินใจมียุทธศาสตร์มีอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่าเก่านะคร
2: ับ ครับครับก็ภาพหลังจากนี้การเมืองใหญ่ครับอาจารย์ฮะมันจะเราจะติดหล่มเหมือนกับที่เราเป็นมา20กว่าปีอีกไหมครับหรือว่าสถานการณ์สงครามสีมันคลายมันหายไปแล้วครับอาจารย
0: ์สงครามสีผมเชื่อว่าคลายแล้วนะครับเพียงแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังอยู่ในวังวนฝันร้ายแบบเดิมนะฮะว่ายังมีสงครามสีเสื้ออยู่ยังต้องสร้างความเกลียดชังจากมุมนี
2: ้
0: นะที่ไม่เอามุมนั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับวันนี้เนี่ยมันผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วนะครับการเมืองนี้เป็นการต่อสู้กันในเรื่องวาระทางนโยบายนะครับต่อสู้ด้วยข้อมูลต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงนะครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดนะวันนี้เนี่ยผมก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
2: ครับ
0: โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานเนี่ยนะหรือแม้ทั้งเงินกู้400,000 ล้านนะครับที่อาจจะขับเคลื่อนกันต่อเนี่ยนะครับจะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเปิดเผยโปร่งใสนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับประชาชนอย่างพูดถึงจริงๆนะครับ
2: จำเป็นไหมฮะหลังจากกลับไปอยู่บ้านจันสงล่าแล้วเนี่ยคุณทักษิณควรสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะว่าให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเสนอแนะต่างๆเดี๋ยวถูกร้องอีกครอบงำพรรคครับอาจารย์
0: ครับก็จริงๆถ้าเพื่อป้องกันนะครับก็สมัครสมาชิกพรรคไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าค่าสมาชิกพรรคก็ 2,000 บาทตลอดชีพแทนเงินที่เยอะอยู่แล้วครับสำหรับคุณทักษิณ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สมัยนี้อะไรก็ปลอมสลิปมันก็ปลอมขนาดของกินมันยังปลอมเลยดูสิน้ำมะพร้าวมันปลอมได้ยังไงล่ะเนี่ยทุนไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2569น้ำมะพร้าวนั้นคือเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่มีสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกรดอะมิโนฮอร์โมนเอสโตรเจนและเกลือแร่มันช่วยให้พลังงานกับการที่เราดื่มเข้าไปช่วยสร้างความสดชื่นทำให้ผิวพรรณสดใสกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์รวมถึงช่วยให้คนที่ป่วยหรือบาดเจ็บนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วขึ้นแต่เนื่องจากน้ำมะพร้าวนั้นมีน้ำตาลและโพแทสเซียมอยู่มากบางทีผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดก็ต้องระมัดระวังในการดื่มเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยช่วยแก้อาการท้องเสียได้เออจริงไหมนี่คือบางทีแบบว่าเรากินอะไรเยอะแยะมากมายเนาะไอสิ่งที่เรากินไปมันไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดว่างั้นเถอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเกิดท้องเสียได้แล้วอาหารที่สามารถแก้ท้องเสียได้ที่เขาเมาๆกันก็คือการกินน้ำอัดลมผสมเกลือหรือกินน้ำฝาดจากต้นกล้วยหรือดื่มน้ำชาหรือกินกล้วยน้ำว้าหามๆคือถ้าแบบสดกับแบบตากแห้งแล้วบดเป็นผงชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะคะหรือกินใบหรือผลฝรั่งรวมไปถึงน้ำมะพร้าวก็ช่วยในเรื่องของการท้องเสียด้วยอ้าวก็เพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นมันเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมมันช่วยคืนความสดชื่นลดอาการร้อนในบำรุงผิวพรรณและฟื้นฟูร่างกายหลังเสียเหงื่อไงแถมมันยังมีแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักแต่สำหรับใครที่เป็นโรคไตหรือเบาหวานก็ต้องดื่มในปริมาณที่จำกัดนะคะรู้ไหมคะว่ามะพร้าวน้ำหอมไทยนั้นเป็นผลไม้ขึ้นชื่อระดับโลกเลยแต่ปรากฏวันนี้นะคะอาจจะถูกคุกคามจากกระบวนการผสมน้ำมะพร้าวปลอมที่แพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะมีการสืบสวนสอบสวนพบว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพสินค้าแต่กำลังจะทำลายรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกเชียวนะคะเนี่ยเขาก็ส่งมาเรื่องน้ำมะพร้าวปลอมนี่แหละค่ะแต่ปูเองเนี่ยก็นะคะไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เพราะปกติเวลาเราซื้อเราก็จะซื้อจากร้านที่เขาตอกจากมะพร้าวเลยแล้วก็กรอกใส่ถุงเลยนะเพราะว่าเราเห็นปรากฏว่ามันมีข่าวจากคุณอ่ำนะสิคุณอ่ำอมรินทร์นักร้องและนักแสดงชื่อดังเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลังไปซื้อน้ำมะพร้าวบรรจุขวดจากร้านค้าแห่งหนึ่งแต่เมื่อดื่มกลับรู้สึกว่ารสชาติมันผิดปกติจนเกิดความสงสัยว่าอาจเป็นน้ำมะพร้าวที่ไม่ได้มาจากลูกมะพร้าวจริงตามกระแสข่าวที่กำลังถูกพูดถึงเธอก็เล่าว่าระหว่างทางได้แวะร้านขายน้ำมะพร้าวแห่งหนึ่งซึ่งหน้าร้านก็มีการนำเอาลูกมะพร้าวสดมาวางโชว์ไว้ทำให้ดูเหมือนเป็นน้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆแต่เมื่อเข้าไปซื้อกลับพบว่าทางร้านมีจำหน่ายเฉพาะน้ำมะพร้าวแบบบรรจุขวดเท่านั้นและมีการจัดโปรโมชั่น3ขวด100บาทก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาลองดื่มดูพอเปิดขวดกับรู้สึกมีกลิ่นและรสชาติแปลกๆไม่เหมือนน้ำมะพร้าวทั่วไปดื่มขวดแรกรู้สึกว่ามีรสเฟื่อนๆและแทบจะไม่มีกลิ่นหอมของมะพร้าวเลยเพราะเคยดื่มน้ำมะพร้าวมาก่อนมันไม่มีลักษณะแบบนี้
ก่อนที่จะลองดื่มขวดต่อไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดสังเกตเพราะมีอาการปากแห้งและรู้สึกว่าน้ำลายเหนียวจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าน้ำมะพร้าวที่ซื้อมาอาจไม่ใช่น้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆหรือเกี่ยวข้องกับข่าวที่มีการพูดถึงน้ำมะพร้าวปลอมและมีการ

อ้างว่าเขาใช้น้ำบาดาลผสมกับสารเคมีหลายชนิดมาปรุงแต่งรสชาติเพื่อให้สารนั้นคล้ายกับน้ำมะพร้าวเพื่อเวลาที่ตรวจจับก็จะจับได้ยากจึงฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหากต้องการดื่มน้ำมะพร้าวให้ได้รสชาติและความมั่นใจมากที่สุดก็ควรเลือกดื่มน้ำมะพร้าวที่เปิดจากลูกสดๆต่อหน้าเพราะสามารถเห็นแหล่งที่มาชัดเจนและลดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของสินค้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคทั้งหลายควรจะเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้นเองก็เคยเจอเหมือนกันนะคะเวลาไปซื้อที่เขาใส่ขวดเอาไว้แล้วอ่ะมันก็จะมีเศษมะพร้าวอยู่ในขวดนิดหน่อยแต่มักจะเป็นมะพร้าวแก่เพราะว่าเนื้อมะพร้าวจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแล้วเวลาที่เรากินเนี่ยไม่รู้ว่าใครเคยดื่มบ้างมันจะเหมือนกับมีกลิ่นของขวดพลาสติกผสมด้วยนะคะกลิ่นมันจะแปลกๆหน่อยปรากฏว่าเอ้าปูไปค้นข่าวค่ะมันมีหลงเถื่อนไง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: งร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายมันมีหลงเถื่อนสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมแหล่งข่าวเข้าไปพบหลงเถื่อนซึ่งเป็นสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะปรากฏว่ามันนำน้ำบาดาลมาผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่สารเคมีผสมลงไปทั้งน้ำเชื่อมทั้งสารแต่งกลิ่นทั้งสารปรับค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH และโพแทสเซียมค่ะที่เป็นสารสำคัญในมะพร้าวตามธรรมชาติเพื่อให้มีค่าความเค็มใกล้เคียงน้ำมะพร้าวแท้แล้วหลังจากผสมเสร็จเขาก็จะวัดค่าต่างๆทั้งค่าความเค็มและค่าความเป็นกรดด่างเพื่อให้มันดูใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวแท้ก่อนที่จะส่งขายไปยังบริษัทต่างๆที่ผลิตน้ำมะพร้าวเฮ้ยถ้ามันมีน้ำมะพร้าวปลอมมันจะกระทบกับเกษตรกรและผู้ผลิตยังไงล่ะเนี่ยปูได้ดูข่าวนี้เหมือนกันนะคะผลกระทบเนี่ยมันอยู่ที่เกษตรกรสวนมะพร้าวเพราะเมื่อหลงเถื่อนสามารถทำน้ำมะพร้าวปลอมขึ้นมาจากน้ำบาดาลได้จากได้ราคามันก็จะกลายเป็นไม่ได้ราคาไงโรงงานก็รับซื้อมะพร้าวแท้จากเกษตรกรน้อยลงเพราะมันผสมเพิ่มขึ้นมาได้ปรากฏว่ามีความเสียหายที่ชัดเจนอยู่ในกรณีบริษัทหนึ่งค่ะเขาเป็นผู้ประกอบการขายน้ำผลไม้ให้กับแบรนด์ดังในประเทศจีนเมื่อซัพพลายเออร์ลักลอบส่งน้ำมะพร้าวปลอมเลยทำให้บริษัทนี้ได้รับความเสียหายค่ะสุดท้ายเขาสูญเสียตลาดในจีนนะโอ้ยมันมีกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมไงโรงงานผู้ผลิตแบรนด์น้ำมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้โควต้าการผลิตแก่พวกซัพพลายเออร์ในการจัดหาน้ำมะพร้าวให้โดยทางซัพพลายเออร์เขาก็จะไปจ้างลงในการจัดหาน้ำมะพร้าวปรากฏว่ามันมีลงเถื่อนที่ได้รับออเดอร์จากซัพพลายเออร์มันจะผสมน้ำมะพร้าวปลอมแล้วส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแถวๆพื้นที่สมุทรสงครามและราชบุรีค่ะมันจะมีผู้จัดหาวัตถุดิบจำนวนมากแล้วลงก็ผสมน้ำมะพร้าวปลอมนะคะปรากฏว่าที่ปูดูข่าวอ่ะก็จะมีพวกนักการเมืองท้องถิ่นนักธุรกิจนี่แหละแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐและอดีตเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของแล้วยังพบกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อเข้ามาควบคุมกลไกราคารับซื้อมะพร้าวอีกอันนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่กฎหมายว่าทำไมน้ำมะพร้าวปลอมถึงได้ยังมีวางขายได้อะแต่เขาก็มีมาตรการเชิงรุกในการปราบหลงเถื่อนอยู่นะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีประกาศเฉพาะสำหรับน้ำมะพร้าวแต่มีประกาศโดยรวมๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุภัณฑ์มีการระบุว่าหากโฆษณาว่าเป็นน้ำผลไม้ชนิดใดก็จะต้องมีส่วนผสมของผลไม้ชนิดนั้นไม่ต่ำกว่า 20% และหากจะใช้คำว่าน้ำผลไม้แท้ 100% ก็ต้องทำจากผลไม้ล้วน หรือผลไม้ชนิดเข้มข้นแล้วเจือจางด้วยน้ำตรงนี้แหละที่ทำให้ผู้ผลิตบางรายสามารถผสมน้ำมะพร้าวแท้เพียง 20% แต่ก็ยังติดสลากว่าเป็นน้ำมะพร้าวเอ้าแล้วยังไงล่ะเนี่ยถามว่าน้ำมะพร้าวตรวจจับได้ไหมเพราะคุณอ่ำก็ถามว่าจะมีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลบ้างซึ่งเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวบอกว่าจริงๆแล้วให้ลองดมกลิ่นหรือชิมดูก็ได้ค่ะก็จะรู้แล้วแหละว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้ๆหรือว่าปลอมมานะคะถ้าใครเคยกินน้ำมะพร้าวสดๆก็น่าจะแยกแยะได้แต่ตรงนี้ก็น่ากลัวตรงที่บางทีเนี่ยนะคะชาวต่างประเทศเขามากินเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้รสชาติแท้ๆของน้ำมะพร้าวจริงๆมันเป็นอย่างไรเขาก็บริโภคไปตามที่พ่อค้าแม่ค้าขายเนาะแต่นะคะเกษตรกรก็บอกว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะเลือกที่จะรับประทานหรือดื่มน้ำมะพร้าวจากประสบการณ์ที่เคยดื่มน้ำมะพร้าวหรือความเคยชินว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆไปนักวิจัยเคมีอินทรีย์ค่ะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวแท้เนี่ยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีสารเทอร์ฟีนกว่า100ชนิดซึ่งเมื่อมนุษย์ยังไม่สามารถสังเคราะห์ได้ครบหากเป็นน้ำมะพร้าวปลอมถ้าตรวจสอบในแลบก็จะพบโลหะหนักอย่างพวก

0: คลเซียมเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีและทองแดงที่อาจจะมาจากน้ำที่ผสมโดยเฉพาะน้ำบาดาลซึ่งมันจะไม่มีในน้ำมะพร้าวแท้จริงๆแล้วคนทั่วไปกว่า 90% บางทีก็ไม่สามารถแยกออกได้โดยเฉพาะผู้บริโภคในต่างประเทศที่เขาไม่เคยดื่มน้ำมะพร้าวสดๆมาก่อน
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมซอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิตติพาณิชย์นางปนัดดาพดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปะสิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายพัชระสุลักษณวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ่งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์และวัดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 ราชสกุลสายรัชกาลที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลสุกุมาราชสกุลนินรัตน์ราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนูนันท์และราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรนรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรนรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนบุพพารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมทั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับพระกรและอนุโมทนาเวลา 19:00 จังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับสายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

ัสดีค่ะ20:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่10เดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็มาด้วยเพลงค่อยๆปล่อยมือเนาะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันเนาะบางท่านก็อาจจะประสบพบเจอปัญหาเยอะแยะเลยนะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไปนะคะบางทีเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นมีความทุกข์คนนี้มีความเศร้าคนนั้นมีความป่วยกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะกำลังใจจากคนใกล้ชิดจากครอบครัวมันเป็นพลังบวกที่สำคัญมากนะคะครอบครัวนี่เป็นด่านแรกเลยนะคะที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราชีวิตคนเรามีความสุขแล้วก็มีแรงสู้ต่อไปนะแม้ว่ารางวัลก็อาจจะแบบไม่คือไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะวันล้มเหลวแต่ว่าเสียงของคนในครอบครัวคนในบ้านเดียวกันถ้าถือว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้หรือนั่นแหละค่ะโอ้โหน่าจะมีแสงไฟวาบขึ้นมาเลยนะคะในวันที่มืดมนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้หลังอาหารเย็นเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ20:00 น.ถึง 22:00 น.ในสัปดาห์นี้ไม่มีคุณหมอมาตอบคำถามนะคะแต่เดี๋ยวคุณพยาบาลจะพยายามหาข้อมูลหรือว่าคำถามที่ท่านผู้ฟังถามค้างไว้แล้วก็คุณหมอเคยตอบแล้วแบบเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้ค่ะก็จะมาสายใหม่นะซ้ำอีกทีหนึ่งหรือใครจะถามเพิ่มนะคะเอาแบบง่ายๆนะที่พยาบาลพอจะหาข้อมูลได้ในช่วงชั่วโมงนี้ก็โทรมาหาน้องเมย์ได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีพี่มานพพี่ยายเกดแก้วนะคะพี่วาสนาจากสระแก้วพี่ชลลี่จากเกษตรศาสตร์นะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่สวัสดีคนสวยชอบมากเลยนะคะทักทายแบบนี้มันเป็นพลังมันเป็นพลังใจนะคนสวยคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนะคะนี่แหละจุดเริ่มต้นของความอบอุ่นที่แท้จริงนะคะจะเป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนรายการเป็นแฟนคลับเป็น FC อะไรก็ตามนะคะชอบอย่างเงี้ยมันเป็นแคปชั่นส่งพลังใจเนาะมันเป็นความสุขที่แบบเรียกว่าเรียบง่ายเนาะสิ่งที่ดีที่สุดคือเรามีความสุขง่ายๆอ่ะจริงๆนะคะก็เป็นการสร้างกำลังใจร่วมกันนะก็แบ่งปันนี่แหละที่เรียกว่าแบ่งปันความสุขนะคะที่ชีวิตต้องทนสวัสดีด้วยนะคะขอเซิร์ฟโนบิตะแล้วก็พี่กระโปโลทิปริปพี่หนูริงสวัสดีนะคะพี่ขอแชร์ให้แล้วเนาะพี่แตนค่ะพี่แตนสมพรพี่ปัจฉิตทิพมนนะคะฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างแจ้งกันด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่าสวัสดีพี่วันมีสุขกำเนิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเนาะสำหรับในส่วนของแฟนๆรายการนะคะก็อาจจะนานๆเข้ามาทักทายนะคะแต่ก็อ่านทุกข้อความนะคะก็มาถึงช่วงที่หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะมากนะคะเรื่องนึงที่ถามคุณหมอมาค่อนข้างบ่อยเมื่อที่ที่แล้วก็ถามนะคะแล้วก็มีค้างอยู่ท่านหนึ่งถามกันเหมือนเป๊ะเลยนะคะปัญหาสุขภาพของท่านชายคือพออายุเข้าสู่วัยเลข5แล้วกันเนาะเนี่ยท่านนี้น่าจะอายุ50-54เนาะปัญหาที่ท่านชายหลายคนเริ่มกังวลใจแล้วก็มักจะมีการถามคุณหมอมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะที่เริ่มเปลี่ยนจากคนที่เคยแบบคล่องตัวกับกลายเป็นคนแบบติดขัดไปเลยอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็คุณภาพการนอนเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้พอดีได้ไปติดตามคุณหมอเบิร์ตนะคะหมอเบิร์ตนี่เป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะโรงพยาบาลวัฒนาละกันนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพรเจริญนะคะหมอมาไขข้อข้องใจในช่วงหมออยากตอบถึงภาวะที่ผู้ชายเกือบทุกคนหนีไม่พ้นนั่นคือโรคต่อมลูกหมากโตเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ
หมอเบิร์ตอธิบายด้วยภาษาง่ายๆให้เห็นภาพว่าต่อมลูกหมากโตไม่ใช่โรคร้ายแรงที่น่ากลัวในตอนต้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายแล้วก็เป็นภาวะที่เป็นไปตามวัยเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยจะโตขึ้นตามอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายที่ทุกคนก็มีมาตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอก็เสริมว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอผู้ชายอายุย่างเข้าสู่วัยเลข5เนาะต่อมลูกหมากมันก็จะเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าในแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการแสดงออกมากน้อยต่างกันไปซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้แต่สามารถเช็คสัญญาณเตือนได้แบบไหนที่เรียกว่าเริ่มมีปัญหาละไอต่อมลูกหมากที่ว่านี้นะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าต่อมลูกหมากเริ่มโตแล้วมันไปอยู่ตรงไหนมันก็จะไปเบียดทางเดินปัสสาวะนะคะก็สรุปคร่าวๆนะที่คุณหมอวิวัฒน์ก็เคยพูดบ่อยก็คืออาการที่สำคัญนะคะที่เจอหนึ่งปัสสาวะไม่พุ่งใครที่เริ่มละที่ทำไมช่วงหลังๆปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะที่แบบเคยแรงๆกับค่อยๆลดลงต้องใช้เวลานานขึ้นในการยืนในห้องน้ำและต้องออกแรงเบ่งแต่รายที่มีอาการมากขึ้นอาจจะต้องเบ่งหรือใช้มือกดหน้าท้องช่วยเพื่อให้ปัสสาวะออกมาให้ได้นี่คืออาการสำคัญนะคะแล้วก็บางคนมีอาการปัสสาวะแบบเขาเรียกเลอะเทอะกางเกงอ่ะนะคะหลังจากที่ฉี่แล้วปัสสาวะเล็ดเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนตื่นกลางดึกบ่อยนี่คือปัญหาใหญ่นะคะที่รบกวนการนอนนั่นคือต้องลุกมาเข้าห้องน้ำคืนหนึ่ง3ครั้ง4ครั้งสุดท้ายพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแม้ว่าโรคนี้จะไม่มีวิธีป้องกันแบบ 100% เพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศแล้วก็อายุด้วยอย่างที่บอกแต่คุณหมอบอกว่ามีวิธีที่มีประสิทธิภาพปลายทางที่แย่สุดของโรคนี้คือปัสสาวะไม่ออกเลยคือถ้าถึงขั้นนั้นก็ต้องรีบไปหาหมอแล้วเนาะหมอก็จะมีวิธีใช้สายสวนนะสวนปัสสาวะออกให้ทันทีนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะที่คุณหมอเบิร์ตแนะนำคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกรำคาญหากปัสสาวะเริ่มทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติแล้วสุขภาพจิตเริ่มเสียหรือพักผ่อนไม่ได้นั่นคือเวลาที่เหมาะสมในการไปโรงพยาบาลไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อคุณหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็เริ่มกระบวนการรักษาที่ถูกต้องนะคะนี่ค่ะแต่ว่าแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันนะบางคนเอาสมมติอายุ60ละต่อมลูกหมากโตนิดเดียวไม่มีอาการรบกวนอันนี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่บางคนอายุเท่ากันนะคะ60เหมือนกันกลับมีอาการรุนแรงจนต้องผ่าตัดเนี่ยความสำคัญก็อยู่ที่การหมั่นสังเกตตัวเองท้ายที่สุดนะคะหมอเบิร์ตฝากถึงคุณผู้ชายทุกท่านนะคะว่าจริงๆไม่ต้องอายหรือไม่ต้องกังวลที่จะปรึกษาหมอนะคะส่งข้อความมาส่ง SMS โทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะปรึกษาได้เพราะว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันมีความก้าวหน้าแล้วก็โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะเกือบทุกโรงพยาบาลนะเขาก็พร้อมที่จะดูแลรักษาให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะคะก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยนะคะหมออยากตอบนะจากหมอเบิร์ตนะคะนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพรเจริญนะคะที่เป็นหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชายเป็นเนาะนี่แหละใครที่เริ่มละแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเคล็ดไปรับนะเรื่องที่ผู้ชายวัย50นะ50ขึ้นอ่ะต้องรู้นะคะสำหรับในเรื่องนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่กล้าที่จะปรึกษาใครคือคนในครอบครัวก็ไม่กล้าบอกอาจจะแบบมีปัญหาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆชวนคุยกันเรื่องสุขภาพก็ดีเนาะอย่างอาหารมื้อเย็นหรือเมื่อไหร่ก็ได้อะมีเวลาต้องว่างเลยพวกนี้นะคะก่อนที่จะพักผ่อนในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้มีอะไรแบบผิดปกติบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนหมั่นดูแลนะเรื่องนี้กัน
เป็นพิเศษนะคะหลายๆเรื่องแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องของต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ขอเตือนด่วนเลยจริงๆก็มีอย่างเงี้ยทุกปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการบริโภคผักอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจของPDRC นั่นคือศูนย์วิจัยโรคปรสิตจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะเขาไปสำรวจนะคะเป็นผลสำรวจจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งไปเก็บตัวอย่างผักสดมาเพื่อตรวจหาการเป็นตึ้งของพยาธิพบว่าผักหลายชนิดเลยนะคะที่เรานิยมกินสดแต่กลับมีการเป็นเปื้อนพยาธิสูงกว่าที่หลายคนคิดมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอยู่ทุกปีนะคะขึ้นช่ายฝรั่งพบมีการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดเลยนะคะที่สำรวจมารอบล่าสุดถึง 63.3% อันดับ2จระเข้พบการปนเปื้อนถึง 60% อันดับ3ใบบัวบกพบการปนเปื้อน 57.1% อันดับ4ผักชีไทยพบการปนเปื้อน 44.8% อันดับ5ต้นหอมหรือต้องใช้ในครัวเดือนทั้งนั้นเลยเนี่ยพบการปนเปื้อน 43.3% อันดับ6ผักชีฝรั่งพบการปนเปื้อน 36.7% อันดับ7ผักกาดขาวจีนปนเปื้อน 23.3% อันดับ8ผักสลัดผักสลัดที่เราชอบซื้อมากินแล้วก็บางทีมันดูเหมือน

และ10ผักบุ้งจีนพบการปนเปื้อน 67% ค่ะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเนี่ยก็เตือนกันอะนะคะเตือนกันนะคะว่าซื้อผักชนิดไหนก็ตามเราต้องคือถ้าจะกินดิบนะต้องล้างถ้าเป็นผักที่แบบมันมีการซ้อนกันอยู่หลายชั้นก็ต้องแกะต้องคลี่ออกมาทีละใบเลยค่ะเนาะล้างให้สะอาดนะคะมันมีพยาธิอยู่สูงปรี๊ดเลยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อถามว่ามาจากไหนพยาธิพวกนี้ก็น่าจะมาจากพวกฝุ่นพวกบินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าผักเนี่ยที่เขาปลูกปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยมูลวัวใช่ไหมมูลวัวมูลไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งดงามก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ล้างให้สะอาดนะทุกครั้งหรือถ้าแบบให้กินดิบได้ไหมก็ลวกหน่อยนึงก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าแบบกินดิบมันจะอร่อยกว่าก็เอามาล้างให้สะอาดเติมน้ำหน่อยแต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าแน่นอนนะคะดีกว่าที่แบบเป็นพยาธิหรือนะคะนี่ก็เขาวิจัยกันมาชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็คนที่ชอบกินปลาคือปลาเนี่ยหลายคนก็ชอบแบบปลาที่เรียกว่าถนอมมาแล้วเรียบร้อยเนาะนั่นคือปลาเค็มเนาะนี่ก็ชอบเหมือนกันนะชอบซื้อปลาเค็มที่เขาแบบทอดแล้วหรือว่ามาทอดเองก็แล้วแต่ปลาเค็มนี่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวพูดไปหลายคนบอกตายละกำลังสั่งซื้อปลาเค็มมากำลังจะถึงบ้านแล้วแล้วแต่มาตัดความสุขนั้นก็กินได้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ควรที่จะกินเยอะเกินไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาตินะคะ IARC ระบุว่าตั้งแต่เมื่อปี2012ปลาเค็มถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งระดับหนึ่งเทียบกันความอันตรายเกี่ยวกับบุหรี่เหมือนกับบุหรี่และก็แร่ใยหินเหตุผลที่ปลาเค็มกลายเป็นภัยเงียบนั่นคือมันผ่านกระบวนการหมักดองที่ใช้เกลือในปริมาณที่สูงและทำให้เกิดสารที่เรียกว่าในไตรซามีนนะคะมันมีหลักฐานชัดเจนเลยค่ะว่าสามารถก่อมะเร็งได้จริงแล้วก็ในงานวิจัยพบว่าในพื้นที่ที่กินปลาเค็มกันมากจะมีอัตราการเป็นมะเร็งโพรงจมูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง5-10เท่าเลยนะคะ5-10เท่าแล้วก็ยังมีเกลือสูงถึง 13-18% แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการถนอมนะคะด้วยการใช้เกลือความเค็มเนาะเกลือสูงมากกว่าปลาสดหลายเท่าหมายความว่าถ้ากินบ่อยมันก็เสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะอีกทั้งยังถ้าเจ็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดเชื้อราที่สร้างสารอัลฟาท็อกซินที่เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะคะเนี่ยก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแต่เราจะกินปลาเค็มยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะคะ1กินน้อยและกินไม่บ่อยเดือนนึงไม่ควรจะเกิน 1-2 ครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการทอดหรือการย่างแบบไฟแรงหลายคนบอกปลาเค็มเนี่ยไม่ทอดแล้วย่างจะอร่อยเหรอแต่ก็มีคนแนะนำให้ว่านึ่งนะคะปลาเค็มให้นึ่งดีที่สุดกินคู่กับผักสดผลไม้แต่ว่าถ้าเป็นปลาเค็มที่แบบยังไม่สุกอ่ะแค่ดองเค็มมาอย่างเดียวใช่ไหมหมักเค็มมาอย่างเดียวแล้วเอามานึ่งเนี่ยมันไม่น่าจะได้มันน่าจะมีกลิ่นคาวเนาะก็ต้องทอดนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ากินปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องกินคู่กับผักมากเท่านั้นผักที่แบบมีวิตามินซีนะคะเป็นบรอกโคลีก็ได้พริกหวานมะเขือเทศอะไรพวกนี้เพราะว่าผักพวกนี้มันจะช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งได้นะแต่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็วิธีการเก็บรักษาแบบถูกวิธีนะคะให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทคือถ้าพบมีกลิ่นผิดปกติปลาเค็มกลิ่นผิดปกติมันก็ผิดปกติทุกปลาเนาะอย่างนี้ยึดถึงปลาเค็มเนาะหรือว่าถ้ามีเชื้อราขึ้นเนี่ยต้องทิ้งทันทีนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่มีประวัติมะเร็งควรจะหลีกเลี่ยงการกินปลาเค็มอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอันนี้จริงๆเขาไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นคนไทยคนเอเชียนะแต่เป็นคนทั้งโลกนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของ

องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติเพราะฉะนั้นก็น่าจะชอบกินกันแบบทุกประเทศนะก็ว่ามันเป็นการถนอมอาหารนะแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการถนอมกันแบบไหนอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราชอบอะถ้าเรากินบ่อยๆบางทีมันก็จะอาจจะน่าห่วงนะคะน่าห่วงหรือพอสมควรนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้กันให้มากนะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะความสุขเนาะในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบบางทีได้คือกินหลายวันติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักกันเกี่ยวกับเรื่องของงานการกินกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการทำอาหารเองไม่มีเวลาในการปลูกผักเองก็เลยต้องซื้อในส่วนของอาหารนะมาไว้แล้วก็บางคนก็ชอบการเก็บรักษาอาหารเอาไว้ที่นานที่สุดหรือว่าการถนอมอาหารและลดการเน่าเสียจริงๆมันก็จะมีวิธีหลักๆเนาะมีการตากแห้งเนาะทำแห้งแบบเยือกแข็งก็มีการหมักดองการแช่แข็งการถ้าเป็นผลไม้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการแช่อิ่มใช่ไหมการทำแยมหรือเอาไปรมควันก็มีแต่ว่าขาดไม่ได้เลยก็คือไอ้ตัวเกลือน้ำตาลเนาะซึ่งต้องใช้อะนะคะมันก็จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะคะวิธีแรกนิยมเลยก็อย่างที่ปาเทียมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือการทำแห้งนะคะมันเป็นการช่วยลดความชื้นในอาหารเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์นะคะปลาทั้งหมดนี่แหละค่ะหรือถ้าเป็นหมักดองในการแปลงสภาพอาหารเนาะบางคนก็เอาไปดองเค็มบางคนก็ดองเปรี้ยวหรือไปทำเป็นถ้าเป็นแบบของญี่ปุ่นก็เป็นทำกิมจิใช่ไหมนี่สำหรับผักใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ความเย็นในการถนอมอาหารนะคะก็เป็นการชะลอการเติบโตของเชื้อโรคได้เหมาะกับผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยนะคะเน้นเรื่องของการแช่แข็งในตู้เย็นอันนี้ก็ใช้ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะและการใช้สารเคมีนะเช่นการใช้เกลือน้ำตาลน้ำส้มสายชูการกวนการลมควันการแช่น้ำเกลืออะไรพวกนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราดองเราถ้าน้องอาหารไว้เนี่ยมันหมดเวลาแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองติดตามดูนอกจากนี้ปัจจุบันก็จะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการบรรจุแบบสุญญากาศแล้วก็การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารได้เหมือนกันนะคะพอสมควรเลยค่ะก็แล้วแต่วิธีหรือว่าใครมีวิธีอื่นก็บอกกันได้เนาะเรื่องการถนอมอาหารนะเพราะว่าการกินแบบซ้ำๆกินแบบเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายบางคนเนี่ยเชื่อว่ากินอาหารซ้ำๆเดิมๆเป็นเวลานานก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดนะคะหลักๆคือแน่นอนร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็เสี่ยงต่อการสะสมสารพิษปนเปื้อนในวัตถุดิบเดิมๆนะคะก็สารก่อมะเร็งอีละจากเชื้อราและโลหะหนักก็ทำให้ระบบการขับถ่ายสารพิษอย่างตับอย่างไตเนี่ยทำงานหนักเกินไปจนเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็ผลกระทบอีกอย่างนึงก็คือว่าขาดสารอาหารร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่หลากหลายทำให้ขาดวิตามินหรือว่าได้ธาตุบางชนิดได้นะคะแล้วก็ที่บอกว่าตับไตทำงานหนักเนี่ยสารพิษมันก็จะไปสะสมทำให้เนื้อเยื่อตับและไตนั้นอักเสบเรื้อรังได้และก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้จากการได้รับสารก่อมะเร็งชนิดเดิมซ้ำๆนั่นเองค่ะในทางก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมนะคะหมุนเวียนเมนูสักนิดนึงสลับเมนูอาหารทุก3-4 วันบางคนบอกโอ้ทุกมื้อก็มีก็แล้วแต่เนาะนี่เพื่อความสะดวกใช่ไหมคะการสลับเมนูอาหารบ่อยนี่ก็เป็นการลดการสะสมสารพิษชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วเนาะเรื่องของเน้นวัตถุดิบที่หลากหลายให้ครบ5 หมู่และเลี่ยงของค้างคืนอาหารปรุงสุกไหนย่อมปลอดภัยกว่าการอุ่นซ้ำนะคะแต่ถ้าจำเป็นต้องกินซ้ำก็ต้องปรับในส่วนของวัตถุดิบหลักให้ต่างกันไปในแต่ละมื้อเพื่อที่ว่าให้ร่างกายนั้นได้รับโภชนาการที่สมดุลแล้วก็ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำบ่อยเนาะซึ่งบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรในปัจจุบันนี้เนี่ย
ก็มีคนทั่วโลกเขาก็กินกันอย่างนี้ทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าการกินอาหารแบบเมนูวนลูปอ่ะอันนี้งานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังคุมน้ำหนักมันซึ่งมันก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าการคุมน้ำหนักเนี่ยอาจจะกินแบบยังไงไม่ให้เบื่อมีรายงานจากคำแนะนำของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจีนนะคะหมอคนนี้เขาดังมากเลยในจีนเนี่ยเขาสร้างเพจเพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการกินเมนูสุขภาพแบบวนซ้ำในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักเขาบอกว่าอาจจะช่วยลดภาระการตัดสินใจและทำให้คุมพฤติกรรมการกินได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินที่เอามาวิจัยเอามาแบบมีด้วยกันเนี่ยมาร่วมกันลดเรียกโปรแกรมลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรมนะคะ112คนมาอยู่ด้วยกัน12สัปดาห์นะคะพบว่ากลุ่มที่กินอาหารซ้ำหรือมีรูปแบบการกินค่อนข้างคงที่มีแนวโน้มลดน้ำหนักลงเชิงพฤติกรรมนี่นะคะก็มีแนวโน้มลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่เปลี่ยนสูงง่ายขึ้นโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นที่มีความเหนื่อยสะสมการมีเมนูประจำที่คิดไว้ล่วงหน้าอาจจะช่วยลดจังหวะที่ต้องรอต่อรองกับตัวเองทุกมื้อนะคะคราวนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นมีคนดังหลายคนมีดังระดับโลกเลยนะคะเลือกทำให้ชีวิตประจำวันเรียบง่ายนะคะก็รู้จักกันดีเนาะติ๊กจ๊อบนะคะติ๊กจ๊อบเนี่ยเราจะเห็นภาพลักษณ์ของเขาคือมักจะใส่เสื้อคอเต่าสีดำอะไรประมาณนี้ค่ะหรือจะเป็นคุณบารักโอบามาอย่างเงี้ยค่ะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเคยพูดถึงการเลือกชุดสูทสีเทาหรือสีน้ำเงินเป็นหลักก็คือจุดร่วมคือการลดเรื่องเล็กๆที่ต้องตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อเขาจะเก็บพลังสมองเอาไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญกว่าก็เปรียบได้กับเรื่องของการเลือกอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลวิจัยของแพทย์จีนเวชศาสตร์ฟื้นฟูท่านนี้ก็บอกว่าการกินซ้ำและพลังงานคงที่จะช่วยเห็นผลชัดขึ้นนะคะนี่เป็นงานวิจัยของปีนี้เลยนะคะในวารสารสุขภาพพบว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยมีรูปแบบการกินซ้ำสูงหรือติดกับเมนูที่ค่อนข้างคงที่ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 5.9% ของน้ำหนักตัวในช่วง12สัปดาห์ขณะที่กลุ่มที่กินหลากหลายและเปลี่ยนเมนูบ่อยกลุ่มนี้ลดได้เฉลี่ยประมาณแค่ 4.3% และเทียบกับผู้ใหญ่ที่ดูน้ำหนัก90กิโลกรัมความแตกต่างนี้อาจจะคิดเป็นน้ำหนักที่ลดเพิ่มราว 1.4 กิโลกรัมแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นผลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรมคุณหมอฝากว่าไม่ควรจะเอาไปใช้เป็นเป้าหมายบังคับสำหรับทุกคนนะคะความสม่ำเสมอของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันมันมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อเมนูและปริมาณใกล้เคียงกันเนี่ยร่างกายกับพฤติกรรมการกินจะคาดเดาได้ง่ายกว่าลดโอกาสกินเกินจากการตัดสินใจแบบเร่งรีบค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมี3เมนูที่วนซ้ำที่หมอแนะนำนะ3แบบนะคะเขาบอกว่าให้เลือกอาหารที่ชอบกินแล้วอิ่มแล้วก็มีสารอาหารครบพอสมควรนะคะจากนั้นใช้เลือกสลับในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ค่ะเพื่อลดเวลาในการคิดเมนูในแต่ละวันก็ใช้สมองน้อยลงนะคะเมนูแรกค่ะปกไก่200กรัมข้าวกล้องผักลวกและไข่อันนี้เมนูที่1 นะคะแค่นี้พอนะปกไก่200กรัมจะนึ่งจะต้มได้หมดเลยนะคะข้าวกล้องผักลวกและไข่เมนูที่2ปลาแซลมอน150กรัมมันเทศและสลัดแค่นี้พอกินได้มั้ยคะเมนูที่3เต้าหู้100กรัมไข่2ฟองแล้วก็บะหมี่นะบะหมี่สีอะไรก็ได้แล้วก็ซุปผักนะคะนี่เป็นตัวอย่าง3เมนูดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางทั่วไปนะไม่ใช่แบบสูตรตายตัวทุกคนสามารถปรับปริมาณและชนิดอาหารตามอายุตามความชอบตามกิจกรรมประจำวันได้หรือตามโรคประจำตัวตามงบประมาณด้วยนะคะและวัฒนธรรมการกินของตัวเองในแต่ละประเทศแต่ต้องให้ความสำคัญกับความอิ่มพอดีและคุณค่าทางอาหารมากกว่าการจำกัดอย่างเข้มงวดค่ะก็
ลองดูนะเมนูซ้ำช่วยช่วงสั้นนะคะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยยังไงก็ต้องหลากหลายเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าการกินเมนูซ้ำจะช่วย

0: ลดความยุ่งยากในช่วงคุมน้ำหนักแต่ก็คุณหมอบอกว่าก็เตือนนะคะระยะยาวเนี่ยไอ้ความหลากหลายของอาหารยังมีความสำคัญต่อการได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาหารสุขภาพควรตั้งอยู่บนหลักความพอเพียงความสมดุลความพอดีความหลากหลายแล้วก็มีอาหารที่มีคุณค่าหลากหลายนะเช่นผักผลไม้ถั่วอะไรพวกนี้นะคะแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมพร้อมจำกัดอาหารที่มีน้ำตาลสักหน่อยเกลือไขมันที่ไม่ดีหรืออาหารที่ผ่านการแปรรูปสูงๆอันนี้ก็ลดลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นยังเด็กอยู่อะไรพวกนี้นะคะคือใครที่ยังอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตก็ไม่ควรที่จะมารับประทานอาหารกลุ่มนี้นะเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือนักกำหนดอาหารเลยเพราะว่าร่างกายของวัยรุ่นเนี่ยเขายังต้องการพลังงานและก็สารอาหารเพื่อการเติบโตอยู่เพื่อเอาไปสมองเอาไปเรียนหนังสือไปออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพโดยรวมนั่นเองนะคะสรุปเมนูซ้ำอาจจะเหมาะกับคนที่มักจะหลุดแผนเพราะว่าต้องคิดทุกมื้อแต่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบชีวิตนะไม่ใช่การบังคับให้กินน้อยเกินไปนะคะหรือการกินอาหารไม่กี่อย่างติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเราเลือกเมนูหลักสัก 2-3 ชุดที่มีโปรตีนมีแป้งนะแป้งเชิงซ้อนนะคะแล้วก็มีผักมีไขมันดีในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วสลับวัตถุดิบเอานะเช่นเปลี่ยนชนิดผักเปลี่ยนแหล่งโปรตีนเปลี่ยนธัญพืชเพื่อในการคุมง่ายแต่ไม่ขาดความหลากหลายทางโภชนาการนั่นเองค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

มาช่วงที่สองนะคะต่ออาทิตย์ที่เป็นพิเศษ RTM เสียง95ลูกทุ่งหมอนครกับขับสุขภาพค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่10เดือนพฤษภาคมนะคะสวัสดีพี่ลำดวนเจ้าพี่ประชิดพี่อารีนะคะป้าหนูวันป้าติ้นเสริมสวยอยู่เพชรบูรณ์นะคะมีวาสนาอยู่ที่ทุ่งนาบ้านหาดสำราญเขตชายแดนไทยกัมพูชาฝนกำลังตกลมพัดแรงน่ากลัวแต่ว่าภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะตรงช่วงนี้ต้องระวังฝนระวังฟ้ากันด้วยนะคะเพราะว่ากรมอุตุก็เตือนทุกวันนะคะรู้สึกว่าจะมีทุกวันเลยค่ะเนาะตั้งแต่วันนี้แหละนะเป็นต้นไปนะคะจะมีฝนตกทุกวันทุกภูมิภาคด้วยนะคะมีคนถามเรื่องว่าฝนมีมดอันนี้ก็คำถามค้างอยู่ตั้งหลายวันแล้วนะคะวันนี้เจอพอดีเลยค่ะปัญหาซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมมดขึ้นบ้านเหรอคะนี่ก็เกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางบ้านก็บอก

มันจะมีมดหลายชนิดนะคะมดดำมดแดงมดตัวเล็กอยู่ตามห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านแค่เผลอวางอาหารไว้แป๊บเดียวมดก็จะมาเป็นขบวนนะคำถามก็เลยว่าทำไมช่วงฝนตกมีมดมาที่บ้านหนักกว่าปกติก่อนหน้านั้นมันไม่มีเลยเพราะอะไรก็มดหนีน้ำไงคะเวลาฝนตกเนี่ยรังมดตามดินตามหญ้าต่างๆหรือพื้นด้านนอกบ้านเนี่ยมันก็เริ่มชื้นหรือมีน้ำท่วมมันก็ต้องย้ายหาที่อยู่หาที่แห่งใหม่ใช่ไหมที่แห้งๆที่ปลอดภัยแน่นอนในบ้านก็ตอบโจทย์นะคะมันก็เลยมาอยู่ด้วยนะคะหรือช่วงฝนตกมดหาอาหารด้านนอกยากขึ้นพอได้กินอาหารในบ้านของคนจะเป็นขนมเป็นน้ำหวานเป็นเศษอาหารเป็นอาหารของจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะนั่นแหละพร้อมมดรีบเข้ามาทันทีนะคะโอ้โหมีอาหารเพียบส่วนเรื่องของความชื้นในอากาศก็มีผลเหมือนกันนะคะกับพฤติกรรมของมดบางชนิดทำให้เริ่มออกหาอาหารแล้วก็ขยายรังกันมากขึ้นนะคะหลายบ้านนะคะไม่ได้ทันสังเกตว่าในบ้านของเราเองเนี่ยมันจะมีขอบหน้าต่างหรือใต้ประตูรอยแตกผนังท่อน้ำอะไรพวกนี้นะคะนั่นแหละเป็นทางผ่านของมดชั้นดีเลยโดยเฉพาะช่วงฝนตกที่มดต้องหาที่หลบนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตเนาะจุดในบ้านที่มดชอบมากเลยค่ะหนึ่งห้องครัว2โต๊ะกินข้าว3ใต้ซิงค์ล้างจาน4ถังขยะและ5มุมอับชื้นแล้วก็จุดที่มีเศษอาหารเล็กๆนะมีคราบหวานๆอยู่เนี่ยค่ะก็จะเจอเยอะหน่อยนะคะวิธีก็หน้าฝนเนาะจุดอาหารในมิดชิดนะคะอย่าวางให้มดมาตอมเอ๊ะมดเครียดตอมนะไม่ใช่ตอมอยู่แล้วมันไม่ตอมหรอกมันก็มากินเลยเนาะหรือถ้าทำแบบคราบอาหารเป็นคราบหวานเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแม้เพียงเล็กน้อยหยดต้องเช็ดทันทีนะคะเพราะว่ามันดึงดูดมดได้นะคะและปิดช่องแคบเข้าทางเข้าออกของมดได้เลยนะคะช่องแคบประตูหน้าต่างรอยแตกลดความชื้นในบ้านหน่อยค่ะเปิดระบายอากาศและหลีกเลี่ยงจุดขับชื้นและใช้กลิ่นอันนี้ปัจจุบันเนาะคนก็จะไม่ทนเดี๋ยวนี้เริ่มใช้สารเคมีก็มีหรือบางคนก็ใช้แบบธรรมชาติเดิมๆนะคะกลิ่นที่มดไม่ชอบคือเปลือกต้มค่ะน้ำส้มสายชูพริกไทยมะนาววางตามทางเดินของมดก็พอจะช่วยได้ค่ะเอาเป็นว่าสัญญาณว่าบ้านอาจจะเริ่มมีรังมดแล้วก็คือ1มดเป็นทางเดิมมดเดิมเป็นทางเดิมซ้ำๆแล้วก็เริ่มถ้ามดเจอมดตามปลั๊กไฟหรือซอกผนังนั้นแหละน่าจะมีรังแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็สรุปหน้าฝนเป็นช่วงที่มดขึ้นบ้านมากกว่าปกติเพราะว่ามันต้องหนีน้ำหาอาหารและหาที่อยู่ใหม่ถ้าบ้านมีอาหารความชื้นและช่องแคบช่องทางเข้ามันก็จะบุกเราทันทีนะคะก็ต้องลดจุดดึงดูดก็จะช่วยลดปัญหาได้พอสมควรแต่คงไม่หมดเนาะมันมีหลายวิธีเนาะมีเคล็ดลับอะไรเยอะๆมากมายนะเรื่องของมดขึ้นบ้านนะคะบางท่านบอกว่าแก้ยังไงก็ไม่หมดนะคะแต่ว่าก็ลองดูนะคะก่อนจะแก้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาตามกลิ่นเนาะโอ้มีเศษอาหารมีของหวานตกค้างมีกลิ่นล่อมันอยู่นะทางเดินมีรอยแตกมีรังอยู่ใกล้บ้านเลยพวกนี้นะคะอย่าลืมนะคะมดนี่เป็นสัตว์ที่มีการสื่อสารกันเป็นเส้นทางนะคะถ้ามันเจออาหารแล้วมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมอยู่เรื่อยๆค่ะนะลองสังเกตดูนะคะจะไล่ให้มันหายขาดไปเลยอย่างเงี้ยแบบได้ผลจริงๆนะคะก็ต้องหาวิธีนะเพื่อลบเส้นทางกลิ่นนั้นให้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบโต๊ะเป็นผนังเป็นพื้นอะไรพวกนี้นะคะก็เรียกว่าลบรอยนำทางทำให้มดตัวอื่นหาเส้นทางเดิมไม่เจออันนี้ก็พอจะได้อยู่นะวิธีที่แบบได้ผลพอสมควรนะไม่ใช่ 100% คือน้ำส้มสายชูค่ะเช็ดบริเวณที่มดเดินผ่านเพื่อลบเส้นทางมาเลยนะคะแล้วก็จุดที่ต้องเช็ดอีกอันนึงก็คือบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะอาหารแล้วก็เก็บกล่องเก็บอาหารในกล่องให้มิดชิดนะคะมดไวต่อกลิ่นแม่นะถ้ามันเจอกลิ่นแรงๆมันก็จะไม่อยากเข้าใกล้หรอกค่ะน้ำส้มสายชูมะนาวพริกไทยเปลือกส้มเนี่ยกลิ่นเหล่านี้มันจะช่วยรบกวนการรับกลิ่นของมดได้อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ 100% นะคะและอย่าลืมนะคะอุดรอยรั่วรอยแตกนะของช่องใบบ้านเนี่ยนะคะป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกนะคะแล้วก็สรุปมันไม่ใช่เรื่อง

0: เงินนะการเจอมดในบ้านนะคะเกิดจากอาหารเส้นทางและรังมดถ้าจัดการครบ3อย่างก็สามารถกำจัดมดได้แล้วก็ไม่ได้กลับมากวนใจเนาะที่ถามมาไว้ใช่ไหมคะพี่ดาราสวัสดีนะคะขอเพลงกุหลาบวาเลนไทน์น้องเพชรมาพี่สุภาพพี่มะลิวันสวัสดีนะคะมะลิวันขุนตลาดนะคะอ่านถูกเนาะนามสกุลนี้นะคะพี่รัชนีกรลุจิวรกุลพี่วันนีสวัสดีนะคะคุณลุงจรูสวัสดีคุณพยาบาลมาปลาหมึกแห้งนะคะปลอดภัยไหมปลาหมึกแห้งเหรอคะปลาหมึกก็ไม่ควรกินบ่อยนะปลาหมึกมันก็เค็มนะคะเพราะว่าเขาก็ถนอมมาเหมือนกันกว่าจะมาถึงเรานี่โหผ่านมานานมากนะคะก็ไม่ควรกินบ่อยกินได้ค่ะแต่ไม่ควรกินบ่อยนะคะคุณพี่นิราไมสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพี่เกียงไกลค่ะแล้วก็พี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่นงรักเพื่อสมพรกิจนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะในชั่วโมงแรกนี้จะปิดท้ายที่เรื่องน่ากลัวมากนะคะสำหรับกรณีเป็นอุทาหรณ์นะคะเด็กชายคนหนึ่งอายุ6ขวบนะคะตัวช้ำเลือดเขาเรียกว่าช้ำเลือดท่วมตัวนะหมอตรวจเจอพยาธิมหาศาลต้อนอยู่ในเมนูยอดฮิตคือเด็กคนนี้ไม่มีประวัติหกล้มไม่ได้กินยาแปลกๆนะแต่ทั้งครอบครัวต้องช็อกเลยค่ะเพราะว่าเห็นรอยช้ำเลือดเป็นสีม่วงๆนะคะปรากฏขึ้นตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนนะคะเมื่อช่วงต้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของผักที่มีพยาธิใช่ไหมคะอันนี้ที่สนใจเลยค่ะประเทศจีนและเป็นอุทาหรณ์คนที่ชอบกินผักสดต้องฟังต้องอ่านเลยเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพยาธิอยู่ในร่างกายปรากฏว่ามีนั่นแหละตัวช้ำเลือดท่วมตัวเลยนะคะก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าพาลูกไปกินปิ้งย่างแล้วปล่อยลูกกินผักกาดหอมกับผักสลัดสดจำนวนมากเพื่อเอามาห่อเนื้อหมอก็เลยอธิบายว่าพยาธิปากขอเนี่ยมันจะอยู่ในดินและปุ๋ยใช่ไหมคะซึ่งจะเกาะอยู่ตามซอกใบผักที่ปลูกเรียดินน่ะพอล้างไม่สะอาดแล้วกินเข้าไปแบบสดๆตัวอ่อนก็จะใช้เข้าสู่กระแสเลือดทันทีแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมาทำลายระบบการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเด็กจนเกิดรอยช้ำแบบเป็นช้ำเลือดทั่วตัวเลยนี่แหละค่ะก็หมอแนะนำว่าจริงๆไม่ควรให้เด็กกินของดิบหรือผักสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่แข็งแรงพอถ้าพบอาการมีรอยเขียวช้ำตามตัวไม่ทราบสาเหตุเนี่ยใช่ละหรือปวดท้องบ่อยๆบริเวณรอบสะดือนะคะและดื่มอาหารสีพันธุ์ที่เสียวเด็กคนนี้อาจจะมีพยาธิอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับในเรื่องของการกินผักสดในเด็กวัยแค่6ขวบเท่านั้นเองนะแม้ว่าจะดูสุขภาพดีแต่ว่ามันต้อนอันตรายที่มองไม่เห็นเอาไว้การกินผักลวกผักต้มผักนึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กับหมอนพพรค่ะ
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษเช้าพรุ่งนี้เจอจะตัวไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองนายก่อแก้วพิกุลทองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นเรือนจำในวันพรุ่งนี้ว่าตามกำหนดทางราชทัณฑ์จะปล่อยตัว7นาฬิกาถึง8นาฬิกาคนที่อยู่ที่กรุงเทพนัดมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปสำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเนื่องจากต่างคนต่างมาและไม่แจ้งจำนวนที่ชัดเจนแต่มากันจำนวนมากจึงเตรียมการมารวมตัวที่เรือนจำคลองเปรมในช่วงเย็นจัดเวทีเพื่อพบปะมีการจัดอาหารและน้ำให้บางคนวางแผนทำกิจกรรมจนถึงช่วงเช้าและไปรับนายทักษิณออกจากเรือนจำโดยคาดว่าวันนี้มีประชาชนนับพันคนมารวมตัวช่วงเย็นส่วนที่พักจะมีการเตรียมตัวมารับที่บริเวณด้านหน้าหรือไม่นายก่อแก้วเปิดเผยว่าคงจะมาจำนวนมากเพราะถือว่านายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทย
3: เชื่อว่านายทักษิณคงไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะอายุมากแล้วอยากอยู่กับหลานอยากพักผ่อนปิดตำนานพลายทองใบช้างที่มีงายาวที่สุดในไทยอายุ53ปีที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชาวกวยอาเจียงหรือคนเลี้ยงช้างเมื่อทราบข่าวการล้มอย่างสงบของพลายทองใบพลายทองใบเป็นช้างพลายชื่อดังมีงาสวยงามและยาวที่สุดในประเทศไทยประมาณ2เมตร10เซนติเมตรเป็นช้างที่มีคดชลักษณ์ลำดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์มีความสูงสง่าและงาคู่ที่งามพลายทองใบเกิดเมื่อ11พฤศจิกายน2516ในกรุงเทพมหานครเป็นลูกของพังบัวเงินมีชื่อเสียงจากการเป็นพระเอกโฆษณาเปียช้างปัจจุบันอายุ53ปีและอยู่ในโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์เกิดทางนี้การฝังอยู่ในขั้นตอนการหารือกับครูบาใหญ่หมอช้างเพื่อให้สมเกียรติต่อพลายทองใบมากที่สุดสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026ที่กำลังจะมาถึงช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมอย่างแน่นอนแต่ยังยื่นเงื่อนไขและข้อเรียกร้อง10ข้อต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและประเทศเจ้าภาพคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อรับรองความปลอดภัยและเกียรติยศของทีมหลังจากเบดีดาชประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแคนาดาเพื่อไปประชุมฟีฟ่าคองเกรสเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางการแคนาดาอ้างถึงความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ซึ่งถูกจัดเป็นกลุ่มก่อการร้ายในอเมริกาเหนือสำหรับเงื่อนไขที่เรียกว่าข้อเรียกร้องที่เจรจาไม่ได้ของสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเช่นเรียกร้องให้คณะผู้แทนทั้งหมดทั้งนักเตะสตาฟโค้ชผู้สื่อข่าวและแฟนบอลได้รับวีซ่าเข้าประเทศเจ้าภาพโดยไม่มีอุปสรรคหรือการซักถามจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะนักเตะที่เคยผ่านเกณฑ์ทหาร IRGC เช่นเมดีทาเรมีและเอซานฮัตซาฟีต้องการการคุ้มครองความปลอดภัยระดับสูงสุดที่สนามบินโรงแรมเส้นทางการเดินทางและสนามการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เพื่อป้องกันการประท้วงหรือการคุกคามจากกลุ่มการเมืองเรียกร้องให้มีการเคารพธงชาติและเพลงชาติอิหร่านอย่างสูงสุดเพลงชาติต้องถูกเปิดอย่างถูกต้องและไม่มีการขัดจังหวะนอกจากนี้ยังขอให้จำกัดเฉพาะธงชาติอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถนำเข้าสนามได้เพื่อป้องกันการนำธงสัญลักษณ์ประท้วงอื่นๆเข้ามาอีกทั้งยังขอให้สื่อมวลชนตั้งคำถามในงานแถลงข่าวจำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นห้ามซักถามประเด็นการเมืองต่อนักกีฬาและสตาฟทีมชาติอิหร่านถูกจัดในกลุ่ม G โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มพบนิวซีแลนด์วันที่16มิถุนายนที่ลอสแองเจลิสจากนั้นพบเบลเยียมในวันที่22มิถุนายนที่ลอสแองเจลิสเช่นกันณสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพบอียิปต์วันที่27มิถุนายนที่ซีแอตเทิลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
11: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: น
1: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ21นาฬิกา11นาทีค่ะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้10พฤษภาคมได้ยินเสียงพี่หมอร้องเพลงคนรักหายนะคะสวัสดีค่ะดร.นพรบุญรง
2: ค์สวัสดีครับน้องสิวไลครับสวัสดีครับน้องท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่อ๋อมีเสียงออกไปเลยก็น้องอยู่แล้ว
1: คนรักหายไปไหนคะครวนคนรักหายชรัมเทพชัยใช่ไหมคะพี่หมอ
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: ค่ะก็เนาะ
2: ครับก็บรรยากาศแบบนี้ก็ต้องเนาะให้ดูเหงาๆหน่อย
1: ค่ะ
2: นะฮะเปิด
1: จริง
2: บรรยากาศซึมๆ
1: บรรยากาศมันเหงานะมันดูแบบมันเงียบๆอ่ะเหมือนจะเปลี่ยนฤดูมันยังไงไม่ทราบนะพี่หมอเนาะ
2: ครับ
1: บอกไม่ถูกจริงๆใช่ค่ะ
2: จะพูดถึงพอเปลี่ยนปุ๊บนะน้องสไลด์อวดดีพี่หน่อยพี่ก็ชอบไปเดินไม่ไประมัดระวังนะฮะโดนฝนโดนอะไรเงี้ยอ้าวปรากฏว่ารู้สึกจะเสียง
1: เสียงขึ้นจมูกนิดหน่อย
2: นิดหน่อยนะครับ
1: นิดหน่อย
2: ต้องขออภัยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นค่าไม่ได้อะไรนะแต่เหมือนกับเป็นก็แค่อากาศนะเนาะตามภาษาเนาะ
1: ใช
2: ่ครับ
1: เนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเนาะเรื่องของการเป็นหวัดนี่คือแบบกลัวมากถ้าเป็นหวัดแล้วมันจะเป็นนานอ่ะมันไม่หายเนาะเดี๋ยวนี้เป็นหวัดแล้วหายยากมากนะคะ
2: ใช่แล้วคืออะไร
1: ก็แปลกเนาะ
2: เพราะเรื่องภูมิท่านทานด้วยนะก็คน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ยิ่งอายุมากขึ้นนะฮะแล้วก
1: ็
2: ภูมิท่านทานก็ลดลงนะฮะและยิ่งอดหลับอดนอนยิ่งอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมาเข้ามาเนี่ยแต่บางทีพี่ก็สังเกตนะถ้าวันไหนที่เรานอนไม่เต็มที
1: ่นอนน้อย
2: นอนน้อยนะครับแล้วก
1: ็
2: คือไลฟ์สไตล์ของคนคืออะไรบางทีมันบอกยากนะถ้าเวลาเราจะหลับจะนอนบางทีเรามันนอนไม่เต็มที่อ่ะนะแล้วมาสังเกตถ้าเราได้นอนเต็มที่นอนตามเวลาเนี่ยมันตื่นมามันก็สดชื่นนะครับสมองก
1: ็
2: โล่งก็โปร่ง
1: เพียงพอ
2: ใช่ทีนี้มันมีข้ออยู่ตรงใดใช่เขาบอกว่าที่จริงเวลานอนก็ต้องนอนนะคือบางคนไม่นอนเนี่ยนะบางคนนี่เวลาจะนอนยังไม่นอนใช่นอน
1: เวลาไม่นอนทำไมไม่นอน
2: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ส่วนใหญ่
2: แล้วมันมีข้อจำกัดตรงใดว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยก็เรียกว่าเมลาโทนินเนี่ยมันหลั่งในตอนเนี่ย3 ทุ่ม 4 ทุ่ม5 ทุ่มก็เริ่มนะส่งสัญญาณว่าเราง่วงแล้วนะถ้ามันเลยแล้วเนี่ยมันพอเลยนั่นไปแล้วเราไปฝืนเนี่ยนะมันยาวอะไรที่บางทีก็นอนไม่หลับแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆนี่คนที่อยู่ข้างๆก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยน
1: ะ
2: ไม่งั้นมันจะเกิดก็เรียกว่าอะไรนะมันเกิดฟีดแบ็กอะไรกันบ้างนะมันเรื่องนี้เรื่องที่สำคัญนะน้องสไลนะคู่สามีภรรยากันหรืออย่างเงี้ยนะฮะเวลาเขาบอกว่าสิ่งที่อะไรต้องมาคอยรู้คอยเข้าใจนะฮะเวลาเรื่องนอนนี่เรื่องใหญ่น้องสไลนะฮะแล้วก็
1: เรื่องใหญ่มาก
2: ครับเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนโรดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันน้องสไลเอสโตรเจนนี่มันจะหลั่งตอนเรานอนหลับนะครับถ้าดึกแล้วมันก็ไม่หลับมันก็ไม่หลังเลยนะมันเป็นฮอร์โมนที่กระชากความแก
1: ่หรือว่า
2: อะ
1: ไร
2: ไปเลยนั่นแหละทำไมหลับไม่นอนเนี่ยฮอร์โมนไม่หลังครับ
1: ค่ะเพราะนั้นก็ช่วยนอนแต่เดี๋ยวเพิ่งนอนนะเดี๋ยวรอรายการจบก่อนนะคะว่าอ๋อเดี๋ยวกลัวจะไปกระชากความแก่นะอย่าเพิ่งนะคะรออีกสักแป๊บนึงนะคะก็เลยจะได้พักผ่อนกัน
2: แฟนคลับเยอะมากนะส่วนใหญ่ของพี่นี่ไลน์กันมาตั้ง 4-5 รายแล้ววันนี้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ไลน์มาทักทายแล้วก็แต่พี่ฝากให้ของน้องเซลไล ต่อไปนะไม่มีไหมเนี่ยอ๋อแต่อาจจะไลน์ไปทางคลื่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะ
2: หมายครับได้ครับ
1: เนาะ
2: ครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ติดตามข่าวคราวข่าวสารหลายเรื่องราวนะคะแต่ชวนพี่หมอคุยเรื่องครอบครัวก็เป็นเรื่องที่เราคุยบ่อยนะพี่หมอเนาะคุยประจำคุยบ่อยคุยเยอะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็กำลังเป็นอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมีคนผิดมีคนถูกไหมทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็คือคู่แม่ลูกคนดังน้องนายกับคุณแม่หมูพิมพ์ตาเสียงสมบุญที่ตอนนี้เนี่ยลูกเป็นคนออกมาพูดเองว่าไม่ได้คุยติดต่อกับคุณแม่มานาน2ปีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทของแม่นะตอนนี้แม่หมูเนี่ยแม่หมูพิมพกาเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็มาที่ฮ่องกงจริงๆเพื่อนสนิทของแม่บอกว่าจริงๆไม่ได้2นะพี่หมอ4ปีนะคะที่แม่ลูกคู่นี้ไม่คุยกันนี่คือเพื่อนร่วมทริปอย่างคุณฮาน่าบอกว่าจริงๆไม่ใช่2ปีอย่างที่เป็นข่าวนะ4ปีต้องเจอกับเรื่องเนี้ยจนต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการซึมเศร้าอยู่แล้วก็อาการแพนิคเพราะฉะนั้นคุณฮาน่าบอกว่ากว่าที่เธอจะชวนคุณหมูพิมพกามาออกเดินทางไปต่างประเทศได้เนี่ยต้องใช้เวลาซื้อให้เที่ยวอยู่เกือบ6ปีค่ะรอบนี้ก็เลยไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ต่างประเทศแหละคนที่เป็นแม่แต่ว่าคุณลูกเนี่ยณขณะนี้อยู่ในประเทศไทยก็ล่าสุดก็รู้สึกสบายใจก็รู้สึกไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเพราะว่าดูเขายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่หมอพอทราบเรื่องนี้ระหว่างแม่กับลูกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกยังไงคะ
2: ก็จริงๆไม่ได้ตามหนังสือข่าวเนี้ย
1: ค่ะ
2: แต่พอดีพอเห็นแว๊บๆก็เลยเอ๊ะแปลกๆอยู่นะใช่ไหมก็มันอาจจะมีจุดหนึ่งที่มันเหมือนกับเป็นกระตุ้นให้เกิดก็เรียกว่าอยากจะพูดง่ายๆว่าอยากจะติดตามว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรมันถึงได้เกิดปัญหาช่องว่างนะครับระหว่างแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งที่จริงอ่ะมันก็มีหลายมิตินะนั่นคืออะไรเรื่องของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดในมุมเรื่องของมันมีหลายมิติในที่นี้หมายถึงว่าแล้วแต่ไปสะท้อนด้านไหนใช่ไหมครับถ้าเราจะไปสะท้อนอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันก็เรียกว่าประเด็นทางสังคมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าต้องแรงขึ้นมาแหละก็เอ๊ะให้มันก็ต้องซัดไปที่ลูกก่อนถูกไหมครับเพราะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทิ้งแม่ได้อย่างเนี้ยนะหรือว่าตัดขาดจากแม่ได้อย่างไรนะครับหรืออะไรประมาณเนี้ยนะมันจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์อะไรมากมายหรอกนะแต่ถ้าเราเราคิดว่าถ้าเรามองไปถึงเรื่องของการที่มีก็เรียกว่ามีชื่อเสียงนะในสังคมและเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าทำอะไรที่จะเด่นดังร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้นเลยมันก็ถือว่าคือคนไทยเรานะอาจจะไปมองไปถึงเรื่องของความกตัญญูนะครับรู้คุณพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี้ยคือเราจะมีปลูกฝังมาอย่างนั้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่เขาปลูกฝังกันมานะว่าแม่เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงแม่กับลูกเมื่อไหร่นั่นคืออะไรนะ มันก็สะเทือนใจนะเวลาเราบอกก็จะย้อนไปถึงโอ้ยแม่นี่อุ้มลูกนะครับอยู่ในท้องมาตั้ง9เดือน
1: ค่ะ
2: นะครับในระหว่าง9เดือนนั้นนะครับบอกโอ้โหแม่เนี่ยต้องเรียกว่าก็เรียกว่าอะไรนะทุกทรมานพอสมควรเริ่มตั้งแต่
1: ใช้คำว่าแทบปางตายเหมือนกันนะเพราะว่าเข
2: า
1: คือป่วยป่วยต้องกินยาเลยนะจากผลกระทบอ่ะพี่หมอ
2: ใช่พี่ก็บอกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยบางทีแพ้ท้องอะไรเริ่มเนี่ยนะตั้งแต่ตอนรู้ว่าตั้งครรภ์เนี่ยเรื่องของโอ้โหแพ้แบบกินอะไรไม่ได้นะฮะนอนไม่หลับอ้วกอาเจียนน้ำหนักลดโอ้ยปวดปวดสารพัดอ่ะนะตอนที่แพ้นะ
1: ท้อง
2: แต่แล้วในระหว่างถึง9เดือนเนี่ยนะฮะว่าระหว่างนั้นก็แหมน้ำหนักก็เพิ่มนะอุ้มท้องยิ่งน้ำหนักท้องแก่เท่าไรเนี่ยยิ่งโหยแม่นี่หลังแอ่นเลยพูดง่ายนะแล้วก็เสี่ยงที่หลวงพ่อชลันได้บอกว่าวันเกิดอะไรนะวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่อะไรอย่างขึ้นต้นนะค
1: ือ
2: นี่สะท้อนถึงว่าอยากจะเป็นคติเตือนใจว่าให้ลูกทุกคนนั้นนะครับก็รำลึกถึงนะครับนึกถึงว่าความที่เราเกิดจะได้เกิดมาเนี่ยนะครับ อยู่ในท้องแม่จนกระทั่งออกมาเนี่ยแม่ลำบากมากนะครับฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้เป็นจุดแหละจุดหนึ่งนึงเท่าไหร่แต่ทีนี้เวลาความเป็นมาดำเนินไปอย่างไรนะครับคือในระหว่างแม่ลูกเนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยๆคืออะไรว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่บอกว่าแม่นี่ลูกจะอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะครับโดยเฉพาะถ้าได้รับนมแม่นะครับได้รับโอบกอดจากแม่อะไรเงี้ยนะมันจะมีความผูกพันมันจะมีสารก็เรียกสารเคมีหลั่งสารเมโลโทนินสารโนวามีอะไรต่างๆพวกนี้นะที่มันทำให้มีความผูกพันระหว่างแม่กับลูกอะน้องคืออะไร
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบถ้าเราสะท้อนอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะดูดีนะแต่ทีนี้มันเวลามันผ่านไปใช่ไหมครับนั่นคืออะไรเราก็ไม่รู้ในห่วงช่วงเวลาก่อนที่เขาจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเด่นคนดังเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีความเรียกว่าอาจจะไม่ทำอะไรที่ให้ลูกไม่สบายใจไหมนะฮะคือแน่นอนครับส่วนใหญ่ทุกคนเลยที่เราเคยได้ยินบ่อยนะเมื่อก่อนนะแม่ผัวกับลูกสะพ้ายอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะแม่นี่มักถ้ารักลูกมากจะหวงลูกมากนะเราก็เคยได้ยินว่าโอ้แม่นี่ไม่ได้ต้องลูกกัน

0: ็นแฟนคลับเป็นอะไรจริงๆนะก็คือไม่ต้องเดาอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เหตุการณ์มันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วคิดว่าสองแม่ลูกอ่ะคงจะกลับมาก็เรียกว่าทำอะไรอ่ะคือมาคุยกันอ่ะนี่ที่ผ่านมา4ปีไม่ได้คุยกันจริงๆจังๆมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะจริงๆอ่ะครับพี่หม
1: อ
0: โดยที่สังคมโดยที่คนลึกคนไม่รู้แต่สังคมมาตัดสินไปแล้วประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้สรุปแล้วก็คือยังไม่รู้ว่ามันเรื่องความรักของลูกไหมคือเอานี่ถ้าตามข่าวก็บอกว่าแม่เนี่ยอาจจะแบบไม่พอใจที่ลูกมีแฟนอะไรเงี้ยหรือประมาณนั้นทั้งที่ลูกอายุเกือบ30ตอนนั้นนะณวันนี้น้องนายอายุ30แล้วนะคะที่หมอถือว่าโตมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะถามนะนุ๊กสุไลที่ว่าก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็มีอัตรานะถ้าแต่คนก็เรียกว่าต่างคนต่างแม่ก็คิดว่าแม่ก็นะทำดีที่สุดแล้วนะครับลูกก็อาจจะคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้คืออาจจะคิดว่าต่างคนต่างถูกอะไรอย่างเงี้ยนะนะพี่ว่ามันเรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของอารมณ์นะถ้าเราจะพูดตรงๆเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คนเราก็มีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนี่แหละนั่นคืออะไรนะฮะแต่ว่าคือแม่นี่ก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันเลี้ยงมาฉันอุ้มท้องเธอมาฉันอะไรต่ออะไรมานี่แล้วเธอเหมือนกับไม่เห็นบุญคุณไม่เห็นนู่นอันนี้พูดถึงนะอาจจะเป็นเกิดความน้อยใจอะไรทำนองนี้อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะอาจเกิดทิฏฐิขึ้นมาอ๋อว่าถ้าเธอไม่นับถือฉันเป็นแม่หรือฉันไม่เห็นความสำคัญอ่ะเธอก็ตามใจเธออะไรกันอย่างเงี้ยบางทีนะเขาเรียกว่ามันต้องลดนะน้องอะไรเรื่องนี้นะลดอะไรลดตัวตนลดอัตราคือคนเราน้องอะไรเวลาทุกอย่างอย่างนี้มันคือถ้าเราจะเอาบอกว่าไอ้เครื่องของความยืดหยุ่นไม่ได้เนี่ยอันนี้อันตรายมากๆเลยนะฮะเรื่องของนะมันก็อารมณ์ของคนนี่บางทีมันเวลามันสร้างสรรค์มันก็ดีเวลามันเกิดร้ายขึ้นมามันก็ทำลายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้4ปีนี่ไม่เจอกันหนูนะ
0: มันนานมาก
1: เอาตรงๆนะครับคืออะไร
0: ค
1: ่ะความผูกพันเอาเรื่องของความผูกพันเนี่ยพี่ว่าต้องนำมาพูดนะหรือว่านำมาคิดอะนำมาคิดอะไรกันนะความผูกพันเนี่ยพี่ว่าพี่ยอมรับนะอย่างลูกของพี่เนี่ยแต่ละคนมันก็ผูกพันกับแม่เขาเนาะไอเราไม่เท่าไหร่กับแม่เขานี่เขาถือว่าเขากอดเขาหอมเขาอะไรกันเนี่ยนะไอกับเรามันไม่เคยมาหอมเราเลยลูกนะอะไรเงี้ยอันนี้พี่พูดยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วที่สำคัญนะนั่นคืออะไรว่าน่าจะคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมนาฬิกา
0: ใช่ค่ะใช่ใช่ก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่นู่นเลยค่ะ
1: ครับ
0: คุณหมูเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่แรกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าเราจะพูดในเชิงของความรับผิดชอบของแม่คือแม่ทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้นะครับทำใหคืออาจจะเป็นแม่ก็คิดว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก
0: ็
1: ขนาดเลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้นะยังได้ขนาดนี้นะอะไรนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่า
0: ฉะนั้นก็อย่าคือเราไม่ควรไปตัดสินด้านเดียวใช่ไหมพี่หมอเนาะไม่ต้องคาดเดาอะไรทั้งนั้น
1: ใช่ครับแต่ว่าเราก็นิดหน่อยนะนักเ
0: รียนตามที่เขาต้องการใช่ไหมคืออย่างลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่ฟังในมุมลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอันนี้ก็ตามสไตล์คนรุ่นใหม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นส่วนคุณแม่ก็โชคดีที่เขามีเพื่อนดีนะชวนไปเที่ยวคือให้กำลังใจกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงเนาะ
1: ครับก็คงไม่คงอย่างที่เขาบอกนะว่าต้องเสียยังไงก็ต้องตัดกันไม่ขาดหรอกนะยังไงก็ต้องนะกลับมาอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งสุดเลยนะ
0: ค่ะจริงเนาะก็ไม่ต้องไปคาดเดา

0: ถ้าอย่างนั้น
1: ครับครับ
0: ไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องคือบางคนเนี่ยอาจจะโอ้คือวิเคราะห์ไปไกลมากไปเอาเรื่องการมงการเมืองมาโยงอะไรกันเยอะแยะเลยนะพี่หมอ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปด่าทออะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจริง
1: ครับก็เราเอาแก้เนี่ยนั่นคืออะไรนะคือพี่เนี่ยที่ไม่ใช่ว่าโอ้อวดว่าอะไรเราจะเก่งกาจสามารถนะไม่ใช่นั่นคืออะไรแต่เพียงแต่ว่าเวลาปัญหาเกิดมาขึ้นกับครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีคนกลางนั่นคืออะไรต้องมีคนที่มาช่วยมาเลยเราเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันเวลาเกิดสงครามขึ้นมามันต้องมีตัวคนกลางนะมันต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีโก้มีทิฏฐิอะไรต่างๆนี่แต่ว่าถ้ามีคนกลางที่คอยประสานนะครับที่จะให้มาพบมาเจอกันมาคุยกันแบบอย่างเงี้ยมันต้องมีนะสถานสงครามระหว่างประเทศกี่ประเทศนู้นก็ยิงนะก็ไม่เอาไม่ต้องรบกันอยู่ตรงนี้ทำไปทำมาแต่ที่จริงอ่ะมันนิดเดียวเองครับนั่นคืออะไรโดยเฉพาะเรื่องระหว่างไม่ว่าแม่ลูกนะครับหรือครอบครัวเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีวันนะครับที่จะหาทางออกปัญหาพี่ว่ามันไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะก็มันมีที่จริงอ่ะเราอยากคิดว่าครอบครัวอื่นไม่มีปัญหานะพี่เจอมันเยอะมากๆนะอะไรเยอะมากๆนะครับพี่ปัญหาในครอบครัวก็อย่างเงี้ยนะพ่อแม่ลูกหรือลูกสะพ้ายนะครับอย่างเงี้ยมันมีทั้งนั้นนะครับทุกท่านฉะนั้นมันต้องใช้การเวลามันก็ต้องใช้เรื่องของการมีสติมีการอะไรเนี้ยที่เข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาคอยกำกับให้พี่จะให้ครอบครัวอยู่เป็นอย่างราบรื่นเนี่ยคือบ้านเราตรงสไลด์เราโชคดีว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่หลักธรรมคำสอนเนี่ยถ้าเขาเข้าวัดหรือว่าเขาเข้าไป อยู่ในสายธรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจลึกซึ้งเลยว่านะครับการที่เขาเตือนเสมอว่านะครับอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับสไลด์นะครับแล้วก็มีการเหมือนกับบางคนก็สาบแช่งนะครับว่ามันเหมือนกับมันเป็นอัตโนมัติอะนะครับว่าทำให้พ่อแม่เสียใจเท่ากับสร้างบาปอันยิ่งใหญ่นะครับและจะทำให้ชีวิตนั้นนะครับไม่ราบรื่นตกต่ำตกอับอะไรต่ออะไรมันอู้มันสารพัดอะนะที่ว่าถ้าเราเป็นลูกนะเราก็ต้องเชื่อไว้บ้างก็ดีนู่นนั่นนะครับแล้วก็ความรักความเมตตาการให้อภัยอะเนี่ยมันก็หมดทุกอย่างไม่ต้องซึมเศร้าไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นอ่ะนะแค่นั้นเองนะมันไม่ได้ยากพี่ก็เคยทำมาหลายรอบหลายคนเลยนะที่ก็มีปัญหากันไม่ผู้สามีภรรยามั่งใครต่อใครนี่เราไปคุยแล้วก็บอกช่วยกันนั่นนี่นั่นเสร็จแล้ว
0: เหมือนเป็นกาวใจเหรอคะพี่หมอ
1: ก็อย่างนั้นแหละครับเนาะอย่างนั้นแหละ
0: เนาะช่วยกันได้บุญนะเอาจริงๆนะถ้าพูดในแง่ของชาวพุทธเราเนาะได้บุญจังเลยอย่างเงี้ยทำให้คนเขารู้สึกไม่หมางใจกันไม่โกรธกันอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ายังผูกใจนะครับยังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่เนี่ยมันสุดตรงอย่างนี้นะครับมันก็จิตใจมันก็ยังไม่สงบนะครับที่เป็นแพนิคนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าลามไปนานยิ่งนานเท่าไหร่นะครับมันจะตัดกร่อนนะครับเรื่องของให้สุขภาพจิตมันจะแย่ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าเรามองแบบกว้างๆนะแล้วก็ที่ว่าอาจจะคนอื่นอาจจะมองหลายๆแง่มุมแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่ก็มองอย่างนี้แหละ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อืม
0: ค่ะขอถามไปด้วยดีค่ะเราวันนี้เราพักกันเร็วเลยนะคะพี่หมอเพราะว่ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวจะมาตอบกันให้จบเลยนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ37ปีที่ถามเข้ามาปัญหา3ข้อนะคะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะคะในช่วงหน้าพักแป๊บนึงนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมากันค่ะ
1: ครับเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะจดหมายฉบับนี้ถามสั้นๆ นะคะอายุ37สามีอายุ45ค่ะพี่หมอเขาเพิ่งจะแต่งงานกันได้5เดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าสามีเป็นคนเชื้อสายอินเดียแต่ว่าครอบครัวเนี่ยมาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะคะหลังแต่งงานก็มีแยกไปซื้อบ้านอยู่กัน2คนที่เขียนมาปรึกษาพี่หมอเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวของสามีรวมทั้งกลิ่นอวัยวะเพศด้วยนะเพราะว่ามีหนังหุ้มหนาเปิดออกมาล้างทำความสะอาดยากมากเวลาสดใสหนังหุ้มจะร่นแล้วก็รูดปิดยากมันจะมีเมือกขาวๆติดเป็นก้อนและมีกลิ่นฉุนเหม็นจนน่ารังเกียจรบกวนถามค่ะว่าหนังหุ้มอวัยวะเพศชายที่หนานะคะเหนียวเปิดยากจะแก้ไขยังไงได้บ้างเคยได้ยินมาว่ามีจำเป็นจะต้องผ่าตัดจะช่วยได้ไหมคะถ้าปล่อยไว้จะอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ
1: เอากรณี
0: เชื้อสายอินเดียค่ะ
1: เอาหรือว่ามีกี่ข้อน้องเสียอ่านได้จบก็ได
0: ้มีสามข้อนะคะข้อที่สองกินตัวของสามีกินแรงฉุนมากเพราะว่ากินเครื่องเทศจากอาหารที่กินทุกวันไหมคะกินเนี้ยมาจากกินอาหารเครื่องเทศใช่ไหมแต่คนในครอบครัวของเขากินตัวไม่แรงเท่ากับเขานะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรจะแก้ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเครียดมากเลยค่ะตั้งแต่แต่งงานกันมายังไม่เคยมีความสุขเลยกับการร่วมเพศกับเขาจนอยากจะหาทางเลิกดีกว่าไหมคะเพราะอยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขค่ะข้อที่สามถ้าจะให้เขาใช้น้ำหอมที่มาดับกลิ่นตัวต้องใช้แบบชนิดไหนพอจะแนะนำได้ไหมคะและที่สำคัญเป็นคนอ้วนด้วยค่ะน้ำหนัก85สูง160อวัยวะเล็กและสั้นเพราะว่าความอ้วนใช่หรือไม่คะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเพศด้วยนะคะไม่มีแล้วลมควรจะบอกเขาอย่างไรดีด้วยความนับถือรอคำตอบอยู่ค่ะพี่หมอจบ3ข้อเลย
1: โอเคครับก็พอ3ข้อปุ๊บก็รู้สึกว่าเออเนาะมันก็หลายๆอย่างก
0: ็ดูเป็นทุกเลยนะคะ
1: ครับพอมาประเมินประมวลแล้วนะครับก็สะท้อนได้ไล่แต่ละข้อไปนะครับคือจริงๆปัญหาอย่างนี้ก็เป็นเกิดจริงในชีวิตคู่อยู่บ่อยนะนึกอะไรเรื่องของกินตัวเรื่องของเรื่องสุขอนามัยเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้เราจะสรุปก็มีเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการสื่อสารนะครับและอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเรื่องเพศเนี่ยสิ่งข้อแรกที่เขาถามนี่นะแต่ว่าเรื่องของนั่งอุ้มปลายอวัยวะเพศหนาเนี่ยก็เปิดยากกลิ่นและคราบขาวเนี่ยคืออาการแบบนี้คืออะไรที่เราเคยได้ยินบอกว่ามันจะมีสิ่งโสโครกนะที่ของผู้ชายที่ถ้าว่าหนังอุ้มปลายมันหนาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดมาทำความสะอาดได้เต็มที่นะฮะมันก็จะหมักหมมอยู่นะครับแล้วก็เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจนะนะฮะแล้วก็มันก็เรียกว่าตัวเนี้ยเราก็เคยได้ยินบ่อยเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าไอตัวสแมกมาไอตัวไอของผู้ชายเนี่ยในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วก็เกิดตกค้างอยู่ภายในช่องคลอดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีเป็นเชื้อทำให้เกิดเป็นมะเร็งมดปากมดลูกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี
0: ่
1: ยแล้วก็มักจะก็บอกว่าที่มันผู้ชายบางคนบอกโอ้มันจะมันคันหรือมันเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เวลาสอดใส่เงี้ยนะแล้วโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพอสอดใส่ไปแล้วเวลาดึงออกมามันไม่สามารถที่จะรูดปิดกลับไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกเนี้ยบางทีมันบางคนเนี่ยต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงให้บริการวันนี้แล้วก็ไม่ได้ป้องกันดีๆมันมีการติดต่อจากโรคติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์ได้นะฮะอันนี้ที่ก็คำแนะนำก็คือควรจะไปผ่าตัดอย่างที่บอกนะถูกต้องแล้วก็คือทำศัลยกรรมโดยเฉพาะศัลยกรรมทั่วไปก็ได้หรือศัลยกรรมคุณหมอด้านศัลยกรรมในทางเรื่องปัสสาวะก็ได้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยถ้าเมื่อกริบแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยได้หลายอย่างตัวอะไรโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายพวกการอักเสบเรื่องต่างพวกนี้มันจะหายไปก็เรียกว่านะครับก็ เมื่อก่อนนี้มันทีผู้ชายบางคนก็ไม่กล้านะมันกลัวบางทีก็ต้องไปใช้พวกสเตียรอยนะครับแล้วก็คอยพยายามช่วยให้มันเปิดค่อยๆเปิดบ่อยๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าใช้นานจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกต้องไปทำกริปนะฮะถือว่าเป็นดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับอันที่สองข้อที่สองก็คือกลิ่นตัวแรงอันนี้นะฮะกลิ่นตัวแรงนี้
0: กลิ่นเขาบอกกลิ่นเนื้ออาหารเหรอคะ
1: ก็เนื้ออาหารก็มีส่วนมากนะครับโดยเฉพาะเป็นเครื่องเทศเนี่ยเครื่องเทศนี่เวลาเราเคยได้ยินนะว่ามีทางวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมนะครับเรื่องของประเพณีก็เรียกอะไรนะการอาหารรสนิยมของอาหารเนี่ยก็จะกินเครื่องเทศเป็นหลักเนี้ยโอ้แล้วมันจะเดินเข้าไปเนี่ยมันได้ยินกลิ่นมาตั้งแต่ไกลอ่ะเรียกว่ากลิ่นเนี่ยได้ก็ได้สัมผัสห่างกันไม่รู้กี่เม็ดอย่างนี้ก็ยังได้กลิ่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นพวกหอมพวกกระเทียมพวกเครื่องแกงอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งเหงื่อออกมากอะไรเงี้ยต่างๆนะรู้สึกน้ำหนักจะเยอะด้วยใช่ไหมครับถ้าน้ำหนักเยอะนี่ก็ยิ่งมีส่วนใช่ใช่ใช
0: ่สูง160
1: ครับก็ที่จะแนะนำนะฮะเล็กก็บอกว่าคนในบ้านใช่ไหมคนในบ้านมันไม่มี
0: กลิ่นขนาดนี้
1: กับไอ้ที่เรื่องกลิ่นเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นเฉพาะตัวใช่ไหมฮะแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพวกต่อมเหงื่อเนี่ยนะที่เวลามันออกมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแบคทีเรียบนผิวหนังนะฮะแล้วยิ่งน้ำหนักตัวบางคนที่จะมีน้ำยิ่งมีน้ำหนักเยอะเนี่ยนะฮะมันจะมักจะมีพวกเหงื่อออกมากนะครับโดยเฉพาะตามแข็งตามซอกหลืบอะไรต่างๆที่มันพับขาหนีบและรักแร้ตัวอวัยวะเพศพวกนี้นะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งนี้ที่จริงมันก็แก้ไขได้นะแก้ไขได้น้ำหนักตัวเยอะนี่ก็อาจจะต้องมาเรื่องของการดูแลเพื่อลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะก็ที่เรารู้กันว่ามันน้องอย่าเพิ่งตกใจนะก็จะอย่าเพิ่งไปถึงกับต้องเลิกต้องแยกกันนะฮะไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วมันต้องมีทางแก้ทุกอะไรนะฮะก็เบื้องต้นอ่ะที่แนะนำกันส่วนใหญ่นี้ถ้าว่ามีกลิ่นตัวแรงๆก็จะต้องอาบน้ำนี่แหละอาบน้ำใช้สบู
0: ่
1: สบู่บางที
0: เดี๋ยว
1: น
0: ี้ก็จะมี
1: สบู่ฆ่าเชื้อพวกอ่อนๆนะก็ต้องดูนิดนึงนะพวกตรงตะกร้าพวกอวัยวะเพศตัวนี้ต้องดูเลยให้ดีนะแล้วก็อาหารเครื่องเทศนี่ก็เบาลงมาหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องทานไม่ต้องถ้าเบื้องต้นนะต้องอย่างนี้แหละที่เขาพูดเรื่องมาเนี่ยก็คือสาเหตุน่าจะถูกเยอะเลยนะแล้วก็องค์ชาติเล็กอะไรนี้นะพวกคนอ้วนไหมใช่ไหมที่จริงก็เขาบอกว่าผู้ชายอ้วนๆบางทีมันไขมันหน้าท้องอะนะมันจะมันดันตรงคนเอาอวัยวะเพศเนี่ยทำให้ดูสั้นลงนะใช่ไหมแต่พอลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเนี่ยแหละพูดง่ายนะก็ลองลดน้ำหนักดูถามว่าจะใช้เรื่องกลิ่นหอมกลิ่นอะไรที่มาใช้เนี่ย
0: กลิ่นดับกลิ่นต้องใช้ชนิดไหนพอจะได้ทำได้ไหมหมายถึงว่าฉีดน้ำหอมอย่างนี้เหรอมันช่วยได้เหรอคะ
1: ก็น้ำหอมที่จริงกลิ่นบางกลิ่นก็ช่วยได้เยอะอย่างนั้นแหละก็ต้องไปดูเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องอะไรมันมีที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของอะไรบางยี่ห้อนะโอ้โหเหลือเชื่อมากมันหอมจริงๆนะฮะกลิ่นของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแม้กระทั่งในตัวครีมตาตัวนะฮะปวดแต่ว่าแพงมากนะพาหนูหอมมากตรงไหนนะฮะหรือแม้แต่น้ำหอมก็ได้ครับประพรมหน่อยก็ดับไปได้เยอะแต่ว่าที่สำคัญนี้เรื่องครั้งแรกก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดนะครับให้บ่อยขึ้นนะอาจจะ2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พี่ว่าพวกนี้มันก็น่าสุขอนามัยพวกนี้มันก็น่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะครับในเรื่องที่เวลามีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆก็สิ่งนี้ก็มันมีส่วนของอะไรเรื่องของการที่แฟนไม่ค่อยรู้จักลมเล่าไม่อะไรต่างๆพวกเนี้ยคือของพวกเนี้ยบางทีมันก็ต้องนะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอยู่ด้วยกันแล้วความใกล้ชิดค่อยเรียนรู้กันอะไรกันสื่อสารกัน ในทางที่เขาเรียกว่าสดชื่นหอมหวานไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้าต่างนะฮะคืออย่างเงี้ยนุ่มเลยก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่คู่สามีภรรยาคู่รักในหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนะเคยเจอเหมือนกันนะขนาดเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีการศึกษาก็ดีนี่นะเวลามาปรึกษากลายเป็นว่าไม่รู้จักตำแหน่งที่จะเล่าโลมไม่รู้ใช่ไหมฮะเหมือนกับตั้งมาแนะนำอ่ะนะอาจจะมาแนะนำอย่างคนอย่างนี้นะผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้าจับไม่กล้าแตะไม่กล้าต้องของผู้ชายบอกโอ้มันผมต่ำมันกองมาอะไรเงี้ยแต่เวลาให้การปรึกษาเวลาให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยเขาไปปรับมันก็ทำให้เข้ากันได้นะครับแล้วก็รู้จุดรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ความราบรื่นนะครับในการที่มีรักกันแต่ละครั้งเนี่ยนะก็เลยทำให้มีความสุขสมบูรณ์นะฮะ
0: อ
1: ย่างนี้ก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเตือนน้องว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าแหมจะเลิกไม่น่า
0: จะหาทางเลิกอยู่อยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขก็โห
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาใจช่วยนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ดูแลปัญหาไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ก
0: ็
1: นะครับ
0: ก็คือการที่บอกคุยกันพูดกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝ่ายชายก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมพี่หมอ
1: ครับเรื่องของการเล่าลม
0: จริงๆมัน
1: ย
0: ัง
1: อย่างนี้นักสื่อไ
0: ร
1: นะครับเรื่องของการเขาเรียกว่าดูถูกตากถางก็ทำให้ผู้ชายนี่ขาดกำลังใจและเช่นบอกว่าทำไมเธอทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะยิ่งผู้ชายก็จะทำให้เกิดความมั่นไม่มั่นใจมากขึ้นนะฮะทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปแตะต้องหรือจะไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะอาจจะต้องค่อยๆพูดเช่นนะครับว่าอาจจะถ้าเธอทำอย่างนี้นานหน่อยนะหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ท่านมีรู้สึกมากขึ้นอะไรก็ว่าไปให้ท่านค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นพื้นฐานในเรื่องอะไรที่บอกกันเสมอว่าพื้นฐานเรื่องเพศศึกษาเนี่ยมันก็เป็นจำเป็นนะนะก่อนที่จะสัมผัสกันรู้จุดรู้เขารู้เรานะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะการรวมแล้วเล่ารวมผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะจุดที่ไวต่อความรู้สึกในการสัมผัสเนี่ยผู้หญิง100คนนี่ไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งนะฮะบางคนก็บอกผู้ชายบางคนนี่ไอ้ผู้หญิงบางคนก็ใจถึงหน่อยก็ว่าตรงว่าเธอจับตรงนี้ที่อย่างนั้นอย่างนี้นะคืออาจจะสัมผัสตรงไหนที่เขาไวต่อความรู้สึกเขาจะเอามือไปจับเอามือไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคู่สามีภรรยาที่จะบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้ตั้งแต่เรามีปัญหานี้ก็เปิดใจเปิดอกคุยกันนะครับแล้วก็การสื่อสารนะที่นิ่มนวลอย่าไปพูดจาดูถูกนะคือทุกคนเนี่ยมันนะฮะโอ้ไม่ใช่เรื่องเลยยิ่งพวกคนผู้ชายที่มันหลังเร็วมั่งเดี๋ยวอ่อนตัวเร็วอย่างเงี้ยนะถ้าไปเจอผู้หญิงที่ไม่เข้าใจเนี่ยทำให้มันแทนที่จะมีความสุขกับมันจะทำให้กลายเป็นหวาดระแวงผู้ชายนะโอ้ไม่มั่นใจฉันทำให้ความสุขให้ความสุขกับภรรยาฉันไม่ได้กับผมไม่ได
0: ้
1: ทำไมนอนหันหลังให้กัน เดี๋ยวก็นะมันที่ว่าต้องเลิกราต้องอะไรกันนี่นะแต่ถ้าว่ามาปรับสำหรับเข้าใจกันดีๆเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปได้นะฮะครับ
0: ค่ะแต่ว่าไอ้จริงๆแล้วนี่นะคะการที่เขามาใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันมานี่นะคะเพิ่งแต่งงานได้5เดือนก็จริงแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่คบหากันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเขาวิถีชีวิตเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคงจะรู้มาก่อนแล้วนะพี่หมอนะ
1: ก็บางคนก็ไม่มีนั่นคืออะไรเมื่อตอนนี้เราก็ได้ยินบอกคำว่าคุมถุงชนเงี้ยเป็นต้นนะหรือแม้แต่การคบกันเนี่ยอาจจะดูผิวเผินข้างนอกเนี่ยคบกันก็ดูคุยกันดีอะไรดีแต่ว่าเวลาไปเรื่องของ อยู่กัน2-2นะครับเวลาไปเข้าหอเข้าเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันก็จะต้องอีกขั้นหนึ่งถึงจะอะไรนะฮะเข้าไปมันต้องเป็นการปรับตัว อันนี้อันนี้ด่านแรกนะครับที่ไปเจอกลิ่นเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันเคยมันทำให้รู้สึกที่มันไม่ค่อยดีนะ
0: ม
1: ันกับมัน first impression บางทีแม้แต่บางคนในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกๆเนี่ยผู้ชายไม่เข้าใจมันทำให้ผู้หญิงเจ็บเนี่ยมันจะทำให้เกิดความฝังใจว่าตกลงแล้วแม่มันจะมีความสุขแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอยตามคอยก็เรียกอะไรอ่ะมันคอยแก้ปัญหานะ
0: ค่ะ
1: คอยศึกษาเรียนรู้กันไปนะ
0: เนาะคอยแก้กันไปค่ะก็หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนาะปรับความเข้าใจกันได้นะคะพี่หมอทิ้งท้ายสักหน่อยค่ะมีเวลาวันนี้นะคะประมาณ1นาทีครึ่งนะคะฝากเบอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะส่งจดหมายอยากคุยด้วยอยากโทรศัพท์นะเพราะบางเรื่องบางทีมันก็อาจจะรอไม่ได้หรือบางเรื่องก็อาจจะเขินอายอะไรประมาณนี้ค่ะพี่หมอคะ
1: เดี๋ยวนี้นะคือเราต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนะฝ่ายผู้หญิงจะเป็นคนถามแทนเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันน้องก็ถามแทนนะเนี่ยน
0: ้
1: องก็ถามแทนนะฮะในเมื่อถามแทนแล้วก็นำคำตอบนะคำแนะนำนี่แหละนะครับเอาไปปรับใช้นะฮะสิ่งแรกก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าจะเลิกเนี่ยอันนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสื่อสารให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆคุยนะแล้วก็มันจะต้องลงเอยด้วยความก็เรียกว่าสมหวังนะฮะต้องความสมหวังไหนๆก็ไปซื้อบ้านอะไรอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: อย่างอื่นก็ถ้าจะให้บอกนะครับแน่นอนครับเรื่องถ้าน้องต้องการจะทราบรายละเอียดเรื่องลึกๆอะไรเงี้ยอะไรบางทีเราก็สื่อสารในทางวิทยุเนี่ยก็ไม่เหมาะแต่ว่าถ้ามาด้วยกันนะครับก็ยิ่งดีเลยถ้าผู้ชายเปิดใจมาด้วยกันหรืออะไรด้วยกันเนี่ยเราคุยกันได้เราแนะนำได้แบบเขาเรียกว่าจริงจังนะครับเราได้แต่ทฤษฎีที่เราบอกแนวทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเจอกันเนี่ยอาจจะชี้ลึกลงไปกว่าหน่อยนะฮะเหมือนกับคล้ายๆเรื่องของปฏิบัตินี่แหละนะครับเริ่มต้นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้ก็โทรเข้ามานะฮะโทรเข้ามานี่แหละตามเบอร์ที่เคยให้นะครับก็087-6-9-7-7-6-6-6 087-6-9-7-7-6-6-6นะครับ
0: เบอร์นี้ได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: โทรมาได้แต่ถ้าแบบถ้าจะมาก็มาทั้งคู่ก็น่าจะดีนะพี่หมอเนาะ
1: โอ้ดีที่สุดนะครับมาทั้งคู่นี่ส่วนใหญ่นะถ้ามาทั้งคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะสำเร็จนะครับหรือแก้ปัญหาไปได้เนี่ยเกือบ 100% เลยนะฮะถ้าต่างคนต่างรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับว่าควรจะเริ่มอย่างไรแก้อย่างไรนะฮะอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุง

0: ษณ
1: ์ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: หนึ่งครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้ว้าวเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: สารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02

0: 02-201-4364
1: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
10: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แต่เธอไปกับนายมั่วเสียแล้วให้หนูจำคืนนี้เราไม่ต้องเจอกับตันยังทุกวัน

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
10: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตที่ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า 4:51 นาทีนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะข่าวเช้า 9.5 วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 9.5 วันนี้สองป้ามาเจอกันนะคะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: พี่ปวยค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีวันนี้ขอทำหน้าที่แทนน้องดง1วันเมื่อวันโทรไปบอกโอ๊ตพี่กวยน้องดงต้องไปในงานข่าวตอนเช้าเลย
0: โอ้ยพี่กล้วยมาแทนนะคะค่ะวันนี้เจอกับคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมเราเจอกันเมื่อกี่เดือนที่แล้ว
1: โอ้ยนับไม่ถูกแล้วจำไม่ได้
0: นับไม่ถูกแล้วเนาะนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันทุกท่านนะคะในเพจด้วยนะคะทักทาย300กว่าท่านก่อนนะคะตอนนี้สวัสดียามเช้าโอ้ยอากาศดีมากหลายคนบอกว่าอากาศดีค่ะพี่กล้วย
1: เมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยเหมือนมีร่องรอยของฝนตกใกล้ๆสมทนะแต่เมื่อวานก็ลุ้นที่บ้านพี่นะจะตกไม่ตกตกไม่ตกมันก็ไม่ตกมันก็ไม่ตกอ่ะแถวฮันไทราดอ่ะมันก็ยังไม่ตก
0: โอ้
1: ค่
0: ะก็แต่วันนี้กรมอุตุบอกว่าจะตกทั่วนะ
1: ตกทั่วเลยใช่ไหมวันนี้
0: ใช่ค่ะตกทั่วเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากบางจังหวัดต้องระวังลมด้วยเพราะว่าอากาศแปรปรวนนะคะ
1: ค่ะ
0: อากาศแปรปรวนแม่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะดูคือหลายจังหวัดที่น่ากังวลอยู่ก็น่าจะเป็นทางภาค
1: เหนืออีสานเนาะ
0: อีสานกับภาคเหนือใช่ที่ลมแรงอยู่เนาะแล้วก็ทางภาคใต้นะคะกรุงเทพไม่เท่าไหร่นะวันนี้เดี๋ยวนะ
1: กรุงเทพ
0: วันนี้อ๋อ140ก็พอได้อยู่
1: ฮะ140พอได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่พอได้อยู่
1: พอได้ตกได้เย็นบ้างบางพื้นที
0: ่ใช่แต่ว่าเริ่มมีคนบ่นแล้วว่าฝนตกมันก็ขายของไม่ค่อยดีอ่ะแม่ค้าบอก
1: เออ
0: แม่ค้าบอกชอบหน้าร้อนมากกว่าถ้าจะให้แบบเหมาะกับการประกอบอาชีพนะโดยเฉพาะแม่ค้าตลาดนัดแบบโอ้มาตกตอนเย็นนะพี่กวย
1: ค่ะ
0: เห็นใจมากเลยอ่ะต้องเก็บเต็นท์ต้องเก็บร่มต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: กลุ่ม
0: มันแดง
1: กลุ่มตู่เขาก็บอกแล้วนะคะว่าวันนี้จะมีการประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะคะมีผลเนี่ยบอกว่าวันนี้นะภาคเหนือเนี่ยก็จะมี170เลยนะที
0: ่
1: แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากส่วนอีสานก็จะมีที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะภาคกลางอย่างที่น้องศรีบอกว่าประมาณ140ของพื้นที่นั้นเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: แต่ช่วงนี้ก็เวลาพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางที่ก็มีลูกเห็บตกนะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของวันก่อนที่วันก่อนก็อ่านข่าวน้องดงอ่ะมีคนถูกฟ้าผ่าเนาะอย่าไปยืนกลางแจ้งช่วงนี้
0: ใช่ค่ะโอ้ค่ะวันนี้หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายค่ะโทรมารอได้เลยนะคะมาคุยกันหน้าไมค์เนาะพี่กวยเนาะ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็นะไปรอกันที่หน้าเรือนจำ
0: โอ้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ตั้งแต่เมื่อวานไปตั้งไอ้นี่เลยอ่ะไปตั้งเวทีด้วยนะที่เรือนจำกลางคลองเปรมมีบรรดากลุ่มเสื้อแดงจากพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนี่จำนวนมากเลยนะไปปักหลักนะทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าเดินจำเพื่อจะบางส่วนเขาบอกว่าไปนอนค้างคืนก็มีนะไม่ก็ได้กลับบ้านก็มีนะเพื่อจะรอรับนายทักษิณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่จะได้รับการพักโทษนะยังไม่ได้ปล่อยตัวนะยังเป็นผู้ต้องขังอยู่นะแต่ว่าย้ายคุมขังจากเรือนจำคลองเปรมเนี่ยไปคุมขังในพื้นที่ที่บ้านที่อะไรเขาก็จะเป็นที่ที่เขาจะแจ้งเอาไว้ในที่พักโทษหลังพักโทษเขาก็จะมีแจ้งไว้
0: ค่ะก็คือกำหนดการถ้าดูจากข่าวก็คือว่าคุณทักษิณจะออกมาช่วงใกล้ๆ8โมงใช่ไหม
1: ใช่7:55
0: โอ้7:55ก็ออกมาแล้ว
1: ตามขั้นตอน7โมงเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการทำเอกสารอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
0: ค่ะอ๋อก็ออกมานี่คือไม่มีปลาใสไม่มีอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีกลับบ้านเลยต้องกลับบ้านเลยนะ
0: แหม
1: จะให้ออกมาแล้วก็รับปลาใสเลยใช่ไหม
0: ไม่รู้อ่ะดูจากมวลชนที่มาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้ยอย่างที่พี่กล้วยบอกตั้งใจมาค้างแรมกันหน้าเรือนจำเนี่ย
1: ใช่
0: แสดงว่าต้องมาเป็นเยอะอยู่ใช่ไหม
1: เยอะเยอะพอสมควรพอสมควรเลยแน่นเหมือนกันนะเนี่ยดูก็เยอะดีปกติในเวลามีครอบครัวเข้าไปเยี่ยมนะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีคนแสดงเป็นบางกลุ่มแต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ได้เห็นคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำไงหลังจากที่เข้าไปคุมขังตั้งแต่เดือนกันยายนนะ8 เดือน
0: 8 เดือนนะคะไม่ถึงปี8 เดือนซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้พ้นโทษนะถือว่าเป็นการได้รับพักโทษ
1: ได้รับการพักโทษนะคะ
0: แล้วก็ตำราย EM ก็ต้องติดนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคำถามคาใจโดยเฉพาะบรรดาลูกๆของคุณทักษิณเองหรือว่าคนใกล้ชิดก็บอกว่าเอ๊ะในวัยนี้เนี่ย70 กว่า77ใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยจะต้องติดกำไรอีกหรอทำไมคุณต้องปิดลาอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าก็ตามขั้นตอนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตามขั้นตอน
1: ก็คุณทักษิณเนี่ยนะคะก็เขาบอกมีเงื่อนไขด้วยนะ8 ข้อในการคุมประพฤตินะคะสำหรับผู้ได้รับการพักโทษเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ8 ข้อที่ว่านี้ก็คือ 1. ต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับทางเรือนจำเท่านั้นอันนี้ก็น่าจะมีการแจ้งว่าที่นุ่นมั้งบ้านจานสองล่านะ2ห้ามเดินทางออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต3ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นไปเล่นการพนันดื่มสุราใช้ยาเสพติดแล้วก็ห้ามกระทำความผิดอาญาซ้ำอีก4ต้องประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ5ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิตามหลักลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ6ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด7ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติแล้วก็8อันนี้8เนี่ยแหละต้องไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะใช่จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับใบบริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าพ้นโทษตามคำ
2: พี่
1: ค
2: ่ะ
1: มีสายเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวดูชื่อสิไหน
0: ค่ะ
1: ได
0: ้ค่ะ
1: มีสาย
0: เลยก็ได
1: ้มีสายหน้าใหม่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยังไม่มีเมื่อกี้เป็นเสียงอะไรแวบๆเข้ามา
0: เดี๋ยวรอ022481366นะคะรอสักครู่
1: 022481366นะฮะแหมมีลุงวีนี่เขามีนี่เลยนะมาเขาเรียกอะไรนะเข้ามาในเพจเลยนะเพจ Facebook ของเราช่วยบอกว่ามีเบอร์นี่นะ022481366เหรอลุงวีเชียงรายเป็น FC เนาะ
0: ใช่ค่ะก็นี่แหละมาได้เลย
1: อย่างที่บอกนะคะ8ข้อนี้หลังจากที่ออกไปพักโทษแล้วเนี่ยนะคะประพฤติครบถ้วนไม่ได้มีปฏิบัติผิดเกณฑ์เนี่ยนะคะก็จะได้รับการพ้นพักโทษเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าพ้นโทษตามครบเนี่ยก็จะรับใบบริสุทธิ์นะคะถือว่าพ้นโทษตามคำพิพากษาเพื่อกลับไปใช้ชีวิตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
0: น่าสนใจเมื่อสักครู่อ่ะข้อนึงที่พี่กวยอ่านก็คือห้ามกลับไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำ
1: ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
0: โอ้
1: ที่ไม่ใช่ญาติ
0: ห้ามเลย
1: ห้ามเลย
0: ก็อันนี้เหตุผลนี่คือไม่ทราบคืออะไรเนาะ
1: มึงเหตุผลไม่รู้เหมือนกันเนาะทำไมมีข้อนี้ด้วย
0: กลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับตอบแทนอะไรหรือเปล่า
1: ออกมาแล้วอาจจะแบบว่ามันถึงตอนอยู่ในคุกแล้วเงี้ยอาจจะรู้จักกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไปเยี่ยมอาจจะเป็นญาติเนี่ยเยี่ยมได้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยว่าห้ามไปเยี่ยม

0: หรือติดต่อนักกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่ใช่ญาติ
1: ค่ะ
0: อืม
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ก็แน่นอนนะคะต้องยอมรับว่าคุณทักษิณในมุมของทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลยนะ
0: ใช่
1: นะคะแบบนั้นเลยเพราะงั้นเนี่ยดังนั้นวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าก็ไม่แปลกที่จะมีคนเสื้อแดงมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนที่เคารพนับถือกันนะคะไปรอติดตามนะคะประมาณนี้
0: น้องสีมีสายเข้ามาแล้วนะคะชื่อค
1: ุ
0: ณ
1: นะคะ
0: คุณสมพรนะคะจาก
2: สวัสดีครับ
1: สมพร
0: คุณสมพร
2: สวัสดีครับคุณสีครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้น้องด้งไม่มาคุณป่วยมาแทนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะคุณสมพรค่ะ
2: สวัสดีด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: เป็นยังไงคะคุณสมพร
2: มีเรื่องจะเล่าให้ฟังพอดีผมโดนบังคับคดีของจังหวัดได้ไหมครับ
0: จังได้ค่ะได้
2: เป็นของจังหวัดวีรัมครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้ผมปีที่แล้วผมไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีเขาก็แจ้งผมว่าให้ผมคัดให้ผมเขียนคำร้องขอเช็คยอดซึ่งผมก็เช็คยอดไปแล้วก็ได้ยอดมาเพราะว่าเหลือหนี้ประมาณ 70,000 กว่าบาทแล้วครับวันนี้เข้าปีที่3เข้าปีที่3ผมก็แบบว่าก็ยังไม่ได้ติดตามอะไรผมก็เลยโอเคมันน่าจะครบแล้วมันเกินที่จริงเขาฟ้องมามันเกินยอดมาประมาณ7 หรือ 8 หมื่นแล้วครับทีนี้ผมก็เลยโทรไปที่ธนาคารต้นสังกัดที่เขาฟ้องผมอ่ะก็บอกว่าขายหนี้ไปแล้วพอขายหนี้ไปแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรบริษัทที่รับไปครับรับไปที่ว่าไปฟ้องใช่ครับเขาก็ให้เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเขาเจ้าที่ที่เขาดูแลผมอยู่ผมก็เลยโทรไปเช็คเขาก็แจ้งเลขคดีแจ้งเลขอะไรไปเขาก็แจ้งผมว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับยอดจากบังคับคดีจังหวัดวีรัมย์อ่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ผมก็ยังงงผมก็เลยถามกลับไปว่าเอ้าแล้วทีนี้ทำไงเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทางฝ่ายทางที่เขาฟ้องผมอ่ะเขาจะให้เจ้าหน้าที่ไปตามเพื่อจะไปรับเช็คแล้วก็เขาบอกว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ทางบังคับคดีจังหวัดวีรัมย์เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ายังสรุปบัญชีอยู่ซึ่งยังไม่สามารถสรุปบัญชีได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมโดนหักจากเงินเดือนทุกเดือนส่งเข้าบังคับคดีทุกเดือ นแต่เงินไปค้างอยู่ที่บังคับคดีตั้งแต่ปีพฤษภาปีที่แล้วปี68ซึ่งตอนนี้กับพฤษภาปี69
0: ค่ะ
2: แล้วผมก็เลยโทรกลับไปที่บังคับคดีจังหวัดวีรัมย์อีกรอบนึงเมื่อเร็วๆนี้ครับเขาก็แจ้งผมว่าคุณยังมียอดอยู่ประมาณ70,000ซึ่ง70,000เนี่ยผมไปติดต่อเขาปีที่แล้วก็ยังอยู่70,000ครับผมก็เลยว่าแล้วทำไงครับเพื่อปีแล้วผมยังติดต่อว่าให้70,000เขาบอกว่าให้ผมเอาเงินไปวางที่บังคับคดีแล้วเขาจะปิดเรื่องให้ถ้าเกิดส่วนเกินส่วนอะไรอ่ะเขาจะคืนให้เราแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผมจะได้คืนเมื่อไหร่แล้วผมจะปิดได้หรือเปล่าเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นมาผมก็โทรกลับไปที่เจ้าหนี้อีกทีนึงที่เขาทำเรื่องอยู่เขาบอกว่าตอนนี้ดิฉันทำอะไรไม่ได้ต้องรอมันแค่พอดีส่งยอดอย่างเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าแนะนำให้สองวิธีคือหนึ่งคุณติดต่อที่มันแค่พอดีขอปิดยอดแต่ว่าบางครั้งพอดีผมปิดยอดที่70,000ครั้งในปีที่แล้วผมก็ปิดยอดที่70,000แล้วหักมาตั้งปีหนึ่งเป็นแสนก็ปิดยอดอีกประมาณ70,000คือลาแบบว่ามันไม่ตรงกันผมก็เลยไม่รู้ไปจะร้องเรียนที่ไหนดีครับ
0: แล้วตอนคุณสมพรส่งนี่เรามีเอกสารหลักฐานอะไรที่เราส่งไปไหม
2: หักจากเงินเดือนทุกเดือนมีเอกสารในการหักทุกเดือนครับใช่เพราะว่าบางครั้งพอดีเขาจะส่งมาที่ฝ่าย HR ของอย่างนี้ครับเงินรายได้ที่เป็น OT หรือค่าอะไรพิเศษหัก 30% แล้วก็เงินเดือนที่เกิน 20,000 หักหมดเลยครับ
1: โอ้
2: อันนี้เงินเดือนนะครับแต่พวก OT ก็พิเศษ 30% แต่เงินเดือนเกิน 20,000 น่ะหักอยู่แล้วครับ
1: ก็เหลือไว้ให้เราใช้ 20,000
2: ใช่ครับใช่แล้วก็ OT แล้วก็สวัสดิการอะไรที่เพิ่มเข้ามาครับหักอีก 30%
1: ค่ะ
2: แล้วก็โบนัสที่ 50%

0: ็นครบปีใช่
1: ทุก
0: ใช่
1: ปี
0: ครับใช่ใช่
1: เรื่อง
0: ก็
1: หัก
0: เนี่ย
1: เร
0: ค
1: ื่
0: ร
1: อง
0: บ
1: ห
0: ส
1: ัก
0: าม
1: นา
0: ป
1: นห
0: ี
1: รือย
0: แ
1: ั
0: ล
1: ง
0: ้ว
1: ล่ะคะ
0: ผมเนี่ยปีที่สามแล้วครับ
1: รู้ยังไม่หมด
0: ซึ่งยอดซึ่ง
2: ย
0: ย
2: ออ ด
0: ดไ
2: เ
0: ป
2: จ็ด
0: แค่
2: หมื่
0: แส
2: น
0: นสองแต่ตอนนี้มัน200,000กว่าแล้ว
1: เหลืออ
2: ืม
1: อ๋อ
0: ใช่มันเกินไปเยอะแล้ว
2: ส่
0: ผ
2: ง
0: ม
2: ไป
0: ติ
2: เ
0: ด
2: กิ
0: ต่
2: น
0: อ
2: เ
0: เ
2: ย
0: จ้
2: อ
0: า
2: ะ
0: หน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายอดไม่ยังไม่เข้ามาทางบังคับคดี
1: ค่ะ
0: แต่บริษัทหักผมส่งบังคับคดีทุกเดือนแล้วก็บริษัทจ่ายเช็คกรมบังคับคดีทุกเดือน
2: อืม
0: ไม่เกินวันที่15ของเดือนใช่ใช่ใช่แล้วก็เราไปติ
1: ค
0: ด
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ่ออะไรก็ไม่ได้เลยซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยเราไปนั่งรอเป็นบางทีเป็นวันบางทีครึ่งวันใช่
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปติดต่อแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรกลับมาเหมือนเดิมแล้วผมก็ติดต่อไปทางที่เจ้าหนี้เขาบอกอย่างที่ผมบอกคำที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมไม่รู้จะแก้ไขยังไง
1: มันมีส
0: ผ
1: าม ย
0: ก็
1: ด
0: จะ
1: ่
0: ไป
1: วน
0: ร้องเร
1: อ
0: ี
1: ั
0: ย
1: น
0: น
1: นี้ของ
0: อะไรนะครับ
1: ของแซมอ่ะพี่สมพรส
0: อ๋
1: าย
0: อ
1: ด่วนคลินิกแก้หนี้อ่ะของแซ
0: แ
1: ม
0: ก้ไขอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าแซมเฉพาะหนี้ที่ยังแบบว่ายังไม่โดนบังคับคดีครับ
1: โอ้อันนี้
0: ใช
1: คื
0: ่
1: อโดน
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้วก็คือ
0: เขาร่วมไ
1: ไ
0: ด
1: ม่
0: ้
1: ได้แล
0: เข
1: ้ว
0: า
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ่
1: ่
0: ว
1: ไ
0: ม
1: หม
0: ได้
1: ย้อ
0: เ
1: น
0: สร็
1: ไ
0: จ
1: ม่ได้เล
0: ใช
1: ย
0: ่เราบังคับคดี
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วเขาร่วมไม่ได้ครับ
1: โอ้ค่ะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็
0: ใช่
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปที่กรมบังคับคดีเลยนะพี่ป่วย
0: ไปมาแล้วครับเหมือน
2: ไป
0: เด
2: ม
0: ิ
2: าม หม
1: ไ
2: ด
1: ป
2: แล
1: ม
2: ้
1: า
2: ว
1: แล้ว
2: คุ
1: ก
2: ณ
1: ็
2: สมพรไปหม
0: ใช
2: ด
0: ่
2: ไป
0: ไป
2: หมด
0: มา
2: แล้
0: แ
2: ว
0: ล้วเขาก็แจ้งผมอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเจ้าหนี้เขาบอกว่ากรมบัญชีไอ้กรมบังคับคดีอ่ะยังไม่ส่งยอดเขาตั้งแต่ปี68เดือนพฤษภายอดไม่เข้าระบบทีนี้พอ
2: ไม่
0: ยอด
2: อัน
0: ไม
2: นี
0: ่
2: ้
0: เข้
2: ม
0: า
2: ัน
0: ระ
2: จ
0: บ
2: ะ
0: บ
2: อย
0: ป
2: ู
0: ุ
2: ่
0: ๊บ
2: เหมือนที่พี่สมพรบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าว่าที่กรมบังคับคดีเขาขายหนี้ให้กับบริษัทเพื่อมา
0: ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ครับคือธนาคารขาย
2: ธนาค
0: ค
2: าร
0: ไม่ใช่ว่าขายหนี้หรืออะไรเขาให้บริษัทเนี้ยทําการฟ้องเราพอทําการฟ้องเราเสร็จพอฟ้องชนะเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งเรื่องให้บังคับกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีเขาก็จะบังคับคดีให้เราจ่ายกรมบังคับคดีก็ส่งหนังสือมาที่บริษัทเราว่าเรามีอันเนี้ยโดนบังคับคดีนะเขาก็จะบริษัทก็จะทําเช็คสั่งจ่ายทุกเดือนให้บังคับคดีกรมบังคับคดีเสร็จพอได้เช็คไปปุ๊บเงินก็อยู่ที่กรมบังคับคดีเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าหนี้เราไปติดต่อรับเช็ค
2: ค่ะ
0: ซึ่งเราเป็นตรงเนี้ยลูกหนี้ของกรมบังคับคดีอยู่ตรงเนี้ยบังคับอยู่เขาก็จะไปรับเช็คทุกเดือนเพื่อจะเข้าบัญชีมาตัดบัญชียอดหนี้เราแต่ทีนี้ว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วเจ้าทางกรมบังคับคดีทองของจังหวัดอ่ะเขาบอกว่ายังสรุปยอดอยู่ยังไม่เสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วอะครับตอนนี้พฤษภา1 ปีแล้วครับสรุปยอดมาเสร็จคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจ
2: แล้วเขาก็ยังหักเงินคุณสมพรอยู
0: ่ใช่ปกติเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่มารับเช็คไม่เกินวันที่15หรือวันที่20ของทุกเดือนเจ้าหน้าที่เจ้าหนี้เขาจะไปรับที่กรมบังคับคดีซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาเขาก็รับแบบนี้ผมก็เลยถามเพื่อนผมที่โดนด้วยกันเหมือนกันเขาบอกว่าอ๋อเขาจะมีเจ้าที่มารับเสร็จแล้วก็เอาเข้ายอดเสร็จปุ๊บพอเราไปเช็คยอดปุ๊บเขาก็จะแจ้งเลยอ๋อเกินยอดแล้วเขาก็จะเขาจะออกให้เราเลยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นแต่ละกรมบังคับคดีแต่ละจังหวัดทํางานยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ว่าเขาโดนนี่อยู่ที่จะเป็นที่เป็นจังหวัดปทุมเขาโดนที่ปทุ
2: ม
0: เขาบอกว่าแปลว่าที่ปทุมอ่ะเขาบอกอ๋อเกินแล้วค่ะเขาก็จะทําเรื่องให้เราเลย
1: ค่ะ
0: แต่เขาส่งยอดเข้าหนี้กับเจ้าหนี้ทุกเดือนแต่ของผมอ่ะเขาไม่ส่งตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ตอนนี้ปิดพฤษภาปี69ซึ่งผ่านไป1 ปีเงินผมโดนหักทุกเดือน1 ปีผ่านไปเงินยังไม่เข้าระบบ
1: ไม่ลดลงเงินไม่ลดเลย
0: ใช่นี่ไม่ลดเลยเพราะว่าค้างเงินค้างที่กรมบังคับคดี
2: มีอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดเราไปศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดจะได้ไหมเขาจะต้อง
0: ผมกำลังคิดอยู่ว่าศูนย์ดำรงธรรม
2: ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดอ่ะใช่เขาจะรับทุกร้องเรียนทุกเรื่องอ่ะ
0: ใช่แต่ร้องเรียนจะเกิดผลหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใ
2: จลองไปติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการของจังหวัดเนี่ยจะต้องตามให้
1: ชี้แจงให้แนะนำ
2: ใช่
1: ต
2: ้
1: องแนะนำ
2: ให้เราไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่สมพรลองดู
0: ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีผมโทรไปปรึกษาที่ตอง1 1 3 ตัว 1 4 ตัว 1 4 ตัวเขาก็บอกว่าให้ติดต่อบังคับคดีเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถเขาก็ให้จากเบอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรไปก็เหมือนเดิม
1: ใช
0: ่ใช่ใช่
2: งั้นลองคุณสมพรลองไปสุดลงทำเลยว่ามันเป็นยังไงลองเราดู
0: เรื่องใหญ่มากเราโดนหักทุกเดือนทั้งที
2: ่
0: เราหมดหนี้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังหักเราเพราะว่า
1: พี่สมพรเคยได้คุยกับทางเจ้าหนี้ไหม ถึงแม้ว่าบังคับคดีแล้วจริงๆเจรจาประนอมหนี้ได้อยู่นะ
0: ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเขาไม่สามารถที่แบบประนอมหนี้เราได้
1: เ
0: ลยไม่สามารถที่แบบว่าปิดหนี้เราได้เพราะว่าเขายังไม่ได้รับยอดจากบังคับคดีเขาก็เลยดำเนินเรื่องอะไรไม่ได้เราโทรไปเพื่อจะแบบว่าเราจะขอปิดหนี้มันเหลือยอดเท่าไหร่เขาจะแบบว่าอาจจะลดให้เรา

0: างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เขาแจ้งเราบอกว่าถ้าเกิดคุณจะปิดบัญชีเขาไม่มียอดตรงนั้นเข้ามาคุณต้องเอายอดสมมติว่าแสนหนึ่งคุณก็ต้องปิดยอดที่เจ้าหนี้แสนหนึ่งแต่ที่บังคับคดีเพราะว่ายอดเกินแล้วคุณต้องไปขอไปทำเรื่องขอเขาเอง
1: ค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งเรามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยที่ว่าเราจะต้องเอาเงินไปปิดตรงนี้แต่เงินเราค้างอย่างนู้นอะเราต้องไปเดินเรื่องของนู้นอีกซึ่งมันซ้ำซ้อนนะครับแทนที่บังคับพอดีจะต้องส่งเงินให้เจ้าหนี้เราเงินเราจะได้ลดลงแต่นี่เงินเราไม่ลดลงเลย
2: แปลกใจ
0: สรุปยอดไม่ได้เพราะว่าเงินค้างอยู่ที่บังคับพอดี
1: เพราะนั้นก็นี่แหละค่ะเราต้องไปยื่นคำร้องคัดค้านการบังคับคดีเรารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี
0: ้นี่แหละผมก็ไม่รู้จะไปยื่นเรื่องที่ไหนประเด็นคืออย่างนี้ผมมองคือศูนย์บำรุงธรรมก่อนว่าจะเขาจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
2: ใช่
1: ใช่ค่ะขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
0: ใช่ครับเพราะบังคับคดีผมไปติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่บังคับคดีเจ้าหน้าที่บัญชีเขาก็สรุปย่อให้เราเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
0: ต้องเงินมาวางนี่นะคดีจะได้ปิดคุณพร้อมจะปิดเมื่อไหร
2: ่ก็เราจ่ายไปหมดแล้วอ่ะ
0: ก็เราจ่ายไปหมดแล้วครับแล้วเกินด้วย
1: เนี่ยจริงๆเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำพิพากษาของหมายอะไรอย่างนี้ได้หมดใช่ไหมพี่
0: ตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราถือหนังสือถือหมายไปเขาก็เห็นตัวเลขซึ่งเราก็บอกเนี่ยผมก็มีหลักฐานในการหักไปให้เขาดูทั้งหมด
2: มีหลักฐานไปให้ดู
0: แต่ว่าเขาก็ไม่ดำเนินการอะไรให้เราได้เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่อยู่มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นไปตามระบบผมก็ไม่ทราบว่าระบบอะไรผมก็ไม่สามารถที่ไปเรียกไปจะทำเรื่องทีต้องไปเขียนหนังสือต้องไปให้เซ็นต้องไปนั่งรอกว่าเขาจะทำเรื่องให้เรามันไม่ใช่เรื่องครับผมเคยไปแล้วต้องไปนั่งเขียนหนังสือไปต้องไปขอดูว่าจะคุณจะขอดูอะไรจะขอดูอะไรแล้วจะนานจะมีเจ้าที่จำต้องรอเจ้าที่เขามาทำให้เรื่องให้เราเขาก็แค่ว่าเปิดคอมให้เราดูปริ้นให้เราดูสรุปยอดตอนนี้ยังอยู่แค่นี้นะเงินเข้าระบบมาแค่นี้นะซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบเขาได้เลยว่าเงินเข้ามาจริงหรือไม่จริงเขาจ่ายจริงหรือเขาไม่จ่ายจริงแล้วที่ผมก็เลยโทรไปที่เจ้านี่เขาบอกว่าเงินยังค้างอยู่ที่บังคับพอดีตั้งแต่พฤษภาปี68นี่แหละเป็นประเด็นที่ผมว่าอ้าว
1: ค่ะ
0: เอาบังคับพอดีเอาเงินไปไหนทั้งที
1: ่
0: บริษัทบังคับพอดีสั่งให้บริษัทผมหักบริษัทผมทุกเดือนบริษัทผมมีสลิปออกเงินออกหักทุกเดือนผมก็เขียนมายอดไว้ทุกเดือนซึ่งมันเกินยอดมาประมาณ7หรือ8หมื่นแล้ว
1: ดูอีกช่องทางนึงนะคะลองไปดูแล้วก็เดี๋ยวพี่สมพรบอกความคืบหน้ามาด้วยนะคะ
2: ส่วนน้ำลงทำนะเราไปส่วนน้ำลงทำนะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณคุณสมพร
1: ค่ะพี
0: ่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้น้องสี

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: ก็
1: ก็ไม่รู้จะ
0: ฟั
1: ไม
0: ง
1: ่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคราวนี้ก
0: ฟ
1: ็
0: ังคุณสม
1: หลา
0: พ
1: ย
0: ร
1: ค
0: แ
1: น
0: ล้ว
1: เจอ
0: มีหลายคนเจอด้วยเหรอ
1: เจอแบบเนี้ยใช่ค่ะก็ต้องกลับถ้างั้นก็ต้องกลับไปที่ต้นเลยว่าเรื่องเนี่ยการกู้หนี้ยืมสินบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าปล่อยให้ถึงขั้นที่ถูกบังคับคดีนะคะแล้วมันจะยากแบบนี้ค่ะยุ่
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: เลย
0: ทั้งที่มีหลักฐานในการหักเงินจากโอ้ฝ่าย HR นี่คือเงินเดือนที่เขารับคือมันโดนหักจากต้นสังกัดไปแล้วด้วยนะ
1: ใช่ทุกเงินแล้วไม่นำส่งแล้วยอดหนี้ก็ยังสูงอยู่นะ
0: ใช่เขาส่งมาตั้งแต่6869บอกเป็นแสนแสน70,000
1: ใช่
0: มันก็เกินเป็นแสนกว่าแล้วทำไมไปถึงที่กรมบังคับคดีโอ้ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะพี่ว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวเนี่ยมีอีกหลายคนเนี่ย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องตามเนาะต้องตามอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกหมดกำลังใจน้องจริงเอาถามว่าในการที่แบบเขาหักไปเนี่ยยอดหนี้ตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะหลักหมื่นเองเนาะ
0: 70,000
1: หลักหมื่นถ้าเขาหักสมมติว่าเดือนละหมื่นเดือนละ5,000ก็จะไม่กี่เดือนเองนะ
0: ค่ะแต่นี่เขาเป็นเกณฑ์ไงที่บอกว่าต้องเงินเดือนต้องใช้เหลือ20,000ใช่ไหมแล้วเกิดหักจากโอทีก็30%โบนัสก็50%อะไรแบบเนี้ยก็เอาทุกทางกันเนาะ
1: ใช
0: ่
1: ก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นเนาะใครก็ตามนะคะที่เป็นหนี้อยู่มีน้อยก็ใช้ไปมีเยอะก็ใช้เยอะ
0: อย่าเป็นหนี้
1: ด
0: ี
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: โดยเฉพาะเป็นหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นะแล้วบัตรเครดิตบัตรอะไรใช้ไปใช้จ่ายไปเนี่ยงูยดอกเบี้ยมันทวีคูณนะพี่จะเป็นคนที่มีวินัยกับการจ่ายบัตรเครดิตมากเลยน้องสีคือแบบจะพยายามไม่ขั้นต่ำขั้นเติมเนี่ยไม่เป็นเลยต้องจ่ายเต็มไปเลยอะกลัวมากกลัว
1: ใช่ไหมมันก็จะมีเวลาหน่วงอยู่ตั้ง40-45 วันเนาะเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรใช่ไหม
0: ใช่
1: ค่ะ
0: มาช่วงนี้ที่บอกลมแรงแล้วพายุฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ยมันมีข่าวน่าสลดมากเลยน้องสีที่จังหวัดระยองอ่ะเขาผู้ปกครองเขาพาเด็กไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลที่ซอย3แล้วก็ซอย4หมู่1ตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะปรากฏว่าคือทีมกู้ภัยที่นู่นอ่ะหรือทีมกู้ภัยปลวกแดงแล้วก็นักประดาน้ำเขาได้รับติดต่อให้ไปช่วยเหลือไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปเจอผู้ปกครองกำลังร้องไห้มากเลยนะสอบถามไปได้ความบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็พาลูกแล้วก็หลานชาย3คนไปพักผ่อนกันที่อ่างเก็บน้ำตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็พายเรือออกไปหาปลาไม่ไกลจากฝั่งเด็กๆ ก็พากันเล่นน้ำอยู่ที่ริมตลิ่งจู่ๆเนี่ยลมพัดลมเลยลมแรงลมกระโชกแรงมากเลยพัดร่างเด็ก3คนตกจากจุดที่เล่นน้ำอยู่ตกลงไปที่ล่องน้ำลึกเด็กๆก็ตกใจกลัวแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยผู้ปกครองได้ยินก็เลยรีบพายเรือเข้าไปช่วยกันอย่างสุดความสามารถแต่ว่าคว้าตัวได้เพียง2คนมีน้อยอีก1คนนะคะ8ขวบ8ปีถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้เจ้าที่กู้ภัยไปเนี่ยก็ใช้คนถึง50กว่าคนนะแล้วก็มีชุดประดาน้ำด้วยระดมกำลังลงไปค้นหานานกว่า1ชั่วโมงก็ไปเจอร่างของน้องสตังเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำแล้วโอ้
1: 4ขวบ
0: 8ขวบ
1: อ๋อ8ขวบ
0: 8ปี8ปี8ขวบก็ไปกัน3คนคว้าได้2อู้ลมมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเล่นอยู่ริมตลิ่งลมมันพัดเด็กตกเลยนะช่วงนี้ลมแรงมากต้องระวังแล้วผู้ปกครองก็คือเด็ก3คนเล่นก็อยู่ริมตลิ่งก็ตัวเองก็ลงไปพายเรือเอาไปหาปลาตายแล้วโอ้
1: โห
0: น่าตกใจแล้วแบบคิดดูสิว่ากำลังไปช่วยอยู่นะสีกำลังไปช่วยอยู่แล้วคว้าได้แค่2คนอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะถูกพัดจมลงไปต่อหน้าต่อตาเลยก็ช่วยไม่ได้
1: โอ้โหช่วงนี้ต้องระวังเนาะเด็กก็ยังไม่เปิดเทอมเนาะช่วงนี้เด็กก็จะต
0: ้
1: องดูแลใกล้ชิดหน่อย
0: จะต้องมีประจำเลยเนาะช่วงปิดเทอมเนี่ยเรื่องเด็กกันเด็กกับเด็กเด็กกับน้ำเนี่ย
1: ค่ะมีตลอดมีตลอดนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่เลยนะคะ เมื่อวานนี้รถคือตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็อาจจะแบบขับรถ ออกมาด้วยความเร็วเหลืองมอเตอร์ไซค์นี่เจอบ่อยมากนะไม่ค่อยมีไฟท้ายอ่ะมอเตอร์ไซค์เนาะ
0: แล้วคือเราเป็นรถใหญ่เนี่ยเราต้องระวังเองนะบางทีเรา
1: ใช่
0: ตายแล้ว
1: ระวังเอง
0: ตายแล้วนั่นมันรถมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วนะไม่รู้เลยเนี่ยเพราะไม่มีไฟท้ายให้เราเห็นน่ะ
1: ค่ะก็เนี่ยเห็นในคลิปนะคะที่ก็เปิดเผยนะคะรถคันนี้ก็บอกว่าผู้หญิงคนนึงนะคะก็ขับมาโดยที่ไม่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่มันเป็นพ่วงข้างด้วยอ่ะพี่กวยไม่มีไฟคือพ่วงข้างเนี่ยต้องมีไฟทั้งสองนะทั้งตัวพ่วงแล้วก็รถเดิมใช่ไหมคะ
0: ค
1: ือเนี่ยก็ชนไปก็บอกว่าเป็นผู้สูงวัยค่ะเสียชีวิตคาที่เลยเนี่ยตอนเช้าก็จะเจอบ่อยมากนะคะเจอบ่อยที่สุดก็อยากให้ทุกคนดูรถดูไฟท้ายรถตัวเองด้วยนะคะเรียนมาสักครู่แล้วก็เมื่อวานอีกจุดหนึ่งที่แหลมฟ้าผ่าสมุทรปราการนะคะอำเภอพระสมุทรเจดีย์อันนี้ตำรวจรับแจ้งนะคะสภ.สมุทรเจดีย์ว่าที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือเป็นปั๊มน้ำมันเก่าอ่ะแต่ว่าเลิกกิจการมานานเป็น10ปีแล้วนะคะมีคนเฝ้าดูแลอยู่ในห้องนอนของห้องที่อยู่ในปั๊มเนี่ยค่ะเจอโครงกระดูกของมนุษย์อยู่บนเตียงลักษณะเนี่ยนอนหงายตะแคงซ้ายค่ะพี่กวยบนหัวมีเส้นผมอยู่บางจุดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2เดือนในห้องเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการลื้อค้นทรัพย์สินอะไรนะคะแต่ว่าเจอบัตรประชาชนว่ามีคนชื่อนายประเสริฐสิริรัตนวัชกุลอายุ60ปีเป็นชาวปทุมธานีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าคนที่ชื่อประเสริฐเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกที่พบหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบร่างให้กับมูลนิธิปอติ๊กตึ๋งนำส่งนิติเวชไปเพื่อชันสูตรนะคะแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์แต่ว่าตอนที่จะเจอเนี่ยนะคะดูสิเสียชีวิตมาเป็น2เดือนแล้วนะคะ
0: 2เดือน
1: มีคนเนี่ยมาหาปูอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบ้านเกิดเหตุนั่นแหละทีนี้คนเนี้ยคนที่หาปูเนี่ยแกบอกว่าแกก็หันมาที่ปั๊มน้ำมันเก่าก็เห็นมีคนกวักมือเรียกแกแกก็เดินตามมาที่กวักมือเนี่ยนะคะแกบอกว่ามีผู้ชายคนนึงกวักมือเรียกกวักให้มาแกก็เดินมาตามนั้นมาที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปหาคนที่กวักมือเรียกไม่เจอจากนั้นก็เข้าไปในบ้านก็ไปเจอโครงกระดูกอยู่บนเตียงนอนนี่แหละค่ะก็รีบวิ่งออกมาคนที่ไปหาปูชาวบ้านเนี่ยเนาะก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็ไปแจ้งบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีเจอโครงกระดูกนะคะคือชาวบ้านบริเวณแถวนั้นบอกว่าคนหาปูเนี่ยพอเดินก็ไปใกล้เนี่ยไม่เห็นใครเลย
0: ค่ะ
1: ตอนแรกก็ตะโกนถามก่อนนะว่ามีใครอยู่ไหมก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปเจอโครงกระดูกเนี่ยก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่เจอคนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยที่เป็นคนเฝ้านะคะเจอตอนที่ออกมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วงก่อนปีใหม่แล้วค่ะพี่ตรวย
0: ค่ะ
1: จากนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นคุณลุงคนนี้อีกเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าคือถ้าเจอจามบัตรประชาชนก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้ที่เป็นหลักฐานว่าอายุ60ปี
0: ค่ะ
1: ดูสิลุก
0: นอน
1: ก
0: ิน
1: จนก็ไม่ได้ดูสิ
0: เป็นบ้านที่แบบว่าไม่อยู่ห่างจากบ้านผู้คนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่เขาบอกมันเป็นปั๊มเก่าไงแต่ว่ามีคนมานอนเฝ้าอยู่นั่นแหละ
0: โอ้ยก็ไม่มีสงสัยไปไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เนาะใครที่หายไปก็ตามหายญาติหน่อยเนาะเนี่ยหายไปนานมากแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้ติดต่อไม่อะไรกันจนมาเจอเป็นโครงกระดูกแล้ว
0: สองเดือนแล้วเป็นโครงกระดูก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องให้ทางอัตลักษณ์เข้าไปดูว่ายังไงมีญาติมีอะไรไหมต้อง
1: นะคะโอ้พี่นพพรบอกว่าสวัสดีครับผมมีรถพ่วงข้างครับของผมมีทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเพราะว่าเป็นพาหนะทำมาหากินใช่เลยพี่นะไปติดไฟซะหน่อยนะบางทีรถพ่วงข้างมันมองยากมากมองคือมันมีอยู่ข้างเดียวอ่ะจริงๆแล้วมันต้องมีทั้งสองเนาะ
0: ที่ชนไฟเห็นชนรถชนตรงไอ้ตรงข้างนี่มันถ้าเกิดไม่ติดใช่ไหม
1: ไม่เห็น
0: ม
1: ัน
0: ไม่เห
1: ็
0: นจริงจริง
1: ค่ะ
0: นี่มาดูคนนี้พูดถึงคนที่เวลาพ้นคุกออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยพ้นคุกออกมาแล้วเนี่ยก็รู้ไม่บอกหาว่าไม่มีงานไปค้ายาบ้าเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อขาขาดอย่างเงี้ยค่ะ ก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายอำเภอเนี่ยเขาร่วมกับทางตำรวจเนี่ยค่ะก็ไปจับกลุ่มชื่อนายอุทัยหรือว่าแอดอายุ38ปีฉายามีฉายาด้วยแอดบ้านบุเป็นชาวตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดนจับพร้อมกับยาบ้านะคะ 1,177 เม็ดนะคะกำลังนั่งคัดแยกยาบ้าออกเพื่อจะขายกับลูกค้าเลยนะคะกำลังนั่งคัดแยกเลยเจ้าที่ก็เข้าจับกลุ่มเลยนะคะจับกลุ่มนายเมฆอายุ27ปีเนี่ยเป็นหลานชายของนายแอดนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็ได้ยาบ้าอีกเหมือนกันพร้อมของกลางเป็นยาบ้า109เม็ดแล้วก็ยาบ้าเปียกน้ำด้วยนะคะนายอำเภอเนี่ยบอกว่าไอ้นายแอดเนี่ยนายแอดเนี่ยนะคะเล่าว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้7-8เดือนแล้วก็ไม่มีงานทำก็เลยมาขายยาบ้าเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูแม่ที่อายุ75ปีพ่ออายุ80ปีพ่อในขาข้างซ้ายขาดแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงโอ้โหบอกว่าไม่มีอาชีพก็เอาใช้ขายยาบ้ามาเลี้ยงดูแม่อายุ75ปีแล้วก็พ่อ80ปีมันไม่มีเหตุผลหรอกนะไม่มีงานแล้วแบบไปขายยาบ้าเนี่ยโหย
1: ก็แล้วคราวนี้พ่อกับแม่ใครจะอยู่เป็นเพื่อนใครจะดูแล
0: นั่น
1: ก็ติดคุก
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะตัวเองก็ติดคุกนะใครจะดูแลนายอำเภอบอกโอ้ยนายอำเภออำเภอมีโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหาเสพติดแบบบูรณาการฟื้นฟูกันไปมันก็ยังมีนะสีเนาะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนื้อมันมีนั่งคัดแยกลูกค้าก็มีลูกค้ารอซื้อด้วยแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้ยาบ้าถูก
1: ค่ะ
0: มีเงินไม่ถึงร้อยก็ได้แหละสบายเลยอะไรเงี้ยโห
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ก็เรียกว่าชุลมุนประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากมารวมตัวกันเต็มพื้นที่ในซอยราม53ค่ะพี่กวย
0: ทำอะไรกัน
1: เพื่อต้องการให้กรณีมีการไลฟ์สดล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์คัมภีร์อัลกุรอานเขาบอกว่าเป็น LGBT นะคะสาเหตุก็คือว่าเนี่ยสาวสองคนนี้คือเรียกกันในโซเชียลว่าปอแนเนาะปอแนเนี่ยไลฟ์สดในลักษณะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลามแล้วก็เอาคัมภีร์อัลกุรอานมาล้อเลียนและมีการท้าทายเรื่องการสวมผ้าคลุมศีรษะหรือว่าฮิญาบมีชาวมุสลิมในพื้นที่ในซอยราม53ที่หน้ารามมารวมตัวกันเยอะมากนะคะสุดท้ายอะไรรู้ไหมคือมาเจรจาแล้วก็สุดท้ายต้องโกนผมกันอะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะรวมตัวมาโกนผมLGBT ใช่ค่ะชุลมุนมากเขาบอกว่าสาวประเภท2คนนั้นถูกรุมล้อมและถูกโกนผมจนหมดหัวเลยนะคะบางรายเขาบอกว่าเจ้าตัวนี่ยอมเพื่อเป็นการแสดงสำนึกผิดขอโทษต่อหน้าฝูงชนเขาบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยคนที่มาเนี่ยมายื่นข้อเสนอ3ข้อก็คือว่า1ต้องโกนผม2ต้องปฏิญาณตนเพื่อแสดงความศรัทธาและก็เข้ารับศาสนาอิสลามแล้วก็ให้โพสต์ขอโทษชาวมุสลิมทั่วประเทศผ่าน Facebook ส่วนตัวถ้าคู่กรณียินยอมก็จะไม่ติดใจเอาความนะคะเนี่ยสุดท้ายก็เจรจากันนาน3ชั่วโมงโดยมีท่านผู้กำกับสน.วังทองหลางนะคะพันตำรวจเอกเจษฎายางนอกเป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งคู่กรณีก็ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงทั้ง3ข้อนะก็โกนผม

0: หัดเลยนอนจมกองเลือดเลยนะคะอยู่กลางทุ่งนาเปลี่ยวด้วยแล้วก็มืดด้วยอ่ะหลังโรงเรียนโยธินบูรณะหมู่สามตำบลสับพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาก็ไปเคลื่อนย้ายก่อนไปเคลื่อนย้ายร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อยนะคะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาย1คนหลังก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปในความมืดเจ้าที่ก็ปูพรมค้นหาอยู่ไปถามหนุ่มพม่า2คนเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าทั้ง2คนนี้กำลังกินนั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่เถียงนาในทุ่งนานั่นแหละแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave เนี่ยเข้ามาสภาพเก่าสีแดงก็ตัวเองก็มองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปจอดที่หน้าเถียงนาแล้วก็บอกขอตังค์หน่อยสงสัยจะนะติดยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาวพม่าหนุ่มชาวม้าก็ไม่ให้ผู้ก่อเหตุก็เลยชักอาวุธมีดที่เตรียมมาเนี่ยฟันแล้วก็แทงเข้าไปที่สองหนุ่มคนนี้เลยสองหนุ่มชาวพม่าก็ต้องกระโดดหนีตายไปคนละที่คนละทางหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายก็อาศัยความมืดขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตอนนี้เขายังตามหาตามกล้องวงจรปิดอยู่นะยังหาตัวไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหไปขอเงินกลางทุ่งนาไม่ได้ก็ฟันเลยใช้มีดฟันเลยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยไปเราไปนั่งกินดื่มเบียร์กลางนาเลยเดี๋ยวนี้ที่ไหนพี่ว่ามันก็ไม่มันน่ากลัวนั่นแหละนะ
1: เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กล้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: มาเล่าบันเทิงกันในช่วงนี้น้องสีอ๋อน้องสียังอยู่ไห
1: ส
0: ม
1: ายฟ้า95นะคะ
0: เสียกันค่ะก็เล่าบันเทิงช่วงนี้เมื่อคืนนี้เขามีการประกวดนางงามเวทีหนึ่งนะน้องสี
1: อ๋อ
0: ป
1: ใช
0: ระ
1: ่
0: กวด
1: น้อ
0: เ
1: ง
0: ว
1: น้
0: ท
1: ำผ
0: ี
1: ึ้งใช่ไหมเออ
0: มิสเวิลด์มิสเวิลด์เนี่ยเขาได้น้อง
1: มิ
0: น
1: ส
0: ้
1: เ
0: ำ
1: ว
0: ผ
1: ิ
0: ึ้ง
1: ลด์
0: น้องน้ำผึ้งแล้วเขาพาดหัวแบบโอ้โหนี่จากเด็กอดีตเด็กไร้สัญชาตินะเป็นตัวแท
1: ค่ะ
0: นไปลุ้นมงมิสเวิลด์2026คือเราก็ได้มิสเวิลด์ไทยแลนด์แล้วเมื่อคืนนี้คือน้องน้ำผึ้งการธี
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: าเตชะภัทรธนากุลอายุ
1: โอ้
0: 25ปีที่บอ
1: ค
0: ก
1: ่
0: ว่
1: ะ
0: าเป็นอดีตเด็กไร้สัญชาติเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวชาติพันธุ์ไทยใหญ
1: เอ
0: ่
1: อ
0: ไทยใหญ่นะอยู่ที่เชี
1: ค
0: ยง
1: ่ะ
0: รายเขาม บ
1: ิ
0: อก
1: ส
0: ว่า
1: เวิลด์ไทยแลนด์อ๋
0: มิส
1: อ
0: เวิลด์เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้แบบเริ่มต้นด้วยความสวยหรูเพราะว่าเคยเป็นเด็กไร้สัญชาติมาก่อน
1: ค
0: ต้
1: ่
0: น
1: ะ
0: ทุนชีวิตก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เรียนจนจบนะคณะเทคนิคการแพทย์เลยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะจะไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐนะที่สหรัฐนะแต่ว่าเกือบจะไม่ได้ไปเพราะว่าถูกปฏิ
1: ค
0: เส
1: ่ะ
0: ธวีซ่าเพราะไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะก็หลังจากได้รับสัญชาติเนี่ยก็เธอก็สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้นะแล้วก็ไปคว้ารางวัล Special Award จาก USAID นะคะในด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้
1: ค
0: ำย
1: ่ะ
0: าอุ้มน้ำจากยางไม้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะเนี่ยเขาก็เรียนจบคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะโอ้เนี่ยน้องน้ำผึ้งเขาก็
1: เก่ง
0: เป็นคนที่เคยเข้าประกวดในเวทีอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: แต่ว่าล่าสุด
1: โอ้
0: ก็เป็นนางสาวเชียงใหม่เขาบอก
1: อ
0: เค
1: ๋อ
0: ยเข้าม
1: เป็
0: าน แล
1: น
0: ้
1: าง
0: ว
1: สาวเชียงใหม่มาใช่ไหม
0: ใช่เป็นนางสาวเชียงใหม่มาน
1: ี่ดีนะคือกำลังงงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวทีใหญ่ๆก็คือ Miss World
0: Miss
1: Thailand อันนี้
0: Universe
1: แล้ว Miss Thailand Universe อันนี้อันเดียวกันไหม
0: คนละอัน
1: หรืออะไรอ๋อคนละอัน
0: ค
1: คน
0: น
1: ล
0: ละ ะ
1: เ
0: เ
1: วว ทท ี
0: ี
1: ใช่ไหม
0: อันนั้นคือเป็นนางไปประกว
1: ไ
0: ด
1: ป
0: มิ
1: ป
0: ส
1: ระก
0: ย
1: ว
0: ู
1: ด
0: นิเวิร์สไทยแลนด์คือจักรวาล
1: น
0: ไง
1: าง
0: จ
1: ง
0: ั
1: าก
0: ร
1: ม
0: ว
1: จั
0: าก
1: ร
0: ล
1: วา
0: แต่นี่คือเป็น
1: แล
0: โ
1: ้
0: ล
1: ว Miss World
0: ของโลก
1: ไปประกวด Miss
0: มิสเว
1: World
0: ิลด์ใช่
1: อ๋อ
0: มิสเวิลด์อันนี้
1: แล
0: เ
1: ้
0: ป็
1: ว
0: น
1: น
0: ม
1: า
0: ิ
1: ง
0: ส
1: สา
0: เอ
1: วไทยจ้ะ
0: น
1: เว
0: างส
1: ท
0: า
1: ี
0: ว
1: น
0: ไท
1: าง
0: ย
1: สาว
0: ยั
1: ไ
0: ง
1: ทย
0: มีอีก
1: จ
0: ไ
1: ้
0: ห
1: ะ
0: มไม่มีแล้วมั้ง
1: อ๋อไม่มีแล้วใช่ไหมอ
0: ไม
1: ๋อ
0: ่น่าจะมีนะมีแต่มิสยูนิเวิร์สมีนางสาวไทยไหม
1: แล้วยังจะมี Miss Grand ของคุณนวัดอีก
0: ใช่มิสแกรนด์ปทุมธานีของเธอก็นครศรีธรรมราชมาเลยใช่ไหม
1: โอ้เออเรามีหลายเวทีแต่นี่คือ Miss World Thailand ก็
0: ม
1: จะ
0: ิ
1: ได้
0: ส
1: ไปป
0: เ
1: ร
0: ว
1: ะก
0: ิ
1: วด
0: ลด์
1: Miss World
0: ใช่ไป
1: อ
0: เป
1: ๋อ
0: ็นตัวแทนของประเทศไทย
1: ของ
0: เข้า
1: ป
0: ร
1: ระ
0: ่
1: เ
0: ว
1: ท
0: มป
1: ศ
0: ระกวดมิสเวิลด์นะคะน้อง
1: ค
0: เ
1: ่
0: ข
1: ะ
0: าก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเด็กไร้สัญชาตินะโตมา
1: อื
0: น
1: อ
0: ะก็มีข้อจํากัดมากๆเลยวันหนึ่งเมื่อเราได้รับสัญชาติไทยนะก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่อเมริกาเนี่ยก็มีความ
1: ค
0: ส
1: ุ่ ะ
0: ขมากเลยวันนี้เนี่ยนอกจากได้มาปรากฏบนเวทีแล้วเนี่ยยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กไร้สัญชาติเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะคะเพราะจะได้ให้น้องๆได้รับโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเด็กที่ยังไม่ได้รับสัญชาติเนี่ยจะได้รับรู้ว่าความรู้ของตัวเองสามารถนําไปสร้างอนาคตได้ถึงแม้จะยังไม่รับสัญชาติเนี่ยก็ขอให้เดินทางต่อไปจริงน้องๆ

0: บอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดนะเกิดที่ไทยแต่ว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนไร้สัญชาติไงก็เลยต้องมีการเข้าสู่
1: อ
0: กร
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: บวนการต่างๆมากมาย
1: ก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางเหนือใช่ไหม
0: ใช่เป็นกลุ่มชาติ
1: อ
0: พ
1: ื
0: ันธุ์ไท
1: ม
0: ยใหญ่
1: ก็จริงเนาะคือสามารถที่จะคือได้สัญชาติไทยไม่กี่ปีมานี้เองเนาะ
0: ใช่
1: อืมค่ะเส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้แสดงว่าคือต้องแบบมุ่งมั่นมาก
0: ใช่จริงๆแล้วเขา
1: ขยัน
0: จบเทคนิคการแพทย์แต่ตัวใจจริงเนี่ยเขาบอกอยากเป็นหมอแต่ก็
1: อ๋อ
0: คงมาทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าก็เลยได้แค่เทคนิคการแพทย์นะเนาะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: อืม
0: ก
1: เน
0: ็
1: ี่ยค่ะโอกาส
0: ส่
1: ท
0: ง
1: างก
0: ค
1: าร
0: อย
1: ศึก
0: ส
1: ษ
0: ่ง
1: าก
0: ำลังใจให้เดี๋ยวน้องน้องน้ำผึ้งจะไปร่วมประกว
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: มิสเวิลด์2026นะคะซึ่งมีจัดรอบตัดสินในวันที่5 กันยายนที่เวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าน้องน้ำผึ้งเนี่ยจะได้มงมาหรือเปล่ามิสเวิลด์เนี่ยคนที่เคยได้นึกน่าจะเป็นปริยานุชปานประดับนะเออถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
1: เหรอ
0: มิสเวิลด์เนี่ยคุณตอนนั
1: ไ
0: ้
1: ม
0: น
1: ่เคย
0: ตอนนั้นคุณปริยานุชเนี่ยไปเป็นตัวแทนประกวดตอนนั้นสมัยนู้นยังไม่มีเวทีที่พวกนี้ไงก็จะมีพวกนางสาวไทยรองนางสาวไทยระดับหนึ่งไปป
1: ค
0: ระ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: วดมิสเวิลด์อะไรประมาณเนี้ยอืม
1: อ๋อแล้วคุณโอปอนี่คือแกเป็นมิสไปเดี๋ยว
0: ยูน
1: คุ
0: ิ
1: ณ
0: เว
1: โออ
0: ร
1: ป
0: ์
1: อ
0: ส
1: นี่ได้ตำแหน่งเลยนะ
0: ยูนิเวอร์สโอ
1: เหรอ
0: ปอนอะยูนิเวอร์ส
1: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มามอบรางวัลให้นะบนเวที
0: อ้าว
1: แสดงว่า
0: เวที
1: ส
0: น
1: อ
0: ี้
1: ง
0: เ
1: เ
0: ห
1: ว
0: รอ
1: ทีนี้ใช่แสดงว่าสองเวทีนี้
0: ไป
1: เป็น
0: งั
1: เ
0: ้
1: ว
0: น
1: ทีเดียวกันเหรอง
0: ั้นไม่แน่ใจแล้วถ้าโอปอก็น่าถ้าเกิดมามอบก็ต้องเป็นมิสเวิลด์สิ
1: เออเมื่อคืนโอปออ่ะโอปอเป็นคนมามอบรางวัลน่ะ
0: ก็ต้องเป็นโอปอไปได้คนที่แล้วคนเป็นคนที่แล้วเหรอโอป
1: เออ
0: ก็
1: อ
0: เออส
1: เพ
0: ว
1: ิ่
0: ย
1: งไ
0: ท
1: ด
0: ั
1: ้
0: ้ง
1: ค
0: ค
1: น
0: ู่
1: ที่
0: แล
1: แ
0: ้
1: ล
0: ว
1: ้
0: เน
1: ว
0: ี่ยสวยก็สวยทั้งค
1: ใ
0: ู
1: ช
0: ่
1: ่ไหม
0: เลย
1: เออก็ถึงงงว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีเวทีการประกวดเยอะนะคะ
0: สาวส
1: อื
0: วย
1: ม
0: เยอะไง
1: ตัวเยอะใช่นะคะเนี่ยน้องน้องน้ำผึ้งเนี่ยเพิ่งได้สัญชาติเมื่อ7 ปีที่แล้ว
0: ส
1: น
0: อ
1: ี
0: ง
1: ่
0: พ
1: เอ
0: ัง น
1: พ
0: ส
1: ี
0: ิ
1: ่
0: บ
1: ฝ
0: เก
1: น
0: ้า
1: ใช่แสดงว่าเธอก็เรียนหนังสือมาจนโตจนแบบโอ้โหถึงจะได้สัญชาติเนาะ
0: ใช่
1: เก่งมากเอ
0: ออ ืม
1: อ่ะก็นี่แหละประเทศไทยจริงๆเนาะเราก็ไม่ได้แบบกีดกันอะไรเลยนะคะคือเนี่ยเธอก็สู้มาเรียนหนังสือในไทยตลอดแล้วก็กลายเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยนะคะเออแล้วก็ไม่ได้ขาดโอกาสทางการเรียนเนาะก็ได้เรียนหนังสือต่อจนเพิ่งได้สัญชาติมาเมื่อ7 ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เออตอนนี้ก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์เดือนกันยายน
0: ที่เวียดนาม
1: เวียดนามเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอ้อ่ะก็ขอให้ได้เข้ารอบแบบลึกๆเนาะ
0: อืม
1: เป็นมิสเวิลด์ก็ได้เนาะเออ
0: ค่ะ
1: สวยสมมงเลยแหละนะสวยจริง
0: สวยแล้วตอนช่วงที่เดินเดินเดินประกวดโอ้ยพี่เห็นว่าโอ้ยเขาดูแข็งแรงนะกล้ามขาอะไรเงี้ยมึงดู
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้แบบคนเป็นนางงามเขาก็เฮลตี้นะเขาก็ดูแลสุขภาพ
1: อื
0: ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: ต้องออกกำลังกายเราจะได้แข็งแรงน้องสีอย่างน้อยก็เดินเดินเดินเดินเดินแก่แล้ว
1: เ
0: ท
1: น
0: ำ
1: า
0: อะ
1: ะ
0: ไร
1: จ
0: อ
1: ร
0: าย
1: ิ
0: ุ
1: ง
0: มากๆท
1: โอ
0: ำอ
1: ๊
0: ะไ
1: ย
0: รไม่ได้มากก็เดินเดินเดิน
1: สะเทือนใจมากเลย
0: สะ
1: แก
0: เท
1: ่
0: ือ
1: แล้
0: น
1: วเนี่ยนะ
0: อายุเป็นผู้สูงวัยอีกไม่กี่ปีก็จะได้รับเบี้ยกันแล้วใช่ไหม
1: อ๋อแก่แล้วเนี่ยโอ้ยมันสะเทือนใจอันนี้ไปดูวัยรุ่นจริงๆนี่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะเขาอายุ30แล้วนะน้องนายนภัสนะคะ
0: อืม
1: ก็ช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเป็นประเด็นฮือฮาหลังจากที่เขาประกาศว่าตัวเองนั้นเนี่ยหัวใจไม่ว่างแล้ว
0: อืม
1: กำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการอยู่พร้อมขอพื้นที่ส่วนตัวให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างเรียบง่าย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจ้าตัวยังพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์กับแม่จนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตอนนี้แม
0: ส
1: ่
0: ัง
1: ก็พอทราบข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเครียดอีกแล้ว
0: อืม
1: คุณหมูพิมพตา
0: ค่ะตอนน
1: น
0: ี้
1: ะ
0: ไป
1: คะ
0: เที่ยวอยู่กับเพื่อนอยู่ที่นู่นน่ะมาเก๊าแถวอะไรน่ะฮ
1: ใ
0: ่
1: ช
0: อง
1: ่
0: กงอืม
1: ก็เพื่อนสนิทที่พาไปเที่ยวเนี่ยคุณฮาน่านะคะ
0: อืม
1: คุณฮาน่าบอกว่าจริงๆเนี่ยแม่ลูกคู่นี้เขาไม่คุยมา4 ปีนะไม่ใช่2นะคะ
0: อืมใช่
1: เออไม่คุยกัน4 ปีแล้ว
0: อืม
1: แต่ว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ติดต่อแม่มา2 ปี
0: ค่ะ
1: ก็เลยขอเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเอง
0: อ
1: น
0: ื
1: ะคะ
0: ม
1: ทีนี้แน่นอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนะคะหลากหลายมุมมากแต่ว่าล่าสุดน้องนายเนี่ยเขาไม่ได้เสียกำลังใจอะไรก็ใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนแบบสบายขับรถไปต่างจังหวัดอ่านบทละครเรื่องใหม่ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาสวยอบล้อม แล้วก็

0: ลงไอจีนะคะแฟนคลับและเพื่อนในวงการเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเยอะมากนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงของคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะแม่ก็บอกว่าตัวเองก็ต้องรักษาตัวต่อไปแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจต้องเที่ยวอยู่ก็ไปเกาหลีก่อนแล้วก็ไปที่มาเก๊าใช่ไหมตอนนี
1: ้อยู่มาเก๊า
0: เนี่ยคุณฮาน่าบอกว่าต้องใช้เวลาในการตื้อให้คุณหมูพิมพ์ประตาไปเที่ยวเนี่ย6ปีนะ
1: กว่าจะเดินทางไปคือพี่หมูเขาไปซื้อบ้านอยู่ที่เขาใหญ
0: ่ใช่นี่คือเหตุผลว่าเขาไปคือเหมือนกับว่าไปแบบหนีคือแบบไปอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวอ่ะที่เขาใหญ่อยู่หลายปีแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนๆก็ไม่ทิ้งเนาะก็พากันไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้ได้เรื่องอะไรคะอย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาเนาะไม่อยู่คนเดียวนะไม่คิดมากอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่อยู่คือเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยอย่างน้อยๆเลยเนี่ยยังมีอะไรก็นะ
0: ค่ะ
1: แม้แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเลยก็บอกว่าเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเวลาที่น้องนายสัมภาษณ์เนี่ยแม่หมูก็ซุดเลยนะทำเดินคือเศร้าอ่ะก็เหมือนน่าสงสารเลยอ่ะพวกเพื่อนๆเขาก็บอกว่าพี่หมูเวลารู้ข่าวเนี่ยนะก็สงสารแบบร้องไห้แบบล้มทั้งยืนเดินต่อไปไม่ได้เหมือนเป็นแพนิคแหละช่วงที่มีข่าวอ่ะ
0: ก็
1: เหมือนเป็นแพนิ
0: คคือคุณฮาน่าโพสต์นิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่านี่เขาคงรู้จักดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะคุณฮาน่าจริงๆเป็นเพื่อนสนิทรุ่นน้องนะก็ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสักหน่อยนึงนะคะคุณฮาน่าก็บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากนะคะบอกว่ากว่าที่จะชวนพี่หมูออกเที่ยวได้เวลาเกือบ6ปีพอมีข่าวที่น่าตกใจคนเป็นแม่เขาแทบสุดในฐานะแม่และในฐานะเพื่อนพี่หมูที่เห็นน้องนายมาตั้งแต่3ขวบพี่หมูทำหน้าที่แม่ดีที่สุดแล้วทุกครั้งนี้เท่าที่ทราบเกือบ4ปีไม่ใช่2ปีตามข่าวพี่หมูตัดสินใจไปหาซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เพื่อชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อปล่อยพื้นที่ให้ลูกได้เติบโตทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกพี่หมูถูกโยงเข้าไปทำให้สภาพจิตใจของพี่หมูย่ำแย่มากขาดการติดต่อจากภายนอกจนเป็นโรคซึมเศร้าและแพนิคกินยามา2ปีผลกระทบจากคอมเมนต์ต่างๆที่โลกโซเชียลเขียนมาด่าทอคนเป็นแม่โดยเข้าใจเพียงฝ่ายเดียวเขารับไม่ไหวหายใจไม่ออกถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจหรือรักพี่หมูแต่ถ้าพวกคุณรักน้องนายน้องนายคงไม่มีความสุขที่มีคนมาด่าแม่ของตัวเองอย่างสนุกปากพวกคุณแค่สนุกกับการได้เขียนด่าด้วยความสะใจด่าเจ็บคุณก็หลับอย่างสบายใจแต่คนที่ถูกกระทำถูกลุมถึงเขาต้องเสียใจทุกแค่ไหนไม่มีใครเคยผิดพลาดในชีวิตอย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลยนายก็เจ็บแม่ก็เจ็บยิ่งกว่าขอให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามที่น้องนายต้องการเกือบ4ปีแล้วที่แม่ลูกไม่เคยได้คุยกันจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะมากที่ทุกคนไม่รู้และพี่หมูในฐานะแม่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแต่สังคมตัดสินไปแล้วโปรดอย่าคาดเดาอย่าตัดสินด้านเดียวอีกเลยที่คุณนาน่าส่งท้ายว่าให้พื้นที่ของแต่ละคนได้ใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการด้วยเถิดจากคนเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจทั้งคู่หวังว่าเขาจะรับเขาได้ปรับความเข้าใจกันและกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งค่ะ
1: ก็มันเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหใครจะไม่พูดถึงว่าก็เป็นคนวิจารณ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายอีกคนหนึ่งพูดดีคุณอั๋นภูวนาเนี่ยออกมาบอกอะไรว่าเงี้ยออกมาเตือนสติว่าให้หยุดวิจารณ์ปมครอบครัวบางคนไปวิจารณ์แรงไงโอ้ยในละคุณมั่งอะไรมุ้ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะล่าสุดเนี่ยอั๋นภูวนาเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กเลยบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดราม่าระหว่างน้องนายกับแม่หมูเนี่ยเพื่อเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างรุนแรงเลยนะคะโดยคุณอ่านบอกว่าทำไมถึงมีคนกล้าวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดใช้คำรุนแรงอย่างบังอาจตัดแม่หรือว่าเนรคุณหรือแม้แต่คำว่าอกตัญญูเนี่ยกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทั้งที่บุคคลในข่าวไม่ใช่แม่หรือลูกของผู้คอมเมนต์และที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรื่องของคนนอกเลยแม้แต่น้อยคุณอ่านบอกว่าคนนอกเนี่ยไม่มีทางรับรู้รายละเอียดความจริงหรือผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหากจะมีคนที่บังอาจจริงๆก็คงจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ไปตัดสินเรื่องราวของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็คุณอ่านทิ้งท้าย

0: บอกด้วยความห่วงใยโดยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยรู้จักและก็รักทั้งแม่หมูแล้วก็น้องนายนะคะเขาเคยสัมผัสมุมที่น่ารักและก็อบอุ่นของคนทั้งคู่ตอนนี้เขาจึงทำได้เพียงปรารถนาและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีเมื่อถึงวันและเวลาที่เหมาะสมพี่ก็คิดเหมือนกันในใจคิดนะมันต้องมีอะไรแหละเดี๋ยวปล่อยไปสักพักหนึ่งอะความเป็นแม่และเป็นลูกเนี่ยยังไงน้องสีมันตัดไม่ขาดหรอก
1: ต้องกลับมาใช่
0: ต้องกลับมาต้องกลับมาแน่นอนแต่ขอให้พื้นที่เขา
1: เนาะคืออุ้ยมีบางทนายความบางคนถึงขนาดเตือนลูกด้วยนะบอกระวังนะเดี๋ยวแม่จะฟ้องให้ลูกอับอายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเออไม่ต้องเตือนเขาก็ได้เพราะว่าคือคุณแม่เองก็อยู่ในมุมที่รู้สึกว่าเออให้ลูกได้ตัดสินใจได้ทำอะไรตามที่ต้องการเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคุณหมูเนี่ยนะคะไปคอมเมนต์ใครก็ไม่ทราบที่ชื่อกุ้งบอกว่าขอบคุณมากนะกุ้งพี่เริ่มไม่ไหว4ปีแล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปมีชีวิตของเขาแล้วไม่รู้จะแทงพี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงไหนก็สั้นๆแค่นี้เอง
0: ใช่
1: เพราะนั้นการเตือนสติดีแต่ว่าทนายบางคนก็บอกว่าคุณนี่ระวังนะบุพการีจะฟ้องเรื่องทรัพย์สินคืนนะเพราะว่าเหตุประพฤติในละคุณอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะ
0: ไม่ถึง
1: เออค่ะก็อย่างที่คุณหนานบอกเลยนะยังไงก็ตามนะคะก็เดี๋ยวก็คงต้องใช้เวลาเนาะ
0: ใช่ลงมีอีกเรื่องนึงสีที่แบบว่าเป็นครอบครัวของคนดังนะที่พี่ลมพักดีใช่ไหมทางสิงห์อ่ะทางสิงห์อีกคู่นึงนะโอ้โหคุณสายสกอตอ่ะที่ออกมาไลฟ์แล้วพูดอ่ะแบบมันน่ากลัวมากเลยถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นจริงก็เรื่องโอ้โหมันแล้วร้องไห้อ่ะพี่ดูข่าวนี้พี่ก็สะเทือนใจเหมือนกันว่าอุ้ยแล้วสายสกอตบอกแบบว่าถูกพี่ชายแท้ๆเลยอ่ะล่วงละเมิดทางเพศอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวก็ยังเพิกเฉยไม่เห็นมีใครทำอะไรยังไงเนี่ย
1: โอ้นี
0: ่ไ
1: ม
0: ่คุณเนี่ย
1: ยังไม่รู้เลยว่าครอบครัวจะเคลื่อนไหวยังไงหรือว่ายังไงไม่รู้นะ
0: แต่ว่าพี่ชายเคลื่อนไหวแล้วพี่ชายปิด IG พี่ชายคือพายไง
1: เคลื่อนไหว
0: คือพายสกอตเขาเป็นสามีของอันนี้มายและพัทที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วนะป
1: ี
0: เออ
1: ใช่ต้องเห็นบอกว่ากำลังจะมีน้องนะ
0: ใช่กำลังมีน้องอยู่ก็เหมือนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะพายนี่คือซุนนิสกอตซึ่งเป็นพี่ชายของทรายสกอตคือเมื่อวานเนี่ยเวลามีข่าวว่าน้องทรายสกอตก็พูดโดนพี่ชายแท้ๆล่วงละเมิดก็มีหนังสือมีสื่อเนี่ยก็พูดเลยนะว่าทรายเขามี2คนพี่น้องคือให้รู้เลยนะว่าใครอ่ะคือมันเปิดเผยรู้เลยว่าใครแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า Instagram ของพายซุนนิสเนี่ยก็ล็อกโปรไฟล์ตั้งค่าเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยทรายออกมาเปิดเผยว่าเคยมีพี่เลี้ยงล่วงละเมิดเหมือนกัน
0: ใช่ก่อนหน้านี้ใช
1: ่พี่เลี้ยงที่เป็นผู้หญิงนะอันนั้นอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เออแล้วแม่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอะไรประมาณนี้เออเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่วันนี้บอกไม่พี่ชายนี่สิพี่ชายแท้ๆเนี่ยโอ้เนาะในเรื่องเหล่านี
1: ้โอ้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะครอบครัวนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเอามาพูดตอนนี้เพราะว่าอะไรยังไง
0: มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าน
1: ั่นแหละนั่นแหละค่ะเออก็เป็นเรื่องครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าพอมาเป็นคนดังเนี่ยแน่นอนสื่อก็ตามเนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ตระกูลเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมกรณีที่เขาอัดคลิปแล้วก็เล่าว่าแม่ก็กำลังจะฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนที่คุณตาให้นี่นะคะถามว่าในทรัพย์สินที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างที่จ่ายสก็อตได้เขาบอกว่ามีบ้านพักต่างอากาศส
0: ุ
1: ดหร
0: ู
1: เป็นที่หัวหินใช่ค่ะแล้วก็ราคาสูงมากเป็นพันล้านแล้วก็ยังจะมีที่ไหนอีกอ่ะเออนั่นแหละก็ทำให้หลายคนก็เลยจับตาว่าเอ๊ะแสดงว่าคนรวยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเนาะกับการที่แบบใช้ชีวิตคือเห็นแบบแต่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รู้ลึกๆก็ไม่รู้จริงๆนะว่าเออมีปัญหากันเหมือนกันเนาะ
0: ใช่เขามีอะไรซ้ำซ้อนอะไรเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะมีคนที่ไปทำร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างส้มเช้งอะไรนี้เขาก็ต้องปิดร้านแล้วเหมือนกันเนาะส้มเช้งเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรเตี๋ยวริมน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมมีการที่นั้นที่เขาบอกว่าเตี๋ยวแล้วเตี๋ยวริมน้ำอะไรเตี๋ยวอะไรเขาก็บอกว่าคนที่ว่าเขาไปขายเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เ เขาไม่ได้จ่ายค่านี่เพราะว่าเนี่ยส้ม

0: เชงเตี๋ยริมน้ำเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเปิดที่วัดใส่ซอยวัดใส่ม้าที่นนทบุรีใช่ไหมเสร็จแล้วก็มี
1: อือ
0: ป
1: ฮ
0: ัญ
1: ึ
0: หาว่าเจ้าของร้านเขาจะเอาที่คืนเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นเตี๋ยวในบ้านเตี๋ยวในบ้านคือก็คือไปขายของ
1: ข
0: ใน
1: ายที่บ้านเล
0: ขาย ยที่บ้านเลยไปไม่ไหวแล้วเน
1: อ
0: ี่
1: ๋
0: ย
1: อ
0: เขาบอกว่าแบกค่าใช้จ่ายไม่
1: ต
0: ไ
1: ้
0: ห
1: อ
0: ว
1: งเช่าเหรอค่ะ
0: มันมีทั้งค่าเช่าค่าอะไรบ้านไม่ค่าแรงด้วยลูกน้อง12 คนแล้วก็ภาระใน
1: โอ
0: ร
1: ้
0: ้านแล้วก็เครียดก็บอกส้มเช้งบอกเครียดเนี่ยถึงขั้นกินอะไรไม่ลงเลย
1: ลูกน้องเท่าไหร่นะ12เล
0: ส
1: ย
0: ิ
1: เห
0: บ
1: รอ
0: สองคน
1: ต้องแสดงว่าเป็นร้านใหญ่มากนะ
0: พี่เคยเห็นบางคลิปเนี่ย YouTube เขาไปเยี่ยมไปเยี่ยมร้านอะไรเงี้ยก็เป็นร้านแบบ
1: อ๋อ
0: หรูหรานะเพราะส้มเช้งนี่เวลาเขาเปิดเนี่ยดูหรูหราเลยเป็นบ้านเป็นก๋วยเตี๋ยวในบ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: เน
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ยก็ไปไม่ไหวแล้วเตรียมจะปิดอีกร้าน
1: ค
0: ส
1: ่
0: ้
1: ะ
0: มเช้งเขาทำร้านอาหารหลายครั้งเหมือนกันเนาะแต่ก็
1: อ๋
0: ไม่เนี่ยบางคนเขาทำแล้วก็ไปบางคนก็ทำสู้แล้วสู้อีกกันเนาะเขาก็ยังเปิดอยู่ก็ยังงงเอ๊ะทำไมถึงเปิด
1: ค่ะ
0: เปิดร้านอาหารเขาบอกเนี่ยการที่ดาราเปิดร้านอาหารนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองนะบางทีก็เจอปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องตอนนี้ของส้มเช้งบอกมีค่าไฟค่าแรงค่า

0: ายหรือเปล่าไม่รู้นะตอนส้มเช้งเนี่ยเขาน่าจะเปิดนะพี่ว่าเขาต้องหาทำร้านในพวกนี้เยอะนะส้มเช้งเขาเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะ
1: ทุกอาชีพแหละมันก็ต้องสู้นะนี่อย่างมันมีอยู่คนหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำงานเขาแบบทำอยากจะสร้างความรุ่งโรจน์สร้างฐานะให้กับตัวเองนะตอนนี้ก็เรียกว่ารุ่นสร้างตัวมีการเตือนนะคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ร้อยล้านอยู่ในต่างประเทศนะพี่กวย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าน่าเสียดายมากรู้ไหมว่าเขาเสียชีวิตในวัยแค่28ปีเหตุผลทำงานมากเกินไปคืออดนอนนะไม่หลับไม่นอน
0: อ
1: ่ะไม่นอนเลยจนตายอายุ28นะคะก็บอกว่าเนี่ยแล้วมีคนรุ่นใหม่ในโลกนี้ก็บอกว่าหลายคนกำลังใช้ชีวิตแบบนี้เสียสละเวลานอนเพื่อแลกกับความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองคนนี้เป็นยูทูบเบอร์สายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังมากในไต้หวันนะคะเขาบอกว่าเขาทำงานอย่างหนักเลยนะคะทำงานเดินทางข้ามคืนเพื่อดูแลลูกค้าให้แค่วันหนึ่ง16-20ชั่วโมงต่อวันแล้วก็สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า10ล้านดอลลาร์นะคะแต่เชื่อไหมว่าเขาระบายในโซเชียลตัวเองว่าเขาเริ่มเหนื่อยล้าสะสมมาหลายปีแล้วตอนนี้28นะเพื่อทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะจนกระทั่งเมื่อไม่ถึง5วันที่ผ่านมานะคะเขาเสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับค่ะพี่กวย
0: โอ้นอนหลับ
1: หลับไปเลยค่ะ
0: หลับไปเลย
1: หลับไปเลยค่ะโอ้โหผู้ติดตามญาติเยอะในตกใจกันหมดเลยนะคะแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะนอนหลับนั่นคือการขาดนอนอย่างรุนแรงและต่อเนื่องส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมจนถึงขีดสุดนะคะนี่ค่ะคือไอประสาทตัวที่ควรจะได้พักผ่อนหรือว่าหัวใจอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้พักผ่อนเลยเวลาการนอนนั้นถูกตัดออกไปจากระบบเลยของน้องคนนี้การขาดนอนเป็นเวลานานเปรียบเสมือนการเดินเครื่องยนต์เกินกำลังไม่มีการบำรุงรักษาความดันโลหิตผันผวนรุนแรงแล้วก็สุดท้ายหลับไปอย่างสงบด้วยวัย28ปีรวยมากค่ะ
0: ไม่ก็ทำก็ต้องแบ่งไอ้เรื่องพักผ่อนนี่จริงๆนะบางทีบางคนเขาหักโหมเขาคือคิดว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกอะไรกินอะไรกระตุ้นให้ตัวเองไม่หลับด้วยไงก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดยที
1: ่
0: ร่างกายไม่ได้พักผ่อนจริงๆไม่ได้เลยนะมันต้องมีการจัดตารางเวลานะ
1: จริ
0: งเรื่องนี้สำคัญมาก
1: เขาอาจจะคิดว่าอายุยังน้อยใน28ใช่ไหมช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยใช่ไหม
0: ทำก่อนแล้วค่อยพักทีหลังอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้นะ
1: คือถ้าสัญญาณเตือนแล้วก็ควรจะต้องพักกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อีกสาวเก่งคนหนึ่งไหมน้องคนนี้น้องเอลลี่เขาเรียนจบแล้วนะน้องเอลลี่ลูกพี่อัมอ่ะลูกพี่อัมอ่ะเอลลี่เนี่ยอาชิรยานิติพลเนี่ยโอ้เขาก็เรียนจบจาก411 Music ไม่ใช่ศิลปินจาก411 Music เนี่ยล่าสุดไปคว้าปริญญาแล้วบินได้เกียรตินิยมด้วยนะเป็นสาขา Music Business จาก Berklee College of Music
1: ดนตรีเลยเหรอ
0: สาขาดนตรีเลยได้รับยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านการบริหารธุรกิจดนตรีที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะก็ไปวันนั้นก็มีคุณแม่แล้วก็ครอบครัวบินลัดฟ้าไปร่วมโมเมนต์แห่งความสุขนี้ด้วยเลยเอ๊ะน้องเอลลี่ใช้เวลาไหนเรียนเขาเรียนออนไลน์เหรอ
1: เขาเรียนออนไลน์เหรอ
0: น่าจะเรียนออนไลน์แล้วพวกพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าไปเรียน
1: เขาก็มีรับงานอยู่ในประเทศไทยอยู่นะ
0: รับตลอดพี่ว่าเรียนออนไลน์
1: แสดงว่าเรียนออนไลน์
0: เรียนออนไลน
1: ์
0: ใช่ทางด้านดนตรีโดยตรงไงได้เกียรตินิยมด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยเลยกับคุณแม่เอลคุณแม่นั้นแล้วก็เนาะแล้วก็พี่อ่ําเนี่ยแต่พี่อ่ําไม่ได้ไปบอกไปกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวพี่อ่ําไปไม่มีน่าจะไม่เห็นพี่อ่ําไม่มีรู้พี่อ่ําไปรับปริญญาที่นู่นเนาะเอลลี่เราก็เห็นตั้งแต่เด็กเนาะเด็กๆเนี่ยอุ๊ยวันหนึ่งก็
1: เออมันเกิดเลยแหละคนไทยรู้จักตั้งแต่เกิดเด็กคนเนี้ย
0: เดินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะดุมันเขาหนึ่งเขาก็เป็นศิลปินที่ดังเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่ะเรียนจบแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเนาะ
0: ใช
1: ่ค่ะมาดูกีฬากันหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้กันมาแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกในเดือนหน้าค่ะพี่กวย
0: จะได้ดูไหมคนไทย
1: คนไทยยังไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมแต่คิดว่าได้แหละเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะ
0: สักพักไม่ได้จะมิถุนาแล้วสักพักไม่ได้แล้วสิ
1: ก็นายกบอกว่ายังไงก็ได้ดูก็เชื่อนายกหน่อย
0: เชื่อใช่ไหม

0: ังไงก็ได้ดูแต่ว่าที่น่าติดตามก็คือตอนนี้ประเทศอิหร่านยังไงก็ยืนยันว่าจะพร้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพอ่ะคิดดูไม่ยอมถอยอ่ะ
1: อ
0: ิหร่านยืนยันล่าสุดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพร้อมสำหรับการร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าต้องได้รับหลักประกัน10ข้อจากฟีฟ่าแล้วก็ชาติเจ้าภาพคือทั้งอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกคือตั้งแต่เขาสงครามกันมาเนาะสหรัฐก็โจมตีอิหร่านก็เธอทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอิหร่านนี่แหละอาจจะไม่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้เนื่องจากว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มของอิหร่านเนี่ยก็จะเตะที่สหรัฐทั้งหมดเลยที่อเมริกาแล้วฟีฟ่าก็ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ให้ไปเตะที่แคนาดาไม่ไปเตะที่เม็กซิโกยังไงก็ต้องเตะที่อเมริกาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาอีกจากการประชุมฟีฟ่าล่าสุดซึ่งหลังจากที่คณะสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะปรากฏว่าแคนาดายกเลิกวีซ่าของอิหร่านนะคะแล้วล่าสุดของล่าสุดเมื่อวานนี้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านยังไงก็ต้องร่วมการแข่งขันแน่นอนแต่ว่าฟีฟ่าต้องทำตามเงื่อนไข10ข้อนะในบรรดาเงื่อนไขที่อิหร่านขอไปเนี่ยรวมถึงการรับประกันและการอนุมัติวีซ่าให้กับนักเตะและทีมงานทุกคนรวมถึงคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามด้วยค่ะซึ่งมันดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปไหมเพราะบอกว่าขณะที่การปฏิบัติของฟีฟ่ากับเจ้าภาพต่อทีมอิหร่านนั้นรวมถึงการเคารพธงชาติและเพลงชาติตลอดจนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องใน10ข้อที่อิหร่านขอไปแล้วมันจะได้เหรอเอาสมมตินะพี่ป่วยนะสมมติว่าจังหวะที่อิหร่านกำลังจะแข่งก็ต้องเปิดเพลงชาติของทั้งสองประเทศน
1: ะ
0: ใช่ไหมแล้วเจ้าภาพคนในสนามซึ่งเป็นอเมริกาเนี่ยเขาจะยืนเหรออ
1: ืมเขาก็ยังมีเรื่องกันอยู่
0: ก็มีเรื่องกันอยู่นี่คือแค่สงบชั่วคราวนะตอนนี
1: ้
0: เนี่ยแหละก็ยืนที่อย่างคนอเมริกันเองเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ถอนออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะคะเนาะติดตามกันนะคะติดเนาะ
1: เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งไหมเมื่อวานนี
0: ้
1: ไทยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วก็คือแชมป์อันดับ1ก็ยังคงเป็นสมัยที่11แล้วคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะก็ฉลองแชมป์กันไปเมื่อวานนี้แต่มีทีมที่ตกไทยลีกตกจากชั้น1ไปอยู่ชั้น2เนี่ยก็มี3ทีมมีเมืองทองยูไนเต็ดนะเมืองทองนะเมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมา FC พลังการ FC ด้วยก็นั่นแหละนะคะก็คนก็ช็อกกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเมืองทองหล่นมาอยู่ทีมตกชั้นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะปิดนะปิด
0: บันเทิงและกีฬาค่ะเมื่อวานนี้คุณอนุทินลงพื้นที่ไปภูเก็ตเนาะพี่ป่วย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะกลับมาแล้วเนาะ
1: ไปภูเก็ตแล้วก็มันไป
0: ไหนต่อเมื่อวาน
1: ไประนองตอนแรกจนช่วงบ่ายเนี่ยว่าจะมีกำหนดการไปอยู่ที่ภูเก็ตแหละตอนนี้ว่ามันมีจับอะไรที่ระนองก็เลยไปที่ระนอง
0: ภูเก็ตนี่คือจุดประสงค์ไปที่หาดบางเทานะคะไปแล้วฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่มันยึดเยอะมานานนะเพราะว่าเดิมทีพื้นที่ที่หาดบางเทาเนี่ยมีการลักลอบการสร้างตึกเป็นอาคารไม้เป็นแบบบาเบียเป็นร้านอาหารอะไรประมาณนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งทางอบต.ในพื้นที่เนี่ยเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปลายปี64พบว่าเอ้ากลับมาก่อสร้างอีกแล้วโดยทำเป็นโครงสร้างที่เหมือนมั่นคงแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยนะที่ป่วยสร้างมาเต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและอ้างว่ามีการยินยอมจากเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอบต.ต้องใช้อำนาจกฎหมายก็คือพ.ร.บ.ควบคุมอาคารไปติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยค่ะว่าต้องรื้อค่ะพี่ป่วย
1: ค่ะนายกลงไปงี้ก็คงต้องรื้อแล้วแหละ
0: คงต้องรื้อแน่ๆเนาะมันยังไงก็ไม่ได้
1: อ
0: ่ะนายกลุยเองอ่ะแล้วนายกก็พูดเนี่ยบอกว่าต่อไปนะมันก็ไม่มีมาเฟียปุ๋ยถ้ายังดื้ออะไรอย่างงี้นะคะคือบอกว่านายกบอกว่าจะไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะเพราะว่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยคนเหล่านี้คือกุ้ยธรรมดา
1: ใช้คำกันเลยนะแต่ละคน
0: ก็พูดอย่างนี้เลยบอกว่ารัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ้ยมาคอย

0: คามประชาชนภาษาไทยอาจจะเรียกว่าอันธพาลแต่คิดว่าคำนี้สูงเกินไปสำหรับคนพวกนี้เพราะมันแย่กว่าอันธพาลถ้าได้จริงต้องมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่พอมาจริงวิ่งหางสุดตูดไปเลยนี่แหมเจอนักเลงครับไหมล่ะเมื่อวานนี้
1: ใช้คำว่ากุ้ยไปเลยนะ
0: กุ้ยเลย
1: เออใช้คำว่ากุ้ยไปเลยแล้วมินนี่ว่า
0: คือภูเก็ตต้องอย่างนี้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้มีมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลเยอะมากนะที่ป่วยแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวพันอะไรกับต่างประเทศหรือเปล่า
1: แล้วพี่พูดลงไปนะคนในท้องถิ่นเขารู้หมดเลยนะมีเป็นแก๊งเป็นแก๊งคนนี้คนนี้ถามว่าแล้วภูเก็ตมีกี่แก๊งก็มีสองอยู่สองสามแก๊งอะแล้วคือใครเป็นแก๊งคือผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาก็รู้กันนะมีคนนี้คนนี้มีกลุ่มคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนที่อย่างที่ภูเก็ตอะเราก็รู้กันอยู่ว่ามีต่างชาติไปอาศัยอยู่เยอะด้วยถูกไหม
0: เยอะมาก
1: เยอะจริงเออเนี่ย
0: แล้วเขาจะอยู่เบื้องหลังของกุ้ยอย่างที่นายกว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่นะ
1: เราไม่ได้รู้เรา
0: เออนายกบอกว่าเอาไม่ได้เมืองไทยต้องไม่มีมาเฟียมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลย
1: ก็นายกก็ไปปราบปรามให้หมดให้ได้นะพวกกุ้ยเนี่ยเออนี่มีข่าวล่าสุดมันน้องสีเรื่องวันนี้ที่ว่าคุณทักษิณจะพักโทษใช่ไหมตอนนี้ก็โอ้หลายคนก็ทยอยทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงก
0: ็
1: คึกคักเขาบอกคึกคักเลยไปที่ถนนงามวงวานหน้าเดินจำกลางคลองเปรมตอนนี้
0: มวลแน่นอนเช้านี้เน
1: า
0: ะ
1: มวลชนเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็ประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจคงไม่ได้ปิดหรอกพี่ว่าคงไม่ได้ปิดหรอกนะเขาคงมีการจัดจราจรน่ะนะแล้วก็มีคนจำนวนบางส่วนเนี่ยก็เดินไม่พักเนี่ยที่พี่บอกว่าตอนแรกกันเนาะมีบางคนที่ไปเมื่อวานนี้ก็อยู่พักค้างแรมก็มีเหมือนกันนะคะก็ทยอยมาเช้านี้ก็มีอีกเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยวันนี้ตำรวจเองก็จัดชุดอารักขาและควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการตำรวจนครบาลที่2แล้วก็มีเจ้าที่ของกรมราชทัณฑ์แล้วก็เทศกิจด้วยมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะเขาบอกว่าจราจรในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการจราจรชะลอตัวที่หน้าเดินจำกลางคลองเปรมนะคะในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะก็มีเจ้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็สน.ประชาชื่นมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะเขาบอกว่าช่วงเช้านี่มีคุณโอ๊กนะคุณโอ๊กพันทองแท้เนี่ยมาแล้วมายังได้ไปแวะให้กำลังใจกับมวลชนคนเสื้อแดงด้วยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ลูกๆเขาคงไปรอรับก
1: ันใช่ลูกๆเขาก็ไปรอรับดูไปรอรับนะคะทนายความเขาก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆก็คือต้องไปเตรียมกระบวนการอะไรต่างๆ
0: ก็น่าจะมีบรรดาสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปไหมนอกจากครอบครัวด้วย
1: พี่ว่ามีเพราะบางคนเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กมันแต่พี่อ๋อยจะโดนว่าพรุ่งนี้เจอกันนี่ไม่รู้ว่าเจอกันพี่อ๋อยจะมาหรือเปล่าคงมีแหละพี่ว่ามี
0: แต่พี่อ๋อยคือคุณจาตุลเหรอ
1: ใช่คุณจาตุลฉายแสงเขาไปโพสต์ในเอ็กซ์กันนะคะว่าพรุ่งนี้เจอกันนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคงมีนักการเมืองมานะพี่ว่า
0: ก็มีคุณณัฐวุฒิอันเนี้ยไปแน่นอน
1: แน่นอน
0: คุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณพร้อมพงษ์เด็ดพี่แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงเนาะที่มีแกนนำอย่างคุณอะไรนะเดี๋ยวนะชื่อไม่ออกที่แจกลอตเตอรี่เมื่อวานใครนะคุณก่อแก้วใช่ไหม
1: ก่อแก้วพี่คุณทอง
0: ใช่ใช่แกซื้อลอตเตอรี่700ใบแจกคนเสื้อแดงอ่ะเมื่อวานนี้
1: เหรออ
0: ้า
1: ใช่นิดหนึ่งนะที่พี่เมื่อวานอ่านเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแหละว่าคุณเอมอ่ะน้องลูกสาวเขาอ่ะน้องสาวนางสาวพินทองทาลูกสาวเนี่ยก็โพสต์ในไอจีนะโพสต์บทโดยโพสต์คลิปวิดีโอตลอดการเดินทางของการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขียนข้อความบรรยายคลิปบอกว่าเรื่องราวมากมายแล้วก็ยาวนานของเราผ่านมาเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายเอพิโซดยอมรับว่าเอพิโซดนี้ขมและกลืนยากที่สุดวงเล็บ8เดือนมานี้เพราะเราเห็นคนที่เราต้องรักผ่านเรื่องราวนี้เวลาแต่ละวันในคลองเปรมนี้แม้ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยก็ตามคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางคุณพ่อยังมักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันไม่ง่ายเลยแต่คุณพ่อพยายามมากๆลูกๆทราบดีค่ะคุณพ่อยังบอกหลายครั้งให้พวกเราไม่ต้องห่วงและฝากความห่วงใยไปด้านนอกให้พวกเราไปบอกทุกๆคนที่มาคอยรอเราให้ไม่กังวลและทุกข์ใจไปใน

0: การรอคอยนี้สุดท้ายนี้การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเอมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกกำลังใจจริงๆที่คอยส่งมาให้พวกเราตลอดการเดินทางอันยากนี้ทุกๆน้ำตาที่แม้เราไม่รู้จักกันแต่ไม่อดทนยืนรอในความร้อนและร้องไห้จับมือบีบมือพวกเราเพื่อส่งกำลังใจให้เราทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันมีความหมายมากมายค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูพวกเราทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้เรามีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือค่ะเนี่ยก็บอกว่าขม8เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุดคำว่ากลืนยากหมายความว่าก็คงไม่ได้กินอะไรแบบกินอะไรก็กินเนาะเหมือนขมและกลืนยากเออใช้คำว่าขมและกลืนยากที่สุดในช่วง8เดือนกำลังจะสิ้นสุดลงช่วงเช้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ยังเป็นนักโทษอยู่นะเออยังเป็นนักโทษอยู่นะยังไม่พ้นโทษนะนี่คำนี้พักโทษแล้วก็ติดกำไร EM ด้วยนะ
1: ค่ะเออค่ะพอนั่นแหละพอเข้าใจนะเพราะว่าทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.หรือว่าจะเป็นคนเสื้อแดงเองก็อย่างที่บอกนะเขายกย่องคุณทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นก็คงจะไปกันเยอะเช้านี้ใครจะหลีกเลี่ยงถนนงามวงวานใช่ไหมคะก
0: ็
1: ได้เน
0: า
1: ะ
0: เขาบอกเริ่มชะลอตัวแล้วว่าเออจะเลี่ยงก็ได
1: ้เลี่ยงไปเลยก็ได้ค่ะนะคนเยอะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช่ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายแล้ว
3: น
2: ้อง
3: สีสุดท้ายค่ะเชิญค่ะ
2: ช่วงสุดท้ายเอานี้เขาเห็นซีซัวสีอีกนิดมีข่าวว่าเขาเห็นซีซัวเออเหรอทำไมเขมรซีซัวได้ยังไงเนี่ยก็อย่างนี้วันที่มีการไปประชุมสุดยอดเนี่ยที่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีเราจะยกเลิก MOU 44ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาใช้อันคอร์อะไรพวกนี้อันคอร์ก็คือเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอะไรเงี้ยเขมรกัมพูชาก็ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกลงกันแล้วจะต้องใช้อันคอร์อะไรเงี้ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงด่วนเลยบอกว่าตามที่สำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่9บอกว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเนี่ยในกรณีการอ้างสิทธิซับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง1ไทยรับทราบการแจ้งเจตจำนงของกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบนั้นมิใช่การตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใด2ไทยเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายควรพบหารือและใช้กลไกทั้งปวงที่มีโดยไม่ด่วนสรุปความเป็นไปได้ที่จะหารือข้อยุติอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศก็หมายความว่ายังไม่ตกลงว่าจะใช้อันคอร์ดอันเคิร์ดอะไรแต่ว่ากัมพูชาไปพูดแล้วว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้อันคอร์ดสำนักข่าวกัมพูชาเขาไปเผยแพร่บอกว่าฝ่ายไทยตกลงกันแล้วจะเข้าสู่กระบวนการนี้แหละอันคอร์ดเนี่ยไม่ใช่เลยก็การยกเลิก MOU 44แล้วเลยเราก็จะคุยกันในระดับต่างๆของไทยและกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนกันต่างๆแต่กัมพูชาจะดึงไทยให้ไปนู่นเลยไปแอนคอร์ดของ UN เลยอย่างเงี้ย
3: ค่ะจะไประดับโลกอย่างเดียวเลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่จะดึงเราให้ไประดับโลกเลย
3: ค่ะก็ว่ากันไปนะคือถ้าเขายื่นหรือว่าเขาดิ้นแต่ฝ่ายเดียวถ้าหลับฝ่ายเราไม่ได้ทำอะไรก็มันคงไม่มีปัญหาเน
2: า
3: ะ
2: เรายังไม่ได้ตกลงจะคุยกับเขาเขาจะไปยื่นยังไงให้เราไปลากเราไปคุยกับเขายังไงอะอะไรเมื่อเราบอกว่าเราไปคุยกันก่อนสองประเทศกันให้ได้ข้อยุติคุยกันอย่างนี้ไป
3: ค่ะ
2: เรื่องราวหนึ่งของสองประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะไปจับมือกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะแต่เราก็มีคุยคนเข้ามาวิพากษ์ทางภาษา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะกลับอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะคุณแพตตี้
1: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะข่าวกันอย่างใกล้ชิดชุดไทยของเรานี่สู่เวทีโลกค่ะไปเดินเฉิดฉายที่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีเลยทีเดียว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ย
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ อยู่ในสายพร้อมรายงานแล้วค่ะโอกาสนี้วันนี้นะคะ Good Morning Asia ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกคนสำคัญค่ะ ค
2: ุ
1: ณพรฮาเมดพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะจะมาเข้าสายพูดคุยเกี่ยวกับท็อปปิกของเราวันนี้ชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะต้อนรับนะคะท่านทูตพรหมเมธพหลพลพยุหเสนานะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับครับสวัสดี